0: Podcast ที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-7400-7400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: เมื่อคืนที่ผ่านมานายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4โดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าจากที่ได้รับรายงานสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทีมวิศวกรได้เร่งอัดฉีดน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดินเพิ่มอีกมีการดำเนินการแล้วเสร็จใน3จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ5จุดและได้หยุดการสูบน้ำในอุโมงค์ซึ่งมีอัตราการไหลยังคงอยู่ที่20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้การตรวจวัดการซุดและรอยแยกของถนนและอาคารยังคงเท่าเดิมส่วนการตรวจวัดความเอียงของตัวอาคารพบว่าค่าที่วัดได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวรอยร้าวยังคงเดิมนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมเยียนประชาชนที่ยังอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเยียวยาให้ครบถ้วนมาต่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนฝนตกหนักที่ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลแม่เป่าและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์พพ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
3: เพชรโกศลกรีนสุดาแชมป์โลกหนึ่งเดียวขวัญใจชาวไทยในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF ได้คิวขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกับมาร์ครัสตัมแมควิเซเลสนักชกถนัดซ้ายชาวฟิลิปปินส์วัย30ปีเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก OPBF รุ่นไรฟลายเวทคนปัจจุบันขณะที่การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่26กันยายนนี้ที่สังเวียนฟูจิซังเมซะเมืองฟูจิประเทศญี่ปุ่นผลการแข่งขันฟุตบอลออสเซเวนคานประเทศสวีเดนคู่ที่น่าสนใจมันโมชนะ IFK กูเทนบอร์ก4-0บรอมมาบอชคาน่าแพ้ซิริอุส1-2 GAAS ชนะ F บอก1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลอิลิเซเดียนลีกประเทศนอร์เวย์คู่ที่น่าสนใจโรเซนบอร์กชนะคริสเตียนซุน BK 3-0และซาฟบอร์กชนะไวกิ้ง1-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิคซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟคู่แข่งมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนี 3-1 เซต6-7 ไทเบรก7-9 7-6 ไทเบรก7-2 6-3 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยผ้าฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: 7:09 น.นะครับมาเดินทางกันต่อกับจส.ร้อยนะครับช่วงนี้นะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนเส้นทางไหนกันบ้างนะครับอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่จส.ร้อยล่าสุดมีแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณ BB นะครับบอกว่าถนน340นะครับที่มีอุบัติเหตุเนี่ยตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะคุณผู้ฟังฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่ามีรถบรรทุกเสียหลักไปตกข้างทางด้านขวานะครับแล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจอดดูแลจุดที่เกิดเหตุเนี่ยหลายคันทำให้รถติดนะครับบริเวณศูนย์กระจายสินค้าโลตัสบางบัวทองนนทบุรีนะตรงนี้ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับ340นะฮะด้านขาเข้านะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับรถยังเคลื่อนตัวช้าด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยก็แจ้งเข้ามานะครับบอกว่ารถติดนะตรงนี้ไม่ทราบสาเหตุก็ให้เป็นข้อมูลนะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามว่าเอ๊ะติดเพราะอะไรนะครับ340ด้านฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับตรงศูนย์กระจายสินค้าโลตัสบางบัวทองนนทบุรีรถเคลื่อนตัวช้านะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางด่วนเฉลิมมหานครนี่ก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด่วนด้วยนะครับเพราะว่าขาเข้าเนี่ยทางบางนาหน้าด่านนี่ก็เริ่มมีทยอยเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับทางด่วนเฉลิมมหานครในฝั่งขาเข้านะครับเริ่มเยอะนะมาทางด้านของราบ62ต่อเนื่องมาทางท่าเรือนะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้หนาแน่นเลยนะครับคุณผู้ฟังลอยข้ามคลองตันเนี่ยนะสะพานคลองตันต่อเนื่องมาทางเอกมัยเหนือนะครับทองหล่อพร้อมพงนะครับก็เริ่มติดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับหัวแถวเนี่ยก็อยู่แถวช่วงแยกพร้อมพงนะครับเลยไปแล้วนะก็จะมีชะลอตัวตรงแยกเพชรอุทัยเข้าอโศกเพชรโอ้ปริมาณรถเพิ่มไวมากๆนะครับอโศกดินแดงนะครับด้านฝั่งขาเข้าจากแยกพระราม9ผ่านใต้ทางด่วนก็เริ่มเจอท้ายเลยนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7ก็หนาแน่นนะครับมาทางด้านอโศกเพชรเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเพชรอุทัยนะครับจากทางอสมทเข้ามานี่ก็หนาแน่นเหมือนกันนะครับนะก็มีสะสมมาจนถึงทางด้านของตัดกับทางเพชรบุรีข้ามกำแพงเพชร7ก็ยังชะลอตัวด้วยนะครับส่วนทางด้านของทางรัชดานะครับวงสว่างประชานุกูลนะฮะดูการเคลื่อนตัวตอนนี้เนี่ยก็หนาแน่นนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ทางลงนะครับสะพานพระราม7ก็เจอท้ายเลยนะครับหนาแน่นข้ามลอยวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลเลยประชานุกูลไปก็จะเคลื่อนตัวได้กลับกันยังคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษนะฮะกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยะภักดีโชติสวัสดีครับคุณวิชยะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพาร์ทสวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ภาพรวมการเดินทางบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับคุณวิชยะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับครับภาพรวมบนทางพิเศษในห้วงเวลานี้ก็ยังเริ่มมีรถมากอยู่หลายเส้นทางนะครับก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากทางของดินแดงนะครับไปลงที่เพลินจิตฝั่งเหนือนะครับเริ่มมีท้ายตั้งแต่ช่วงของบริเวณหลังด่านดินแดงมาเลยนะครับจนไปถึงทางลงเปิดจิตฝั่งเหนือช่วงนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของทางลงเปิดจิตฝั่งได้แล้วก็ออกไปทางพระราม4ก็ไปกันได้ดีอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงทางพระราม4มุ่งหน้าเข้าทางท่าเรือนะครับออกไปทางบางนาคล่องตัวดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับหน้าด่านสะสมประมาณสัก3เมตรได้นะครับผ่านมาแล้วก็ชะลอกันตั้งแต่ช่วงหลังด่านมาเลยนะครับตอนนี้มาจนถึงช่วงเนินซูนของสองทางขึ้นอารงเข้ามาเหนือวัดสะพานเข้ามานี่ประมาณนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงของบริเวณทางขึ้นอารงแล้วก็ทางลงท่าเรือเบียดแทรกกันในช่วงก็ลงท่าเรือด้วยนะครับผ่านจุดนี้แปลเนี่ยมาที่ท่าเรือนะครับเอาทางของดินแดงไปกันได้ดีนะครับส่วนด้านกระนองวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับสำหรับหน้าด่านนะครับก็อีซีพาแล้วก็ช่องคอนเสิร์ตยังมากันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังด่านมาก็มากันได้ดีนะครับมาชะลอกันครั้งช่วงของประเด็นขึ้นสุขสวัสดิ์เข้ามานะครับตอนนี้มาที่สะพานพระรามการการรูปมากอย่างเดียวนะครับผ่านกลางสะพานแล้วมาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของประเด็นทางลงพระรามสี่ช่วงนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับในส่วนของแก้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่อนะครับทางด้านของคู่ขนานรัชดานะครับตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นด่วนงามวานเข้ามาก็เริ่มหนาแน่นมากเลยนะครับตอนนั้นไปยินถึงแนวไปทางคู่ขนานรัชดานะครับออกกันได้ช้าผ่านด่านประชื่นแล้วเนี่ย มีท้ายสะสมกันตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนราชดาเข้ามาเลยนะครับต่อเนื่องมาอยู่ถึงช่วงของบริเวณทางลงคลองประปานะครับแล้วก็ต่างประเทศไทยยังมีรถมากนะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนเข้าประเทศไทยด้วยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยเหนือโรงพยาบาลรามายังมีรถมากอยู่นะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงยมราชนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยลงหัวลำโพงสะสมช่วงเนินทะลงนะครับลงสีลมนี้ช่วงนี้ยังได้ลงมาได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของศรีนครินทร์มาที่ถลงพระราม9นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นรามคำแหงเข้ามานี่ยังมีรถมาอยู่นะครับเบียดแซงในช่วงก่อนลงถลงพระราม9ถึงโรงพยาบาลปิยเวสด้วยนะครับแต่มิสเตอร์ชลอรัตน์นะครับหน้าด่านเจติโชติวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับไม่พบท้ายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงยกดับข้ามแยกก่อนถึงด่านนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ยมีโรคมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับทองราประชาธิแล้วก็ถนนพระราม9วันนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของทางลงสุวิท50ในช่วงนี้ยังช่วงถลงก็สะสมความลงประมาณสัก500เมตรได้นะครับยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับช่วงของบริเวณเลยทางลงลาดพร้าวมีเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่นะครับตอนนี้ใช้สถานขาเข้าก็ใช้บริการได้เลยนะครับสถานพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางชลบุรีนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือด่านสุวรรณภูมิบางพลีออกไปทางด้านของทางลงเมืองใหม่ในช่วงนี้ยังมีรถมากนะครับเบียดแทรกในช่วงก่อนลงท่าเด้งนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วในมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางชลบุรีก็ไปกันได้ดีนะครับเพิ่มเติมนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางวัวนะครับที่จะออกทางด้านของชลบุรีนะครับมีรถบรรทุกจอดอยู่เลนฉุกเฉินนะครับท่านที่ใช้สถานีก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับทางพิเศษประจิมรัตยานะครับตั้งแต่ช่วงด่านเก็บข้ามทางจินพรีมาหน้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับปรับแล้วก็ทำความเร็วกันได้ดีเลยนะครับมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนบรมราชชนนีเข้ามานะครับมาจนถึงช่วงของบริเวณพระราม7แล้วก็ทรงของทางร่วมตรงบางซื่อ2ช่วงนี้ก็ยังมีรถมากปรากันได้เรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านของทางพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามทางชลบุรีบางขุนเทียนนะครับมุ่งหน้ามาที่สะพานกัญญาในช่วงนี้มากันได้ดีนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามทางบางแก้วที่ว่าออกทางด้านของบางนาตราดในช่วงนี้ก็ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเทพรักษ์มีรถมากนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับสนใจพิเศษดอร์ธิยาภาพรวมนี่ถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรทางไปและกลับนะครับก็กรณีรถจอดเสียรถประเทศสิ่งของตกหล่นหรือว่าเสียเลี้ยงไม่วัฒนานะครับสามารถโทรมาที่15543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ขอเพิ่มเติมไปทราบวันนี้ครับคุณ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชยะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณวิชยาภักดีโชตนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะผ่าน7โมงมาเนี่ยโอ้หลายเส้นทางรถเยอะขึ้นนะครับรถเร็วเลยนะมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้าต่อเนื่องศรีนครินทร์มีท้ายสะสมแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณ5กิโลแล้วนะครับเนี่ยจากต่างระดับทับช้างเนี่ยคงมาสักประมาณ 1-2 กิโลก็เจอท้ายเลยนะครับรถหนาแน่นนะครับเร็วด้วยนะก่อนหน้านี้ยังค่อนข้างดีอยู่เลยนะเมื่อช่วง6โมงขาออกเนี่ยจะมีชะลอตัวนะครับช่วงต่างระดับทับช้างรถที่มาจากทางวงแหวนตะวันออกนะครับที่จะเข้าทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ก็เริ่มได้ช้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับกับทางร้อยตำรวจตรีพิเชษฐ์ป่าวิชัยนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
3: สภาพการจราจรวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับถนนที่บุญสงครามท้ายแถวที่มุ่งหน้าสะพานพระราม7ครับท้ายแถวอยู่ใกล้ๆแยกพระราม5ครับขาเข้าขาออกขึ้นตัวได้ดีครับส่วนด้านกรุงเทพนนท์วันนี้ติดแต่เช้าเลยครับท้ายแถวอยู่ประมาณแยกเกียวนนท์ครับ
0: ข
3: าขาออกขึ้นตัวได้ดีครับ ส่วนด้านอื่นก็ด้านในตลาดนนทางด้านประชาราษฎร์ก็ปริมาณหนาแน่นยังขึ้นตัวได้ดีครับ
0: ครับทางกรุงเทพนนท์นี่วันนี้เต็มเร็วเหมือนกันฮะตั้งแต่เช้าเลย
3: วันนี้เต็มใบครับใช่ครับอยู่ระหว่างประสานเร่งระบายทาง วงสว่างเร่งรัดให้อยู่ครับ
0: ในพื้นที่มีอุบัติเหตุบ้างไหมครับเช้าวันนี้
3: ยังไม่มีครับวันนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุอะไรครับ
0: อย่าเพิ่งเกิดเลยตอนนี้นะครับ
3: ยิงเยอะๆอยู่ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่ด้วยกรุงเทพนนท์ก็เป็นข้อมูลการใครที่เดินทางให้เผื่อเวลาหน่อยนะครับเช้าวันนี้รถเต็มเร็วมากนะขอบคุณมากเลยนะครับรองสาวัตร
3: ครับ
0: ขอบ
3: คุณครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พระราม2ด้านขาเข้าติดยาวเลยนะครับคุณผู้ฟังนะที่มีอุบัติเหตุนะครับช่วงปากซอยพระราม2 18นะครับที่มีรถตู้กับรถแท็กซี่เนี่ยชนกันนะฮะซึ่งขวางทั้งซ้ายทั้งขวาคู่ขนานนะครับที่เราได้เพิ่มเติมจากทางคุณหนุ่มชาวดงบอกว่าตอนนั้นน่ะ 6:20 นาทีที่รายงานกันมาเนี่ยผ่านได้แค่ช่องทางกลางแล้วแคบด้วยนะครับคู่ขนานนี่ตอนนี้ท้ายอยู่โรงพยาบาลนครธนนะครับแถวๆสำนักงานเขตบางขุนเทียนตรงเนี้ยช่องทางหลักก็เหมือนกันเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายแถวนี่พอๆกันเลยนะครับทั้งทางหลักแล้วก็คู่ขนานเนี่ยยาวเลยนะครับหนาแน่นเลยนะทีนี้คู่ขนานถ้าเลยจากจุดที่เกิดเหตุก็คือช่วงซอยพระราม2 18คล่องตัวนะครับถ้าเลยไปแล้วเนี่ยเข้าแยกบางประแก้วไม่ติดสุขสวัสดิ์เข้ามาเนี่ยยังค่อนข้างดีนะสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับส่วนทางขึ้นทางด่วนก็เนี่ยก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับท่านใดใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้าฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้ท้ายแถวยาวนะหรือว่าถ้าผ่านจุดที่เกิดเหตุปากซอยสุขปากซอยพระราม2 18ไปได้แล้วเนี่ยส่วนทางขึ้นทางด่วนก็เนี่ยก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับท่านใดใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้าฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้ท้ายแถวยาวนะหรือว่าถ้าผ่านจุดที่เกิดเหตุปากซอย

ที่เกิดเหตุสำหรับโรงพยาบาลจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ของสน.บางมดนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะครับหลายๆเส้นทางตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าวันจันทร์ด้วยนะครับรถจะติดเร็วนะคุณฟังวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการซ่อมถนนด้วยนะคือมีการดำเนินงานนะครับบริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ที่เขามีการแจ้งดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรตรงนี้นะครับวันนี้13และพรุ่งนี้14กรกฎาคมช่วงเวลาดำเนินงานเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วง9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนี่คือช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้น13นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็จะเป็นช่วงที่2นะครับในระหว่างการดำเนินงานเนี่ยเขาจะมีการปิดช่องจราจรบางส่วนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมานะของผู้ใช้เส้นทางขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงนะบริเวณ4แยกวัดเทียนดัดนะในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางก็โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเนี่ยก็ช่วงอ้อมใหญ่นะมีการทำงานนะก่อนหน้านี้ทางอ้อมน้อยนี่ก็ติดนะครับนะที่มีการปรับผิวการจราจรไปก่อนหน้านี้นะนี่ล่าสุดก็ส่งข่าวเข้ามานะครับเทศบาลอ้อมใหญ่ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังวันนี้และพรุ่งนี้นะครับจะมีการดำเนินงานเรื่องของการทาสีตีเส้นจราจรบริเวณ4แยกวัดเทียนดัดนะครับ9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีและช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาแบ่งเป็น2ช่วงเวลาของการทำงานเดี๋ยวต้องมาติดตามนะครับเพราะว่าทางพื้นที่เองก็คาดหมายว่า9โมงไปแล้วเนี่ยเร่งด่วนเช้ารถก็น่าจะสะสมน้อยลงอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้ช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นนะครับดำเนินงานตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะฮะเดี๋ยวเราติดตามผลกระทบเรื่องของการจราจรส่วนคุณผู้ฟังใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าผ่านไปแล้วรถติดแค่ไหนสามารถอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ที่จอสอร้อยของเรานะครับเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังครับนะฮะหลายๆเส้นทางตอนนี้วงแหวนตะวันตกรถเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับนะช่วงบริเวณเนี่ยที่จะผ่านทางตรงข้ามกับตลาดพระปิ่น3เนี่ยนะฮะมีปริมาณรถมากผ่านทางซอยวัดคงคาตรงนี้นะครับในช่องทางหลักเนี่ยรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆนะครับคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับหัวแถวเนี่ยอยู่แถวๆต่างระดับบางคูเวียงนะถ้าต่อเนื่องมาทางตัดกับประชิมรัตยามาทางบรมมาทางด้านของเพชรเกษมเนี่ยยังคล่องตัวนะครับนะส่วนด้านกลับกันยังไม่มีปัญหานะครับใครที่ใช้ทางด้านของราชพฤกษ์กันบ้างราชพฤกษ์เช้าวันนี้นะครับยังค่อนข้างดีนะครับในฝั่งขาเข้านะยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะตั้งแต่ต่างระดับบางรักน้อยนะครับช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็มีเริ่มเห็นเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับบริเวณข้ามคลองอ้อมนนท์นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับยังตามกันมาได้เรื่อยๆแล้วก็จุดที่เรียกได้ว่าปริมาณรถค่อนข้างเยอะทุกวันก็คือช่วงผ่านโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะข้ามทางรถไฟตลิ่งชันตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้บรมราชชนนีนะครับในฝั่งขาเข้านะท้ายก็เริ่มยาวขึ้นนะครับอยู่แถวๆทางด้านของโค้งสายใต้แล้วนะครับเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์หนาแน่นนะครับสะพานพระราม8นะยังพอเคลื่อนตัวได้รถมากนะครับส่วนทางด้านของสะพานสังฮีก็ยังมีสะสมนะครับสิรินธรก่อนเข้าแยกบางพลัดนะฮะท้ายแถวนะครับยังเรียกได้ว่าปริมาณรถมากอยู่นะด้านบนสะพานสังฮีก็ปรับสัญญาณไฟเร่งระบายรถด้านขาเข้ากันอยู่นะครับถนนราชวิถีจากทางด้านของพระราม5นะต่อเนื่องมาทางแยกการเรือนยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ท้ายก็เริ่มมีสะสมชะลอช่วงแยกพิชัยนะครับจากแยกสวนรื่นเข้ามาท้ายแถวก็อยู่ก่อนถึงแยกสวนรื่นนะครับหนาแน่นนะครับมาถึงด้านของแยกการเรือนรัฐนครราชสีมาขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของศรีอยุธยานะครับลงจากจตุรทิศนะครับเริ่มมีท้ายสะสมนะครับด้านบนนะครับยกระดับจตุรทิศเหนือบึงมักกะสันลงทางด้านของมักกะสันเนี่ยก็เคลื่อนตัวช้านะครับนะแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยต่อเนื่องมาทางด้านของราชปรารภซอย8ต่อเนื่องมาทางประตูน้ำ
ยังคล่องตัวนะครับสำหรับราชปารภนะครับส่วนฝั่งตรงกันข้ามจากประตูน้ำไปทางด้านของแยกหมอเหลงก็จะมีชะลอตรงช่วงราชปารภซอย3ก่อนถึงนะตัดกับนิคมมักกะสันนะครับ

0: ที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงท้ายยาวนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงปากซอยราชปรบ22หนาแน่นนะครับทางด้านนี้เข้ามาทางแยกหมอเหลงนะครับส่วนทางด้านของยกระดับพระราม9ด้านขาเข้ามีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสะสมชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเหนือแยกพระราม9ลงโบสถ์แม่พระยังพอเคลื่อนตัวได้เข้าทางด้านของแยกดินแดงยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าอนุสาวรีย์ท้ายอยู่สามเหลี่ยมดินแดงราชวิถีนะครับขาเข้าเริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับนะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับส่วนทางพหลโยธินเนี่ยนะท้ายสั้นลงนะครับนะที่จะเข้าอนุสาวรีย์ท้ายอยู่ใต้ BTS สนามเป้าส่วนกรณีของอุบัติเหตุพระราม2นะครับซอย18นะตอนนี้เพิ่มเติมมานะฮะโอ้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวที่มีรถตู้ชนกับรถแท็กซี่นะครับในช่องทางคู่ขนานปากซอยพระราม2 18ล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วนะครับอันนี้แจ้งอัปเดตมาเมื่อครู่นี้เองนะอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับท่านใดที่ตามหลังมาก็เดี๋ยวสักครู่นึงน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับตอนนี้ท้ายก็ยังเรียกได้ว่าสะสมอยู่นะฮะแถวๆตัดกับถนนบางขุนเทียนนะตรงนี้นะฮะก็เลยโรงพยาบาลนครธนไปเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอัปเดตมาว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับก็ต้องไวนะครับเคลื่อนย้ายเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดผลกระทบนะครับนะเพราะว่าคนเริ่มออกเดินทางกันเยอะเลยนะครับทางด้านของพระราม2ด้านขาเข้านะฮะลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนยังคล่องตัวนะครับฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีจุดเดียวนี่แหละนะที่เกิดสะสมอยู่จากกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนพระราม2ปากซอย18นั่นเองนะครับนะฮะก็เพิ่มเติมกันนะครับหลายๆที่เส้นทางไหนที่เริ่มสะดุดมีอุปสรรคพอทราบสาเหตุคุณผู้ฟังก็ช่วยกันอัปเดตกันได้ที่จอสร้อยของเรานะครับนะฮะส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่รถติดเร็วเหมือนกันนะวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเปิดฟังจอสร้อยได้ทั้งวิทยุ FM 100นะครับรวมไปถึงทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100ผ่านทางวิทยุออนไลน์นะครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเข้า YouTube ผ่านแอป JS 100ได้เลยอย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับนะใครที่มีแอปอยู่แล้วยังไม่ได้ไปกดอัปเดตเข้าไปที่ App Store และ Play Store เนี่ยนะครับพิมพ์ค้นหา JS 100อัปเดตก็จะได้เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณบุษบงครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คร
2: ับ
0: ผมครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ5ทุ่มเศษของเมื่อคืนวันนี้นะคะที่ศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งเหตุนะคะไฟไหม้ภายในอาคารนะคะคือจริงๆเขาก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นผับก็ได้นะนะคะซึ่งปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นร้านอาหารนั่งดื่มใช้ชื่อว่าโรงเบียร์นลาดพร้าวนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณพัชก็ได้พูดคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการในส่วนของผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงประมาณตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งต่อตีสองเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุพบว่านายกบอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือได้ถามนักดนตรีที่ประสบเหตุก็บอกว่ามันมีควันออกมาจากตรงคัตเอาท์ตรงเวทีแป๊บเดียวไฟก็ดับนะคะแต่ก็มีสัญญาณระเบิดก็แล้วมันก็มีเสียงเหมือนกับระเบิดแล้วก็ควันก็เต็มไปหมดทำให้ต่างคนต่างกันวิ่งหนีนะคะผู้ก่อร้ายส่วนใหญ่หลบเข้าไปในหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟชัดเจนหรือว่าด้วยการตกใจเพื่อหลบควันแล้วก็ด้านห้องโถงของห้องอาหารก็มีควันที่มีไฟลุกขึ้นมามีการประทุขึ้นมา คนที่ให้เล่าให้นายกฟังบอกว่ามันเป็นมีระเบิดมันประทุขึ้นมาแป๊บเดียวไฟมันก็ไหม้แบบคอเฟอร์หมดเลยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็น่าจะช่วงเช้าวันนี้แหละเพราะว่าเมื่อตอนประมาณสักตีห้าเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครก็ไปเก็บกวาดบริเวณพื้นที่โดยรอบนะไม่ได้เข้าไปเก็บกวาดในเหตุนะคะมีทำความสะอาดเพราะว่ามันมีขม่าวควันไฟ เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะซึ่งล่าสุดข้อมูลล่าสุดนะเวลา 3:45 นาทีนะคะบอกว่าไฟไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายเป็นชาย9หญิง18ส่วนใหญ่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน18รายนะคะอาการสาหัสสีแดง8รายอาการปานกลางสีเหลือง7รายและบาดเจ็บเล็กน้อยสีเขียว3รายได้นำส่งโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะคะโดยลักษณะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นลักษณะสำลักควันไฟนะคะไม่ได้ถูกไฟคอกนะเพราะว่าจุดที่ไฟไหม้เนี่ยมันไปปะทุขึ้นบริเวณหลังคานะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือเสียชีวิตในห้องน้ำเขาบอกว่าในห้องน้ำเจอเกือบ20ศพนะนะคะซึ่งทางด้านของเขตจตุจักรก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็มี3เบอร์ที่ให้ไว้อ่ะค่ะก็ทางด้านของคุณกมลจันทร์0840784821นะคะคุณมนทิรา0989516393และคุณจักรพันธ์0631563466นะคะกรุงเทพมหานครก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
0: ครับ
2: พักนี้ในบ้านเราก็กรุงเทพนี่ก็หลายเหตุนะคะอีกจุดนึงก็คือน้ำเลี้ยงซึมในอุโมงค์นะคะก็แล้วก็เมื่อตอนวันเสาร์ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักมันก็เจอเครนหักที่โครงสร้างคอนโดมิเนียมแถวใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ลงพื้นที่ทั้ง2จุดเลยนะคะจะบอกว่าจุดที่เครนหักนะหลังจากเกิดขึ้นเพราะว่าลมกระโชกแรงในช่วงที่มีพายุก็ทางด้านของผู้ก่อสร้างนะคะก็จะมีการได้ทยอยตัดชิ้นส่วนเครนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกนะคะซึ่งได้กำชับให้ดูแลให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ยังเป็นคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการซุดตัวของดินนะคะโดยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็ลดลงจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารไว้ด้วยนะคะส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็พักไปย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทที่รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะคะก็คือบริษัทยูนิคนะคะจากการอัปเดตข้อมูลในช่วงเช้าเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในจุดของต้องเรียกว่าเป็นภัยพิบัติด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของย้อนกลับไปที่ร้านอาหารโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี่ยนะที่ตรวจสอบที่เมื่อช่วงเช้าได้คุยกับทางด้านของกทม.ไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเคยมีการไปตรวจสภาพอาคารนะเมื่อเดือนเมษายนนะคะอันนี้ที่ว่าชัดชาติให้เมื่อช่วงเช้าบอกว่าไปตรวจสภาพอาคารมาแล้วแต่ว่าเวลาไปตรวจจริงกับหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันผู้ว่าก็ทราบดีนะคะว่ามันเป็นปัญหาแบบนี้คือเวลาจะมีคนเข้าไปตรวจสอบว่าพร้อมที่จะให้บริการหรือเปล่าเนี่ยมักจะไม่มีปัญหาแต่พอก็เวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาหลายจุดเหมือนกันนะคะซึ่งก็คงต้องดำเนินการกันต่อไปซึ่งเขาบอกว่าในส่วนของเจ้าของร้านเองก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มาดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะอิหร่าน ถูกโจมตีอีกค่ะเป็นระลอกที่4โดยสหรัฐนะคะทางด้านของกองกำลังบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะก็มีการออกมาแถลงบอกว่าการเปิดฉากโจมตีอิหร่านเพิ่มเนี่ยเพื่อลดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีลูกเรือพาณิชย์นะที่สัญจรผ่านเคาะช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งเมื่อวานนี้อิหร่านก็ออกมาบอกว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งกองกำลังที่ภาคปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้โจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลายลำจนถึงขนาดนี้เครื่องบินรบของสหรัฐสามารถยิงสกัดขีปนาวุธร่อนและโดนพิชิตของอิหร่านได้เป็นผลสำเร็จนะคะโดยอิหร่านเองก็รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังมีเหตุระเบิดในพื้นที่เมืองจาร์เกาะเชนเกา เมืองบันดาอับบาสเมืองซีริกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานนะคะนอกจากนั้นยังมีรายงานจาก IRIB นะคะสำนักข่าวของอิหร่านก็บอกว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปยังเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมในเมืองซีริกนะคะโดยบอกว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่เคยถูกโจมตีไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องบอกว่าข้อตกลงที่จะพักลบกัน60วันดูเหมือนว่าน้ำ มันขาดไปเรื่อยๆนะเริ่มเปื่อย
0: คร
2: ับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะในส่วนของบ้านเราค่ะในอาเซียนเองเมื่อสุดสัปดาห์นี้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะ11ประเทศก็มีการพบคู่เจรจาจากเมียนมาอย่างไม่เป็นทางการค่ะซึ่งนางมาเรียเทเรซาลาโซโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะทูตพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาได้พยายามขอเข้าพบอองซานซูจีนะคะอดีตผู้นำทางการเมืองของเมียนมาโดยตรงนะคะและได้รับแจ้งจากนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาว่าซูจีมีสุขภาพแข็งแรงดีจะได้รับการดูแลอย่างดีโดยเปรียบว่าซูจีก็เหมือนพี่สาวของเขาค่ะโดยอองซานซูจีปัจจุบันอายุ81ปีนะคะถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่รัฐบาลเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้งของเธอถูกโค่นล้มด้วยการรัฐประหารเมื่อปี2564ถูกตัดสินจำคุก27ปีโดยได้รับการลดโทษ1ใน3จากข้อกล่าวหาที่ผู้สนับสนุนเห็นว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อกีดกันเธอให้ออกจากการเมืองของเมียนมาค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ก็เผยแพร่แถลงการณ์หลังการประชุมว่าเมียนมายังคงเป็นส่วนสำคัญของอาเซียนและสิงคโปร์ก็หวังที่จะเห็นเมียนมามีความสงบสุขมีเสรีภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาก็บอกว่าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ยืนยันแผนฉันทามติ5ข้ออีกครั้งพร้อมการสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนประจำเมียนมาเพื่อให้สามารถพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ค่ะ
0: ครับ
2: ก็เอามาอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่ามันใกล้บ้านเราแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของเมียนมาเองแล้วก็รวมไปถึงไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยพยายามเน้นว่าให้เป็นการเจรจาระดับทวิภาคีก็คือเธอกับฉันเท่านั้นเองนะคะแค่นั้นปิดท้ายด้วยพายุบ่าววีค่ะมีความคาดหมายนะคะว่าวันนี้ค่ะพายุจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกของมณฑลอานฮุยนะคะต่อไปยังทะเลเหลืองในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีการอพยพประชาชนมากกว่า1,700,000คนในมณฑลเจ้อเจียงและอพยพเพิ่มเติมอีก100,000คนในมณฑลซูเจียนขณะอีก 34,000 คนในเซี่ยงไฮ้รวมไปถึงการยกเลิกเที่ยวบินและการให้บริการรถไฟด้วยนะคะไต้ฝุ่นบาวีก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนตัวผ่านเกาะกวมเมื่อช่วงต้นเดือนนี้แล้วก็ถึงความรุนแรงเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเคลื่อนผ่านเกาะของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างอิทธิพลของพายุทำให้ฝนตกหนักในไต้หวันมีผู้เสียชีวิต17คนในฟิลิปปินส์นะคะแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนแต่ก็ยังถือว่าเป็นอันตรายเนื่องจากปริมาณความชื้นมหาศาลนะคะที่อยู่ในแถบฝนของพายุนะคะก็คาดว่าพายุจะค่อยๆลดความรุนแรงลงขณะเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะนะคะในส่วนบ้านเราวันนี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นนะกรุงเทพปริมณฑลฝนตก 60% แต่ภาพรวมนะคะฝนจะมีมากในภาคอีสานตอนบนภาคกลางตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นจะสูงประมาณ 2-4 เมตรในทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เตือนประชาชนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันไปมีเหตุการณ์ที่เรืออพยพเรืออับปางเรือประมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันเร่งด่วนในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศดินฟ้าอากาศยังไว้วางใจไม่ได้นะคะก็ยังไงก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองไว้เยอะๆเลยด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: ก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวันนี้ด้วยนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
7: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณผู้ฟังครับกรณีของอุบัติเหตุถนนสาย340ด้านฝั่งที่มาจากทางตัดกับกาญจนานะครับบริเวณต่างระดับบางบัวทองมุ่งหน้าแยกนพวงศ์เนี่ยนะฮะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณศูนย์กระจายสินค้าโลตัสบางบัวทองนนทบุรีที่มีรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทางด้านขวานะครับคือตอนนี้ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถของทางเจ้าหน้าที่มาจอดปฏิบัติการดำเนินการอยู่นะครับในการดำเนินการทั้งการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวนี่นะพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะครับตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าท่านใดใช้เส้นทาง340ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเนี่ยรถยังติดนะยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับส่วนทางหลวงหมายเลข3111ปทุมสามโคกเสนานะครับมีอุบัติเหตุนะครับด้านขาเข้าบริเวณหน้าโรงน้ำแข็งใกล้เคียงกับแยกสันติสุขเหตุเกิดเมื่อคืนนะครับเป็นกรณีของรถปิกอัพเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับก็น่าจะยังกีดขวางอยู่นะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันอย่างคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.บุพารามนะครับกับทางพันตำรวจโทบุญส่งเสริมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณฟักครับ
0: ครับก็ยังมีการปิดการจราจรนะครับแยกบ้านแขกมาทางวงใหญ่ทั้งสองด้าน
1: การจราจรครับ
0: ครับ
1: ส่วนกำหนดการยังการเปิดยังไม่มีข้อมูลตรงนี
0: ้ครับ
1: นะครับยังปิดการจราจรอยู
0: ่ครับ
1: รอบวงเวียนใหญ่ก็ยังรถคล่องตัวนะครับถนนลาดย่าซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงก็ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ลาดย่าเจ็ด
0: ครับ
1: ก็ยังไม่สะสมถึงวงเวียนใหญ่
0: วงเวียนใหญ่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนถนนอิสระภาพก
0: ็
1: รถปานกลางถึงน้อยนะครับรถปานกลางก็ยังไม่ถึงครึ่งของถนนอิสระภาพ
0: ครับ
1: นะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็รถยังคล่องตัวอยู่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับยังไม่มีท้ายแถวสะสมจนถึงแยกท่าดินแดงนะครับพญาไม้ก็รถยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องที่จะขึ้นสะพานพุทธนะครับขึ้นสะพานพุทธก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับมีเจ้าที่จราจรอำนวยความสะดวกนะครับในแต่ละจุดในจุดแต่ละเส้นทางนะครับพญาไม้ซึ่งเป็นจุดตัดก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็ยังรถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าก็น้อยนะครับทำให้ระบายรถสมเด็จไปเลี้ยวขวาเข้าพญาไม้ได้ดีนะครับผม
0: ครับได้ตลอด
1: ส่วนแยก
0: คร
1: ับผมส่วนแยกบ้านแขกก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากรถที่ลงมาจากลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าอิสระภาพก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับ
0: ครับก็ถือว่าภาพรวมยังดีนะครับยกเว้นทางลาดย่าอาจจะหนาแน่นหน่อยนะครับสารวัตรตรงนี้
1: ใช่ทางลาดย่าอาจจะหนาแน่นหน่อยก็เป็นเส้นทางเลี่ยงแล้วก็ปริมาณรถค่อนข้างที่จะมากนิดนึงนะครับแต่ยังไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับก็ได้ทางสน.สมเด็จเจ้าพระยาในการอำนวยความสะดวกเรื่องการกดสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: ช่วยในแต่ละด้านครับผม
0: ครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีในการหลีกเลี่ยงนะครับ
1: ใช่ครับประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือตรงนี้และต้องขอไปในความสะดวกด้วย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีหลายท่านรอรายงานจราจรอยู่นะครับมีคุณเด็กวัดป่าคุณพงศกรและคุณโจด้วยนะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่คุณเด็กวัดป่ามีอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกชาวจสร้อยนะครับผม
0: ครับ
3: คนที่ใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับผมพอถึงสะพานข้ามต่างระดับบางลักน้อยท่าหยิดนะครับจะเจออุบัติเหตุอยู่ในช่องเลนซ้ายในช่องทางหลักนะครับผม
0: เป
3: ็นรถเก๋งเกี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพิ่งเกิดเมื่อกี้เพราะว่าเห็นกำลังยืนคุยกันอยู่หลายคน 4-5 คนเพราะฉะนั้นนะคนที่ใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็กินยาทำใจหน่อย
0: ยาว
3: เพราะรถติดวิ่งได้แค่เลนเดียวนะครับผมต้องแซงขวาครับผมผ่านไปก็คล่องตัวนะครับผม
0: ครับ
3: ปฏิทีก็จุดเดิมขึ้น ทางรถไฟแล้วจะเลี้ยวซ้ายไปบรมนะครับผมฝั่งกลับกันใช้ได
4: ้
3: ตอนนี้ท้องฟ้าอากาศเย็นสบายขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับผม
4: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับไปต่อที่คุณพงศกรนะครับสวัสดีครับคุณพงศกร
5: คุณพัชครับพงศกรคร
4: ับผม
5: ครับผมมาจากน่าจะซื้อขาเข้าอ่ะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนเอกเสนขาเข้านะครับก็ใช้การได้ดีนะครับแล้วขึ้นต่างระดับ5ค้าครับก็จะมีท้ายแถวอยู่นิดนึงน่าจะติดขัดรถที่รอเลี้ยวซ้ายเข้าซอยผมไม่ได้ใจซอยอะไรนะครับแต่ว่าตรงนั้นแน่จะค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าที่จะตรงไปแยกตลาดตัวครับใช้การได้ก็ค่อยๆตามกันไปแล้วก็ช่วงจากแยกตลาดตัวครับไปวงเวียนใหญ่ห้องตัวทั้งไปนะครับจนถึงวงเวียนใหญ่ก็ปริมาณรถในวงเวียนอ่ะค่อนข้างน้อยกว่าปกติครับ
4: ใช่
5: แต่ตั้งแต่วงเวียนใหญ่เข้าถนนลาดย่าเนี่ยก็ยืนยันข้อมูลตามที่ท่านสารวัตรรายงานไปก็คือว่าเป็นพื้นที่นะครับขึ้นตัวช้านะครับผมลุ้งหน้าไปทางใต้สะพานสาทรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเต็มพื้นที่ขึ้นตัวช้าแต่ทางกลับกันนะครับที่ลุ้งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ครับก็โล่งกว่าครับ
4: นะคร
5: ับ
4: อ
5: ันนี้ตอนนี้อยู่ถนนลาดย่าครับ
4: ยังช้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้
5: เป็นพื้นที่ครับก็เคลื่อนตัวแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับก
4: ็
5: อาจจะเป็นเพราะว่าตามการปรับการจราจรที่มีเรื่องของน้ำรั่วในโครง
4: ครับผมได้ครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรก็คืบหน้ากันได้นะครับคุณพงศกร
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับ
4: เช่นกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อที่คุณโจเลยนะครับคุณโจสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณพัช
4: ครับผมคุณโจอยู่บรมนะ
6: บรมขาเข้าคุณพัช
4: เป็นไงครับ
6: จากโค้งสายใต้เก่ามาทางแยกบรมต่อเนื่องแยกอรุณขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับผม
4: ครับ
6: ไปพื้นที่นะคุณพัชเคลื่อนตัวได้ช้า
4: โอ้แน่นแล้วนะ
6: โอ้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสั่งทนครับผม
4: ครับท้ายอยู่ตรงไหนครับตอนนี้
6: ผมอยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วคุณพัช
4: ท้ายนี่อยู่ตรงไหนครับบรมเข้าเนี่ย
6: ผมยูเทิร์นมาจากโค้งสายใต้เก่าอ่ะครับคุณพัช
4: ครับ
6: มันก็ชะลอตัวช้ามาเรื่อยๆเลย
4: ครับ
6: ตอนแรกผมกำลังจะลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็ไหลได้เรื่อยๆนะคุณพัช
4: ครับ
6: ส่วนฝั่งกับการขาออกจะไปชะลอตัวตรงแยกอรุณน่ะคุณพัชต
4: ้
6: องผ่านไฟแดงอรุณไปก่อนน่ะถึงจะใช้การได้ดีครับผม
4: ครับ
6: ข้างหลังคงจะหนักหน้าดูอ่ะข้างหลังผมอ่ะคุณพัช
4: ครับ
6: เพราะว่าข้างหน้าก็แน่นขนาดเนี้ยครับผม
4: ครับ
6: ผมมองไปข้างหน้านะรถที่จะไปทางราชดำเนินหรือว่าจะไปทางคลองหลอดไปได้หมดแล้วคุณพัชต้องข้ามสะพานมาก่อนนะครับผม
4: ครับ
6: ก็ฝากข้อมูลตรงบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยนะครับคุณพัช
4: ได้ครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะคุณโจ
6: ได้เลยคุณพัชสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
4: ถนนอำนวยสงครามด้านขาเข้านะครับคุณวชิรพันธ์แจ้งมานะบอกว่ารถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับเคลื่อนตัวช้ามากๆนะครับติดอยู่ท้ายแถวเนี่ยแยกชนแยกแยกชนแยกเลยนะครับกลับกันยังคล่องตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่กรณีของอุบัติเหตุถนน340นะครับนะกับทางร้อยตำรวจเอกพงศพักจันนุ่มนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางบัวทองสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
7: ครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการทุกท่านครับ
4: อันนี้เขาเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกอะไรมาครับ
7: เป็นบรรทุกหินคุกนะครับจากสุพรรณนะครับจะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนนทบุรีนะครับเหตุเกิดถนน340นะครับ
4: ครับ
7: พ่วงปั๊มปตท.ก่อนถึงต่างระดับทางเข้าสภ.บางบัวทองนะครับ
4: ครับเขามาเสียหลักได้ยังไงครับรองสารวัตร
7: ก็เบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเขาเสียหลักมันมีรถข้างหน้าเบรกอะครับเขาก็เลยเบรกกระทันหันรถก็เลยเสียหลักตกตรงช่องเกาะกลางซ
4: ึ่
7: งเป็นร่องน้ำอะครับระหว่างช่องทางหลักกับช่องทางคู่ขนานนะครับรถก็ไปพลิกคว่ำอยู่พอดีมันไม่มีการเลนนะครับรถก็เลยไปพลิกคว่ำอยู่ในร่องน้ำอะครับไม่กีดขวางการจราจรนะครับ
4: ครับแล้วหินคุกนี่เกินถนนไหมครับ
7: ก็ตกไปในร่องน้ำนะครับบนพื้นผิวการจราจรไม่มีทั้งหินคุกทั้งน้ำมันรั่วไหลนะครับ
4: ครับแล้วรถที่ติดนี่เพราะอะไรครับ
7: ก็มีการเคลื่อนย้ายยกรถเมื่อช่วงเช้าอะครับแล้วตอนนี้ได้นำรถมา บนพื้นผิวการจราจรแล้วก็นำพ้นขีดขวางแล้วนะครับ
4: อ๋อย้ายเรียบร้อย
7: ตอนนี้ก็รอการเคลื่อนย้ายตอนนี้เราจอดอยู่ชิดขอบทางนะครับ
4: อ๋อนำตั้งตรงนำรถตั้งตรงมาได้แล้วใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับช่วงนี้ก็มีการเปิดการจราจร2ช่องทางได้นะครับช่องทางหลักปกติแล้วก็ช่องทางคู่ขนานอีก2ช่องทางเพียงแต่มีการชะลอตัวดูบริเวณที่เกิดเหตุณเวลานี้นะครับ
4: อีกสักกี่นาทีครับน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วเสร็จ
7: ผมว่าน่าจะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะตอนนี้กำลังเปลี่ยนล้ออยู่พอล้อหน้ากับเผาขาดหมดเลยครับ
4: โอ้ขาดก็คืบหน้าไปเยอะ
7: แต่เรายกขึ้นมาแล้วรอเปลี่ยนยางล้อหลังแค่นั้นนะครับตอนนี้ตัวแม่ของรถติดล้อนะครับ
4: ครับผมผ่านได้2ช่องทางนะครับนะตรงนี้ก็ดีท้ายแถวดีขึ้นไหมครับ
7: ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เราเปิดได้กับ4ช่องทางเดินรถแล้วนะครับทั้งด่วนทั้งคู่ขนานนะครับ
4: ครับ
7: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จราจรวางกลวยแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรอย่างต่อเนื่องครับ
4: ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายได้แล้วเสร็จเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันอีกรอบนึงนะครับรองสวัสดิ์
7: ได้ครับ
4: ขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: สว
4: ั
7: สดีครับ
4: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกพงศพักจันนุ่มนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางบัวทองก็ยังมีสะสมอยู่แต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มเปิดการจราจรได้บ้างแล้วรอการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเดี๋ยวติดตามกันประมาณสัก30นาทีข้างหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมเต็มรถเติมร้อยเพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay, yeah. Through the city, great, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงโรงเบียร์ลาดพร้าวหลังมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง27คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดหารือเร่งขยายผลกระบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้เด็กต่างชาติรวมทั้งติดตามการเสริมความแข็งแรงใต้ดินต่อเนื่องพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
8: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับลาดพร้าวซอย1มีผู้เสียชีวิตถึง27คนและเจ็บอีกจำนวนมากยังต้องติดตามอาการผู้บาดเจ็บรวมทั้งการลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดและต้องติดตามสถานการณ์หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเสริมความแข็งแรงของดินจากเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกล่าสุดรอบพื้นที่ยังไม่มีการซุดตัวเพิ่มและ11นาฬิการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษายศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานจะร่วมกันลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ติดตามและพัฒนาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดระดับการสั่นสะเทือนและการเอียงของอาคารที่อยู่โดยรอบและต้องจับตาการขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์รับแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างชาติที่พ่อแม่หวังให้เด็กมีสัญชาติไทยใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติโดยออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว35หมายจับจับได้แล้ว32คนยังคงเร่งล่าตัวที่เหลืออีก3คนขณะที่วันนี้ 13:30 นจะมีการประชุมของ6หน่วยงานที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อเร่งขยายผล 11:00 นที่บก.สอท.แถลงทลายเว็บพนันยักษ์หมื่นล้านรวบอดีตนักการเมืองพร้อมกับเครือข่ายยึดทรัพย์แล้วกว่า13ล้านบาทและอีกหลายคดีที่น่าสนใจส่วนคดีกักตุนน้ำมัน DSI เรียกผู้บริหารบริษัท PC สยามปิโตรเลียมรับทราบข้อกล่าวหาหลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคม69และเช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ที่ห้องประชุมสภากทม.อาคารไอราวัฒน์พัฒนาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจนถึงน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีเนี่ยของเราเมืองแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
3: น
1: ้
3: ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา10นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังเช้านี้อุบัติเหตุมาหลายจุดนะแล้วก็เส้นทางหลายเส้นทางที่ได้รับผลกระทบก็ยังรถติดอยู่อย่างกรณีที่คุณเด็กวัดป่ารายงานนะครับบนต่างระดับบางรักน้อยราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่มีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับล่าสุดเนี่ยรถยังติดอยู่นะครับสำหรับราชพฤกษ์ในด้านขาเข้านะครับท้ายแถวนี่อยู่ตรงโลตัสราชพฤกษ์แล้วนะครับนะรถติดต่อเนื่องเลยนะครับเลยจากจุดที่เกิดเหตุต่างระดับบางรักน้อยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะจะมาชะลออีกทีช่วงข้ามทางรถไฟนะผ่านโรงพยาบาลศรีสวรรค์ตรงเนี้ยรถก็จะชะลอตัวเป็นปกติอยู่แล้วยังมีผลกระทบนะครับอุบัติเหตุจุดดังกล่าวนะส่วนอีกเหตุหนึ่งกรณีถนน3111ปทุมสามโคกเสนานะครับที่มีเหตุบริเวณหน้าโรงน้ำแข็งใกล้เคียงกับแยกสันติสุขเนี่ยครับเราขึ้นภาพจุดที่เกิดเหตุให้คุณผู้ฟังได้ดูทาง YouTube นะฮะ JS 100ใครติดตามก็จะได้เห็นนะครับอันนี้เป็นกรณีของรถปิกอัพเสียหลักเนี่ยครับโอ้โหสภาพนี่เสียหายยับเยินเลยนะเสียหลักแล้วไปเบียดไปชนกับเสาไฟนะครับโอ้ยขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับนี่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยก็มีการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเท่าที่เห็นมีรถเคลนนะมาดำเนินการยกเสาไฟนะแล้วก็รถปิกอัพเนี่ยก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหเนี่ยดูมุมนี้ฮะคุณผู้ฟังใครติดตามดูทาง YouTube จะเห็นภาพนี้นะครับเสียหายหนักมากนะรถปิกอัพคันนี้นะฮะเป็นรถปิกอัพสีดำนะก็มายังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เสียหลักเนี่ยไปชนกับเสาไฟคือกราบขวาฝั่งคนขับเนี่ยยุบไปทั้งประตูเนี่ยยุบเข้าไปเลยฮะจุดนี้นะครับการช่วงปทุม3โคกเสนานะฮะถนน3111นะครับช่วงหน้าโรงน้ำแข็งใกล้เคียงกับแยกสันติสุขนะครับยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเจ้าหน้าที่มีการนำกลวยยางมาปิดนะครับช่องทางด้านซ้ายรถก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเคลื่อนตัวช้านะครับนี่นะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับท่านใดที่เดินทางตามหลังอยู่อาจจะมีรถชะลอตัวให้ทราบสาเหตุด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ก็มาดำเนินการ2ช่องทางซ้ายด้วยนะครับที่มีการปิดเบี่ยงคือมีการนำกลวยยางแล้วก็มีรถเคลนขนาดใหญ่นะครับมาจอดดำเนินการกันอยู่ด้วยก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ราชพฤกษ์ด้านขาเข้าที่คุณเด็กวัดป่าแจ้งข้อมูลก่อนหน้านี้ครับมีทางคุณธานินก็แจ้งเข้ามาด้วยนะครับโอ้น่าจะเป็นคนละจุดกันนะเนี่ยคุณธานินบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาเข้าบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองเล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันนะครับชนกันแล้วขวางช่องทางด่วนเลนขวาครับนะทำให้มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเลยมาเนี่ยบนต่างระดับบางรักน้อยที่ก็มีอุบัติเหตุนะครับที่คุณเด็กวัดป่ารายงานแล้วก็ก่อนจะถึงต่างระดับบางรักน้อยตรงนี้ก็มีเหตุที่คุณธานินแจ้งมาทำให้ท้ายแถวยาวขึ้นโอ้โหนะฮะที่ผมบอกว่าท้ายเนี่ยอยู่บริเวณช่วงโลตัสนอร์ทราชพฤกษ์เนี่ยนะฮะเพราะว่ามีเหตุอีกเหตุหนึ่งนะช่วงบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองเล็กน้อยช่องทางด่วนเลนขวานะครับรถเก๋งชนกัน2คันด้วยนั่นเองเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณประภาพรนะครับพูดคุยกันหน่อยโหมีเด็กนักเรียนเป็นลมนะครับคุณประภาพรสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะค
2: ุ
3: ณพ
2: ัชอ้าวคุณประภาพรหลุดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะสวัสดีปุ๊บหลุดเลยคือมีเด็กนักเรียนเป็นลมนะครับอยู่ทางด้านของรามอินทราแต่ยังไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะเดี๋ยวต่อสายเดี๋ยวกำลังติดต่อทางคุณประภาพรนะฮะตอนนี้นะครับก็โอ้เป็นเด็กนักเรียนด้วยนะยังไม่รู้ว่าน้องอยู่โรงเรียนอะไรนะครับมากับใครยังไงน้องเป็นลมนะครับอยู่ถนนราชพฤกษ์เดี๋ยวติดตามกันนะ สัญญาณหลุดไปซะก่อนนะครับสักครู่นะฮะทางทีมงานด้านหลังนี่กำลังต่อสายอยู่นะฮะเอาการจราจรไม่แน่ใจว่าตรงนั้นรถติดด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวกำลังต่อสายกันนะฮะหลายเส้นทางผ่านพ้น8นาฬิกามาก็ยังเรียกได้ว่าหนาแน่นอยู่นะครับรอบในเองเนี่ยรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะยกระดับพระราม9ด้านขาเข้าตั้งแต่แยกรามต่อขออภัยตั้งแต่แยกพระราม9ลงโบสถ์แม่พระนะครับรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางอโศกดินแดงก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ก่อนถึงใต้ทางด่วนนะที่จะข้ามกำแพงเพชร7ไปทางอโศกเพชรนะครับพัฒนาการหนาแน่นแล้วนะครับด้านขาเข้าตั้งแต่พัฒนาการ42ต่อเนื่องมาทางข้ามแยกคลองตันลงเพชรบุรีนะครับมาทางทองหล่อก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทองหล่อไปพร้อมพงดีขึ้นนะครับมีติดสัญญาณไฟที่แยกพร้อมพงท้ายแถวสั้นลงนะครับณตอนนี้นะเริ่มดีขึ้นจากเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับไปอโศกเพชรต่อเนื่องมิตรสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับประตูน้ำไปราชเทวีก็ยังได้อยู่แต่ว่าด้านฝั่งที่มาจากทางยมราชนะครับต่อเนื่องเพชรพระรามมาทางราชเทวีหนาแน่นแล้วนะครับตั้งแต่ลงสะพานลอยข้ามแยกยมราชนี่ก็จะเริ่มติดเลยนะครับบรรทัดทองออกแยกเพชรพระรามก็เริ่มมีท้ายอยู่ซอยโรงเรียนจารุณีวิทย์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากแยกราชเทวีเข้าแยกประตูน้ำด้านขาออกยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรารภเช้านี้ยังค่อนข้างดีนะฝั่งจากทางประตูน้ำไปมักกะสันแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางสำเร็จดินแดงรถจะหนาแน่นนะครับท้ายก็ยังชะลออยู่ตรงช่วงราชปรารภ22นะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่จตุรทิศนะครับลงมาทางด้านของมักกะสันดีนะครับตอนนี้เริ่มดีนะลงทางด้านของพญาไทนะครับไม่เห็นท้ายนะคือตอนนี้จตุรทิศนะครับเหนือบึงมักกะสันเนี่ยคล่องตัวนะครับคล่องตัวแต่ลงทางด้านของมักกะสันอาจจะมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะครับตรงจุดนี้เพราะว่าเบี่ยงแนวก่อสร้างด้านล่างด้วยนะครับส่วนกลับกันเนี่ยคล่องตัวเลยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวทางด้านของพระราม4กันหน่อยพระราม4จากกล้วยน้ำไทยมาเกษมราษฎร์นะครับก็มีติดตามรอบสัญญาณไฟที่แยกกล้วยน้ำไทยท้ายไม่ยาวนะครับเกษมราษฎร์เคลื่อนตัวได้ใต้ทางด่วนมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับมาทางด้านของวิทยุเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแต่ถ้าเลยจากทางด้านของสารแดงไปคล่องตัวนะครับสะพานเหลืองมหานครเข้าไปทางหัวลำโพงเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนสุขุมวิทเข้าอโศกนะครับก็เคลื่อนตัวได้นะครับมีรอรอบไฟนะฮะที่แยก26ท้ายไม่ยาวนะครับก็สามารถมาใช้ได้นะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าจากทองหล่อพร้อมพงไปอโศกนะครับนานาเขาอโศกฝั่งกลับกันก็ดีอโศกซอยกลางนะครับก็จะมีชะลอช่วงจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรนะฝั่งกลับกันจากท้ายซอยนะครับเพชรบุรีเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้ถนนกรุงธนบุรีนะครับขึ้นสะพานตากสินท้ายอยู่เลย BTS โพนิมิตมานะครับท้ายยาวนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เลี่ยงวงเวียนใหญ่เลี่ยงนะสะพานพระปกเกล้ามาทางนี้กันเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าถ้าขาเข้าเนี่ยลงสาทรเหนือก็ยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเยอะขึ้นนะครับแยกนรินทรแยกวิทยุนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับประมาณสักเกือบ1กิโลนะส่วนสีลมดีนะครับยังคล่องตัวเข้าแยกสารแดงก็ยังไหลตามกันได้สุรวงศ์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะโดยรอบของวงเวียนใหญ่ณตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีทางด้านของลัดย่าอุ้ยแต่ว่าลัดย่าจากวงเวียนใหญ่ไปท่าดินแดงต่อเนื่องคลองสานเนี่ยดีแล้วนะครับณตอนนี้แต่ฝั่งโอ้ยังไม่ดีแต่ฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกท่าดินแดงฝั่งที่มาจากทางคลองสานเนี่ยเข้าวงเวียนใหญ่ดีนะครับแต่ฝั่งที่จะออกไปเนี่ยจากทางวงเวียนใหญ่ยังมีท้ายนะครับสะสมเกือบเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่ก็จะมีด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านอื่นเนี่ยถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับถนนประชาธิปกนะฮะลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านี่ยังเคลื่อนตัวได้พญาไม้นะใต้สะพานพุทธก็ยังคล่องตัวนะครับณตอนนี้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02 285 88
2: เดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีของคุณประภาพรนะครับที่แจ้งคนเป็นลมนะฮะก็คือตรงจุดกลับรถหน้าปั๊มปตท.นะครับถนนรามอินทราแถวๆก็ม.3นะตรงนั้นเนี่ยมีเด็กผู้หญิงขับรถจักรยานยนต์มาจอดริมทางด้านขวาท่าทางน้องอ่อนแรงแล้วมีคุณลุงเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาอีกคันนึงนะฮะก็ตามมาจอดช่วยเหลือนะครับทีนี้ทางคุณประภาพรก็ลดกระจกสอบถามก็ทราบว่าน้องเนี่ยเป็นลมนะครับอ่อนแรงนะตอนนี้ก็กำลังโทรให้คุณพ่อเนี่ยมารับตัวน้องนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ครับผม
3: ก็ใช้3296
2: อ๋อครับ
3: ประตูมุ่งหน้าบางเดชเราทำถนนทั้งเส้นทางนะครับก็วิ่งบังคับในเส้นทางบังคับตลอดก็คือห้ามแซง
2: ครับ
3: ก็คือเบียดมาใช้ฝั่งด้านขาขาออกกันหมดนะก็คือบางจุดก็เบี่ยงไปเบี่ยงมา
2: ครับ
3: ก็คือเทคอนกรีตใหม่ทั้ง14กิโลเมตรเลยนะครับจนถึงไปเชื่อม346ง่ายๆนะครับโดยสำเร็จเลยก็ใช้ความระมัดระวังด้วยผู้ใช้ทางนะครับเพราะว่าเส้นทางบังคับอย่างนี้แหมบางทีถ้าไปแซงมันก็อันตรายเพราะว่ามันไปหนึ่งกับหนึ่งแล้วเบียดเลยนะครับ
2: โอ้เหรอครับ
3: ก็ระวังนิดนึงผู้ใช้ทางก็คืออันตรายมากนะครับ บางวันก็ยังตามไป30-40เท่านั้นเองนะไม่เกิน50รถที่วิ่งอยู่นะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเราก็ตามรถคันใหญ่ก็มันก็จะแซงยากนะค่อยๆตามกันไปอย่าใจร้อนผู้ใช้ทางถ้าอยากจะเร็วให้วิ่งเส้น30คืออันตรายมากนะครับ
2: บ
3: างวันก็ยังตามไป30-40เท่านั้นเองนะไม่เกิน50รถที่วิ่งอยู่นะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเราก็ตามรถคันใหญ่ก็มันก็จะแซงยากน

0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปต่อกันที่พื้นที่สนยานนาวานะครับร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสารวัตรจราจรสนยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผม
0: ครับในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้สีลมเจริญกรุงคลองตัวนะครับตลาดที่ว่ากระโดดประมาณซอย6สาทรใต้คลองตัวปริมาณรถสาทรเหนือปริมาณรถมากนะครับตอนนี้สะสมที่โพนิมิตนะครับ BTS โพนิมิตเร่งรับรถเข้าเมืองอยู่ครับตอนนี
0: ้อ๋อครับ
1: คร
0: ับ แต่ก็ถือว่ายังรับได้สบายนะเพราะดูก็ค่อนข้างคล่องตัวนะครับ
1: ครับรับได้ยาวๆครับรับได้ยาวๆ
0: ครับ
1: สาทรเหนือได้ดีอยู่ครับ
0: ครับมีเหตุอะไรบ้างไหมครับตั้งแต่เช้า
1: แต่นะ
0: มีเหตุอะไรบ้างไหมครับตั้งแต่เช้า
1: ไม่มีครับปกติครับไม่มีรถ18-40ไม่มีครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่สบาย
1: เป็นหลักครับ
0: เ
1: ป็นดีมานด์มาก
0: ครับผมได้
1: คร
0: ับ เติมกันขอบคุณมากเลยครับรองสวัสดิ
1: ์ครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888ขอบคุณร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: คุณผู้ฟังครับกรมทางหลวงแจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานคลองลำโพนะครับเพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะครับสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่13ก็คือเริ่มวันนี้เลย 13-17 กรกฎาคม2569กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนนทบุรีแจ้งปิดจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานคลองลำโพจังหวัดนนทบุรีนะครับบนทางหลวงหมายเลข9หลักกิโลเมตรที่53+150เพื่อดำเนินงานรื้อทุบสะพานด้านซ้ายทางนะครับโดยจะทำการปิดจุดกลับรถใต้สะพานจำนวน2ช่องจราจรนะครับระหว่างวันที่13-17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาครับถึง15 นาฬิกาหรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จซึ่งตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะครับสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางบัวทองบางประอินทางนี้ครับในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกกรมทางหลวงต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันและเวลาดังกล่าวนะครับเพื่อลดผลกระทบรวมทั้งขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนครับป้ายแนะนำและคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้นะครับหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24 ชั่วโมงนะครับและแขวงทางหลวงนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-527-2488นะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: มีอุบัติเหตุแจ้งมาอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดทิศทางขาเข้าช่วงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าโรงไฟฟ้าบางประกงนะครับจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่54ด้านขาเข้านะครับมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคงนะครับขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนขวานะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน2รายหนึ่งในนั้นเป็นเด็ก1รายด้วยนะครับการจราจรมีผลกระทบนะครับรถเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับด้านขาเข้าคู่ขนานนะครับขวางไปช่องทางด้านขวามีคนเจ็บนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการเทพรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่54ส่วนพระราม4ด้านขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับหน้าการไฟฟ้าคลองเตยนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง7:57 นจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายนะมีผู้บาดเจ็บ1รายด้วยนะครับขาเข้านะครับของถนนพระราม4นะตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มชะลอตัวนะครับหน้าการไฟฟ้าคลองเตยเนี่ยนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะเพราะว่าเห็นมีชะลอตัวนะครับตั้งแต่เนี่ยช่วงคลองเตยนะครับเนี่ยทางสามแยกคลองเตยที่จะเข้าไปทางใต้ทางด่วนเนี่ยรถชะลอนะครับเนื่องจากมีเหตุตรงนี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับในการเดินทางถ้าเลยใต้ทางด่วนไปคล่องตัวนะไปวิ

0: ทิยุนะครับก็ยังใช้การได้นะครับก็จะมีชะลอช่วงหน้าการไฟฟ้านะครับคลองเตยตรงนี้นะสำหรับเพจรถจักรยานยนต์ยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับแต่ว่าท่านใดที่พอจะทราบก็เพิ่มเติมได้นะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะสำหรับพระราม4ในฝั่งขาเข้าด้านฝั่งกลับกันเนี่ยก็ยังคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมที่สายจากทางพันตำรวจโทเด่นกำงานะครับสารวัตรจราจรสน.คันยาวนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
1: ก็ตรงนี้ก็แยกกม8รถมากเคลื่อนตัวได้ครับในฝั่งกลับกันก็ต้องตัวครับในส่วนของถนนคูบอลนะครับที่ว่าทำวงเวียนนะครับ
0: ครับ
1: เรียกแยกบ้านโพนนะรถยังมีปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับพยายามเร่งระบายอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของด่วนจะทางขึ้นด่วนจะโทษรถหนาแน่นที่หน้าด่านนิดนึงก็ท้ายมายาวพอสมควรครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็ในภาพรวมก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับไม่มีแบบติดหยุดนิ่งนะไหลๆตามกันได้นะครับในแต่ละจุด
1: ภาพไหลตามกันได้ครับผม
0: ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับสารวัตรวันนี
1: ้ก็มีรถเสียคันนึงรถไฟฟ้าก็ดำเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อครับไม่มีผลกระทบแล้วนะครับนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทเด่นกำงาครับสารวัตรจราจรสน.คันยาวนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมเส้นทางกันให้นะครับวันนี้มอเตอร์เวย์นี่รถเยอะนะแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะครับขาเข้าเนี่ยก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับแต่เคลื่อนตัวช้านะครับจากต่างระดับทับช้างเข้าศรีนครินทร์นะมีเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยตรงเดี๋ยวดูนิดนึงนะขอดูกล้องก่อนไม่แน่ใจว่ากล้องติดหรือเปล่ากรณีของมอเตอร์เวย์นะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะมีสะสมอยู่นะครับก่อนถึงต่างระดับศรีนครินทร์นะแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับอย่างต่อเนื่องท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมกันได้นะครับดีขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงปลายชั่วโมงเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นมากกว่านี้ส่วนช่วงขาออกนะครับตรงต่างระดับทับช้างนี่ก็ดีขึ้นนะครับก็เหลือสะสมอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงถนนเทพรัตน์ในด้านขาเข้านะครับกม54นะเนี่ยครับโอ้โหคือลักษณะนี่คือพลิกตะแคงเลยนะครับอยู่ตกไปอยู่ข้างทางด้วยนะครับเนี่ยระหว่างช่องคู่ขนานกับทางหลักเนี่ยนะครับร่องกลางเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงคือมีคนเจ็บนะครับที่ติดอยู่ภายใน2คนการจราจรมีผลกระทบเหมือนกันนะรถเคลื่อนตัวช้านะครับขาเข้านะครับเทพรัตน์บางนาตราดนะกิโลเมตรที่54อยู่ระหว่างเลี่ยงเมืองชลบุรีที่จะมุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้าบางปะกงนะเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็เห็นเหมือนน่าจะเป็นกันชนรถหรือเปล่าเนี่ยที่แบบหล่นอยู่ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเลนขวานะครับเห็นมีกลวยยางเอามาวางกั้นด้วยนะดูตามภาพทาง YouTube เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังนะครับเหมือนสีเขียวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนเป็นกันชนรถหรือเปล่านะก็มีคนเจ็บ1ใน2รายเนี่ยเป็นเด็กนะเป็นเด็ก1รายด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทราชวัฒน์อินทรโสภานะครับสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางครับสวัสดีครับสารวัตรครับสัญญาณหลุดนะฮะก็อยากจะทราบว่าห้วยขวางเป็นยังไงนะการจราจรเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับหลุดไปซะก่อนนะอุบัติเหตุเช้าวันนี้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่ชนแล้วมีผลกระทบนะครับทางด้านของรัตนาธิเบศนี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออภัยทางด้านของราชพฤกษ์นะครับที่มีเหตุบนต่างระดับบางรักน้อยแล้วก็อีกเหตุนึงช่วงก่อนถึงข้ามคลองบางบัวทองนะฮะเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะครับว่ารถยังติดอยู่ไหมนะครับ ราชพฤกษ์นะจริงๆตอนแรกนี่ดีนะราชพฤกษ์เข้าเนี่ยโอ้ตอนนี้ยังมีสะสมอยู่นะครับเนี่ยดูเหมือนท้ายยาวขึ้นด้วยท้ายนี่ก่อนหน้านี้อยู่โลตัสนอร์ทราชพฤกษ์แต่ตอนนี้เลยไปแล้วนะฮะมีชะลอตัวตั้งแต่ตรงโคมโปรชัยพฤกษ์ครับเนี่ยแถวๆ18คอร์ดเนี่ยตรงเนี้ยก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับเนี่ยที่จะเข้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยนะยังมีสะสมอยู่นะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าคือมี2เหตุนะครับเหตุแรกเนี่ยด้านบนของต่างระดับบางรักน้อยรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่อีกเหตุนึงนะที่มีรถเก๋ง2คันชนกันเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมอ่านสัญญาณจากทางพันตำรวจโทราชวัฒน์อินทรโสภานะครับสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับพื้นที่ห้วยขวางช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจร
3: ครับในส่วนของถนนรัชดานะครับขาเข้านะครับตอนนี้สภาพการจราจรเคลื่อนตัวเข้าแยกพระราม9มุ่งหน้าอโศกเพชรได้ดีครับก็วันนี้วันจันทร์แรกก็รถมีปริมาณมากนิดนึงนะครับในส่วนของถนนวัฒนธรรมนะครับที่รับรถมาจากถนนประชาอุทิศนะครับแล้วมุ่งหน้ามาจากถนนพระราม9ที่มาจากแยกผังเมืองนะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่แยกเทียมร่มมิตรออกถนนรัชดาก็รถมีปริมาณมากเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ท้ายแถวอยู่ประมาณจากแยก300เมตรครับก็คาดการว่าไม่เกิน30นาทีก็จะเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับผมนะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงวันจันทร์ด้วยนะครับ
3: วันจันทร์ครับวันจันทร์ครับโดยรวมก็ในพื้นที่ก็ณเวลานี้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
3: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมไปต่อกันที่พื้นที่ของสน.แสมดำนะครับกับทางพันตำรวจโทสมพรแสนดีครับสารวัตรจราจรสน.แสมดำสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: ครับในพื้นที่ณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
4: ทางเข้าออกเคลื่อนตัวดีครับผมครับ
0: อ๋อครับ
4: รถคล่องตัวเลยครับผม
0: อ๋อครับไม่มีตกค้างแล้วใช่ไหมฮะ
4: อ๋อไม่มีครับผมไม่มีครับ
0: อืมเส้นทางอื่นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม
4: ครับคล่องตัวทุกด้านครับคล่องตัวทุกด้านคร
0: ับ แนวก่อสร้างนี่เป็นยังไงบ้างครับมีผลกระทบบ้างไหม
4: คล่องตัวครับพี่คล่องตัวครับที่มีปัญหาการจราจรครับ
0: มีอุบัติเหตุรถเสียอะไรยังไงบ้างไหมครับตั้งแต่เช้า
4: เมื่อสักประมาณ7:30ครับมีรถเฉี่ยวชนตรงช่องทางหลักครับตรงข้ามทางเข้าซอยบางกะดี
0: คร
4: ับ แล้วก็แยกพ้นกินขวางใช้เวลาประมาณ20นาทีครับ
0: ครับ
4: ครับตอนนี้เร่งระบายอยู่ครับเรียบครับครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
4: ไม่มีปัญหาการจราจรครับผมครับ
0: ได้ครับ
4: ก็คือรถโล่งแล้วก็คนขับเร็วครับผู้ขับขี่ขับเร็ว
0: เมื่อเช้าเนาะรถถนนยังโล่ง
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเวลาถนนโล่งเนี่ยความเร็วที่สำคัญนะครับสวัสดิ์นะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับโดยเฉพาะขาออกครับช่วงขาออกครับช่วงขาออกช่วงประมาณกมที่11-12ครับต้องทางหลักครับส่วนมากรถจะใช้ความเร็วครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับประสานแจ้งมาแล้วต้องพันผู้ขับขี่ครับให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
0: นะครับเพราะในพื้นที่ก็จะมีเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยนะตรงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมครับ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับสารวัตร
4: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทสมพรแสนดีนะครับสารวัตรจราจรสน.แสมดำด้วยนะครับตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วนะครับในพื้นที่ของแสมดำนะฮะแต่ว่าถ้าเข้ามาทางพระราม2ช่วงผ่านเซ็นทรัลพระราม2เนี่ยรถยังชะลอตัวนะฮะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุช่วงปากซอยพระราม2ซอย18ตรงจุดนั้นเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวพอตามกันไปได้แล้วนะครับนะแต่ยังไม่แน่ใจนะว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะครับเพราะเป็นเหตุเมื่อเช้านะครับที่เกิดเหตุนะครับถนนพระราม2ด้านขาเข้าในช่องทางคู่ขนานหลายท่านก็ช่วยกันรายงานเข้ามานะครับที่มีรถตู้ชนกับทางหน้ารถแท็กซี่นะครับซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บด้วยเป็นชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ของบางมดนะก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะทางด้านของพื้นที่บางมดเนี่ยนะครับรถในฝั่งขาเข้าทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานด้วยพี่หัวโต99ที่เพิ่มเติมให้นะครับทางหลวงหมายเลข3296ดอนตูมบางเลนมีการซ่อมผิวการจราจรนะครับรถเคลื่อนตัวช้าจากแยกตัด375นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของ346นะรถเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับ ใครใช้เส้นทางไหนกันอยู่บ้างคุณผู้ฟังถึงที่ทำงานกันหรือยังเด็กๆน่าจะเข้าเรียนกันหมดแล้วนะนะครับบางเส้นทางก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่จะยังมีตกค้างบ้างนะครับนะบางเส้นทางที่ก็เริ่มที่จะเข้ามาสะสมเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลายท่านอาจจะออกเดินทางกันในช่วงสายๆด้วยนะครับก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรกันได้ที่จสร้อยช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เช่นเดียวกันสน.บางพลัดนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทาง10ตำรวจเอกธนภูมิธรรมโหนนะครับจราจรสน.บางพลัดนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่บางพลัดนี่เป็นยังไงบ้างครับ
5: ช่วงนี้ดีครับใกล้หมดปัญหาแล้วครับเป็นสะพานของทนช่วงนี้ไฟ31
0: ครับ
5: ท้ายพื้นราบไม่มีเลยครับจะรันเข้าออกดีครับ
0: ครับ
5: ใกล้หมดปัญหา
0: อุบัติเหตุมีบ้างไหมครับเนี่ยเมื่อเช้าจนถึงตอนนี
5: ้ไม่มีเลยครับไม่มีเลย
0: ก็ถือว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่ก็เป็นไปตามปกตินะครับของการจราจรด้วยนะนะครับด้านขาออกก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตอนนี
5: ้ไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีครับ
0: นะครับขาเข้าก็
5: ขึ้นสะพานทนตอนนี้ท้ายแถวนะครับ
0: ครับ
5: กลางประมาณกลางสะพานข้ามแยกบางพลัดใกล้หมดแล้ว
0: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
5: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจเอกธนภูมิธรรมโหนจราจรสน.บางพลัดด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ 8:39 นาทีพักกันสักครู่ครับ
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่กระหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยPlus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: มาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารรายการจราจรนะครับมีสอบถามเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะครับคุณเหลิมน่าจะคุณเหลิมนะฮะบอกว่ากำลังเดินทางไปชะอำอ๋อจากชะอำไปจันทบุรีโอ้จะมาเส้นไหนครับเนี่ยก็น่าจะต้องพระราม2อ่ะเนาะนะฮะคือล่าสุดเนี่ยพระราม2นี่ยังใช้ได้นะนะครับด้านขาเข้าแสมดำเมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมกับทางสารวัตรนะครับก็ยังคล่องตัวนะครับอาจจะวิ่งวงแหวนไหมฮะมาพระราม2วิ่งวงแหวนกาญจนาเนาะบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับจะมีชะลอนิดนึงนะช่วงข้ามกาญจนาสะพานกาญจนาแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ผมว่าถ้าใช้นะไปมอเตอร์เวย์ดีกว่านะครับไปมอเตอร์เวย์น่าจะดีแต่ว่าเทพรัตน์ก็ดีนะเทพรัตน์ออกไปขึ้นบูรพาวิถีก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นราบเนี่ยอาจจะมีชะลอนะครับบ้างนะครับช่วงแถวๆเอแบกอะไรแบบเนี้ยใช้บูรพาวิถียิงยาวได้เลยนะครับหรือว่าไปตัดออกมอเตอร์เวย์สาย7ก็ได้ก็ยังคล่องตัวนะครับไปตัดออกช่วงฉะเชิงเทราก็ได้นะครับนะก็ยังคล่องตัวนะครับตรงนี้อ่ะก็เพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณมากสอบถามเข้ามาทาง YouTube นะครับสวัสดีทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับพี่จุกระเบียบคุณอิสราบอกว่านอนดึกเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับนะนอนดึกตื่นเช้านะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับทักทายเข้ามานะบอกว่าเนี่ยพอทราบข่าวเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นะครับที่ลาดพร้าวเนี่ยบอกว่าน่าสงสารผู้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยมากันหลายท่านเลยนะครับทักทายคุณบุญมีด้วยนะครับนะก็สวัสดีในยามเช้านะครับเข้ามาด้วยนะฮะคุณรพีด้วยนะครับก่อนหน้านี้อ่ะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้หน่อยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะครับโครงการคนรักรถนะครับเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีนะครับขับขี่ปลอดภัยโครงการนี้มีสิ่งตอบแทนให้ด้วยนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% การทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับนะรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับนะส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับก็คือการทำประกันประเภทที่3รองรับรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะฮะสมัครได้นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันครับกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับเพราะว่าประเภท1เนี่ยถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดไม่เกิน20วันด้วยแต่ประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับสำหรับประกันประเภท3ใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันที่021500888นะครับ021500888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณฟังเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติเขาเปิดการจราจรมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับคือเมื่อคืนมีการปิดการจราจรนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะครับเข้ามาในที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่นะฮะก็การจราจรไม่มีปัญหาแต่ว่าบนทางเท้าเนี่ยบริเวณหน้าจุดที่เกิดเหตุหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่ก็ยังมีการปิดนะครับปิดกั้นคือใช้เทปนะครับก็เทปคาดสีแดงขาวเนี่ยปิดการจราจรบนฟุตบาทนะครับบริเวณหน้าร้านดังกล่าวด้วยนะครับแต่รถยังไม่ติดการจราจรยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับตั้งแต่ช่วง 7:00 นเป็นต้นมาแล้วนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างทางด้านของเพจกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีแจ้งเพิ่มเติมนะครับ เรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับบริเวณลาดพร้าวซอย1นะท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครตามกำหนดได้นะครับโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรนะครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับถึง28รายนะสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เป็นจำนวนมากเหมือนกันมีทั้งเคสสีแดงนะครับเคสสีส้มเคสสีเขียวนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าน่าตกใจมากๆกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในอย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยนะครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับในส่วนของการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากความประมาทก็มีการสั่งการให้รองผบ.ชน.พร้อมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับกองพิสูจน์หลักฐานนะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ต่อไปด้วยนะครับทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับขอความร่วมมือนะครับติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตและคนหายรวมไปถึงทรัพย์สินที่สูญหายนะครับจากเหตุการณ์นี้นะฮะก็ติดต่อได้ที่063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปคืบหน้านะครับกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับซึ่งตอนนี้มีการตั้งศูนย์อำนวยการที่ BRT สถานีพหลโยธินกับทางคุณบุษบงบุษบาวนิชนะครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะล่าสุดมีการตั้งจุดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานนะคะบริเวณ MRT พหลโยธินค่ะ
0: MRT
2: ขออภัย
0: MRT
2: พินทิศ
0: ครับผม
2: รีบๆๆนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าความคืบหน้าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9หญิง18นะคะขณะนี้ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว6รายเท่านั้นนะคะแล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตได้นำส่งไปยังสถาบันนิติเวชเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น63รายนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรายงานออกมาบอกว่าแค่18รายนะคะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนี่คือ63รายอาการหนัก22รายนะคะซึ่งรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะส่วนผู้เสียชีวิตขนาดนี้ทราบชื่อแล้วก็คือนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานายสุวิชาศรีสลุงนะคะนางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนางสาวอัชราพรสุทธิสินและนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะส่วนอีก21รายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันตัวตนนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าขณะนี้ปัญหาสำคัญที่เจอก็คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานให้ผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดสามารถติดต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะคะคุณกนิษฐาที่หมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนะคะรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออกที่4นะคะเพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุโดยแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถยืนยันหรือว่าติดต่อญาติได้ก็จะให้ติดต่อศูนย์ประสานงานเพื่อเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ย้ำว่าเกิดจากการสำลักควันนะคะก็ส่วนสาเหตุเบื้องต้นจากการสอบถามผู้ประสบเหตุทราบว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้อยู่ที่บริเวณเวทีด้านในร้านก่อนที่ไฟจะลุกลามไปตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วเกิดควันจำนวนมากไฟลุกลามมาทางด้านหน้าซึ่งเป็นฝั่งทางเข้าทางออกหลักของร้านที่ติดกับถนนทำให้ผู้ที่อยู่ภายในไม่สามารถใช้ทางออกหลักได้สะดวกก็เลยพากันหนีไปยังทางด้านของด้านในนะคะโดยทางหนีไฟฝั่งซ้ายเป็นทางออกสู่ภายนอกส่วนฝั่งขวาเป็นห้องน้ำทำให้มีผู้ประสบเหตุบางส่วนหลงเข้าไปในห้องน้ำจนหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังกีดขวางทางทำให้ผู้ที่อยู่ด้านในไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทำให้พบผู้หมดสติจำนวนมากบริเวณทางออกหนีไฟด้านฝั่งซ้ายด้วยค่ะ
0: ครับ
2: สำหรับอาคารแห่งนี้นะคะสำนักงานเขตได้เข้าตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายนเมื่อเดือนเมษายนนี้เองตามหลักเกณฑ์กฎหมายใหม่พบว่ามีทางหนีไฟ2ทางมีป้ายหนีไฟไฟฉุกเฉินมีเครื่องดับเพลิงครบถ้วนแต่ในสภาพที่เข้าตรวจอาจจะแตกต่างกับจากการใช้งานจริงเนื่องจากขณะเปิดมีให้บริการอาจจะมีการตั้งโต๊ะขายอาหารนะคะขายสินค้าบริเวณทางออกมีการวางวัสดุกีดขวางทางหนีไฟทำให้การอพยพไม่สะดวกนะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเที่ยงคืนซึ่งช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาที่ร้านใกล้ปิดให้บริการพอดีค่ะนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติบอกว่าประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือวัสดุที่ใช้ตกแต่งฝ้าเพดานและอุปกรณ์ภายในอาคารค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโดยจะมีการหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทบทวนข้อกำหนดด้านวัสดุนะคะที่ใช้ตกแต่งอาคารเนื่องจากปัจจุบันสถานบริการขนาดใหญ่มีข้อกำหนดให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่ก่อให้เกิดควันแต่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจจะยังไม่มีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันจึงต้องพิจารณาขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นจะมีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงค่ะเนื่องจากการโซนนิ่งสถานบันเทิงในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยนะคะโดยกำหนดไว้เพียงย่านเดียวก็คือ RCA และสีลมเท่านั้นทำให้ต้องมีการปรับปรุงทั้งโซนนิ่งทั้งคำนิยามของสถานบริการหรือสถานบันเทิงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบันนะคะโดยในพื้นที่ดังกล่าวก็คือในพื้นที่ของเขตจตุจักรลาดพร้าวเนี่ยมีสถานประกอบการลักษณะกึ่งอาหารจำนวน14แห่งซึ่งหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะซึ่งจนกระทั่งถึง 5:00 น.วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดการจราจรตามปกติแล้วนะคะอย่างที่จสร้อยรายงานซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องประสานงานติดตามญาติของผู้เสียชีวิตดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้นค่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ว่าชัชชาติให้เมื่อเช้านี้นะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับนะฮะขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวันนี้ด้วยนะครับจากทางการอัปเดตนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่หลายคนกำลังติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่ด้วยนะครับนะก็ย้ำนะครับสำหรับญาตินะครับของญาติผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการจะประสานงานติดต่อได้ที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับคุณกนิษฐานะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0817341298นะ0817341298ครับนะฮะ8:57 นครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าจากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะคล้ายร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์และลงพื้นที่โดยแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเหตุของเพลิงและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เบื้องต้นข้อมูลจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่27รายชาย9รายหญิง18รายผู้รับบาดเจ็บอีก18รายอย่างไรก็ตามอาการสาหัสขณะนี้อยู่ที่8รายอาการปานกลาง7รายอาการเล็กน้อย3รายทั้งหมดถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขอให้ญาติใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานของกทม.ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดลดความสับสนและป้องกันความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานเขตจตุจักรตั้งอยู่ณสถานีรถไฟใต้ดินพหลโยธินทางออกประตู4โดยผู้ประสานงานสำนักงานเขตจตุจักรกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวประกอบด้วยกนิษฐาช่างหล่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรโทร0817341298กมลจันทร์ม่านโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองโทร0840784821มนทิราเสนารักษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทร0989516393และจักรพันธ์อดทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทร0631563466และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธการกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันเพื่อควบคุมน่านน้ำแห่งนี้ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นพ้องกันในเดือนที่ผ่านมาถึงจุดที่ใกล้จะพังทลายรัสเซียจำต้องระงับการเดินเรือในทะเลอาซอฟหลังมีเรือ90ลำถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ลินซี่เกรแฮมสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันและเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของผู้นำสหรัฐเสียชีวิตหลังล้มป่วยอย่างกระทันหันขณะที่มีอายุได้71ปีเยอรมนีพบผู้เสียชีวิตเกือบ100คนจากการจมน้ำท่ามกลางคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่แผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกเจ้าหน้าที่ในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดครั้งใหญ่และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังถูกพายุไต้ฝุ่นบาหวีพัดกระหน่ำเมื่อคืนวันเสาร์เกิดเหตุชายขับรถเสียหลักพุ่งชนประชาชนที่ร่วมงานเทศกาลริมถนนในชิลีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและได้รับบาดเจ็บ7คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา รวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9นาฬิกา14นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจ.ส.ร้อยนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับสภาพการจราจรมีด้านหนึ่งทาง YouTube นะฮะคุณรังสรรค์นะครับบอกว่าเกษตรนวมินทร์ขาเข้าติดมากนะครับผมเข้าไปดูเนี่ยโอ้ติดจริงๆครับช่วงผ่านทางด้านของตัดกับถนนรัชดารามินทราเนี่ยก็เจอท้ายเลยนะครับผ่านทางด้านของตัดกับคลองลำเจียกมาทางใต้เลียบทางด่วนเนี่ยแล้วก็ไปชะลออีกทีนะครับช่วงแยกเลยแยกสุคนธสวัสดิ์ที่จะเข้าไปทางด้านของหมู่บ้านเสนาเนี่ยต่อเนื่องลาดปลาเขาเข้าแยกเกษตรเลยนะครับลงอุโมงค์เนี่ยยังเคลื่อนตัวช้านะครับก็เลยทำให้เกษตรนวมินทร์ด้านขาเข้ามีท้ายแถวยาวครับนะฮะงามวงวานด้านขาออกเนี่ยมีผลกระทบนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ติดตั้งแต่ข้ามแยกพงเพชรเลยนะครับแต่ว่าตรงคลองลาดยาวเนี่ยรถจะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับแต่ว่าตรงพงเพชรเนี่ยพอจะไหลตามได้นะครับพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนด้านที่มาจากทางรัตนาธิเบศท้ายก็ยังยาวนะครับท้ายนี่เกือบถึงซิตี้โฮมรัตนาธิเบศแถวซอยรัตนาธิเบศ26นะครับช่วงประมาณตรงข้ามกับบิ๊กซีครับบิ๊กซีรัตนาธิเบศนะครับเป็นท้ายแถวในช่องทางหลักนะครับรถยังสะสมเยอะนะส่วนด้านขาเข้างามวงวานก็ลงจากแคลายก็ได้ช้านะครับผ่านพันทิพย์ผ่านพงเพชรถ้าเลยแยกพงเพชรเข้าแยกบางเขนเนี่ยจากพงเพชรเข้าแยกบางเขนเข้าแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับนะพระหลโยธินครับด้านขาเข้าช่วงใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เคลื่อนตัวช้านะครับข้ามแยกเกษตรเสนานะต่อเนื่องมาถึงรัชโยธินนะครับถ้าเลยแยกเสนามาก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันจาก5แยกไปทางรัชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรเนี่ยดีนะครับคล่องตัวนะหลายเส้นทางก็ยังมีปัญหาการจราจรนะครับผลกระทบจากอุบัติเหตุด้วยนะครับบางจุดนะล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับคุณนกรนะครับบอกว่าถนนสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับเลย BTS นานามาเล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันกับรถตู้เป็นรถกระบะตู้ทึบนะชนกันนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวาเพราะฉะนั้น3คันนะเก๋ง2กระบะตู้ทึบ1ขวางช่องทางขวาขาเข้านะครับสุขุมวิทช่วงระหว่างซอยนานาต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตทำให้การจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับนะด้านกลับกันจากเพลินจิตนานาเข้าอโศกยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีทางคุณอริสาครับแจ้งมาว่าขาเข้าสุขุมวิทช่วงปากซอย26เห็นมีคนเดินอยู่นะโอ้ยืนอยู่เขาบอกไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นผมยาวประบ่าสวมเสื้อสีขาวนะครับลงไปยืนอยู่ตรงรั้วสลิงที่เกาะกลางนะครับเห็นอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือเขายืนแบบเหมือนไปซบกับรั้วดังกล่าวเนี่ยนะฮะตรงเกาะกลางถนนนะครับจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับก็เป็นห่วงกันนะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จ.ส.ร้อยเอาท่านใดที่ใช้เส้นทางสุขุมวิทขาเข้านะครับช่วงปากซอยสุขุมวิท26ซอยอารีนะตรงนั้นเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าสำหรับคนคนนี้นะครับดูท่าทางเขาเหมือนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการป่วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะครับพัฒนาการด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องทางด้านของซอย32เข้ามาทางแยกพัฒนาการ20นะต่อเนื่องสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยยังเคลื่อนตัวช้าลงทองหล่อเลยจากทองหล่อไปเคลื่อนตัวได้นะครับสัญญาณไฟที่แยกพร้อมพงก็ยังมีท้ายสะสมอยู่แต่ว่าสั้นลงกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสุขุมวิทดีนะครับนะสำหรับสุขุมวิทจากทองหล่อต่อเนื่องเข้าอโศกเนี่ยนะยังเคลื่อนตัวได้นาเข้าอโศกก็ยังดีนะครับส่วนพระราม1นะครับจากแยกเจริญผลมาทางปทุมวันเนี่ยรถมากแล้วนะครับรถมากแล้วมีผลกระทบบรรทัดทองที่จะออกมาทางเจริญผลด้วยท้ายสะสมยาวนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณซอยพญานาคนะฮะส่วนด้านกลับกันจาก ราชประสงค์เฉลิมเผ่าไปปทุมวันต่อเนื่องพญาไทด้านขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ไปอนุสาวรีย์ออกจากอนุสาวรีย์พญาไทมีท้ายอยู่รางน้ำนะครับเข้าแยกราชเทวีก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบราชปรบเช้าวันนี้จากแยกประตูน้ำไปมักกะสันดีนะครับแต่ว่าจากฝั่งทางดินแดงเข้ามาเนี่ยแน่นๆตั้งแต่เช้าเลยนะครับจตุรทิศก็ดีขึ้นตั้งแต่เมื่อชั่วโมงก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ลงมาทางด้านของขาเข้าที่จะลงมาทางมักกะสันท้ายก็เริ่มยาวขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านลงพื้นที่ด้วยอยู่ในสายกับเรานะครับคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับแหมท่านลงพื้นที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเหตุหนักเลยนะวันนี้มีอะไรที่คืบหน้ายังไงบ้างไหมครับท่านอธิบดี
2: ก็คงเป็นเรื่องของกทมนะฮะเป็นเรื่องของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับในการที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปในการจัดการในเรื่องของหลังจากเกิดเหตุนะครับเพราะส่วนของกรมปปเนี่ยก็ไปช่วยสนับสนุนในกรณีหากจำเป็นที่ต้องมีใช้อุปกรณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเราเป็นหน่วยสนับสนุนกทมครับ
1: ครับจากการลงพื้นที่นี่บริเวณที่เกิดเหตุนี่ภาพที่เราเห็นนี่โอ้โหมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับเรื่องของสถานที่ดังกล่าวเนี่ยความกว้างเขาค่อนข้างเยอะจุคนได้ค่อนข้างเยอะแค่ไหนครับตรงนี
2: ้ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเราก็ดูแค่รอบนอกนะครับแล้วก็ดูภายในบ้างหลังจากที่มีเหตุเกิดแล้วนะครับว่าสภาพเนี่ยมันเขาเป็นยังไงนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็ต้องให้ทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับ
1: ครับซึ่งยอดผู้เสียชีวิตก็เรียกได้ว่ายังยืนยันอยู่ที่27รายนะตรงนี้ใช่ไหม
2: ครับครับก็จากที่เช็คข่าวก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะที่มีอาการสีแดงด้วยตรงนี้แบบเรียกได้ว่ามีจำนวนค่อนข้างเยอะไหมครับตรงนี
2: ้ผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เพียงแต่ว่าก็ให้ดูหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต้องดูแลกันไปเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่น่าเห็นใจนะครับ
1: ครับแล้วก็มีการตั้งกองในการอยู่บริเวณช่วง MRTนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีทางญาติก็เข้ามายืนยันนะในที่เกิดเหตุด้วยในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยนะครับก็มีส่วนในส่วนของการดูแลตรงทางด้านไหนบ้างครับ
2: ของเราก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นหน่วยสนับสนุนกรุงเทพมหานครนะครับในกรณีที่อาจจะต้องใช้เรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับที่คอยดูแลนะครับกรณีมีจุดอะไรต่างๆที่กรุงเทพร้องขอนะครับ
1: นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเพลิงไหม้นะครับซึ่งพักหลังก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เรื่องของสถานประกอบการแห่งนี้ด้วยนะครับที่มีซากมีวัตถุไว้ที่เรียกได้ว่าติดไฟง่ายด้วยนะครับอย่างเรื่องของฝ้าเพดานอะไรต่างๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อย่างพวกโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นะครับ
2: ครับ
1: ผมซึ่งณตอนนี้หน้างานนี่ดำเนินการยังไงบ้างติดไฟง่ายด้วยนะครับอย่างเรื่องของฝ้าเพดานอะไรต่างๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อย่างพวกโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นะครับ

0: ป็นกำลังใจนะครับให้กับญาติพี่น้องนะครับทุกคนนะครับ
1: นะครับได้ครับก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้ก็ยังเดินหน้ากันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับท่านอธิบดี
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธีรพัฒน์คัชมานะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับก็ที่อัปเดตตัวเลขนะครับเพราะว่าทางด้านของปภก็มีเพิ่มเติมมาเสียชีวิตเนี่ย27รายนะครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บก็เรียกได้ว่าต้องติดตามอาการด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางด้านของท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับคุณกนิษฐาช่างหล่อนะครับอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมให้ทางท่านผู้ช่วยเพิ่มเติมหน่อยว่าตอนนี้มีการตั้งกองอำนวยการนะครับตรงจุดไหนอย่างไรเรื่องของการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างครับในตรงนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของสำนักงานเขตนะคะก็ได้ร่วมกับสนพหลโยธินตั้งกองอำนวยการร่วมที่บริเวณทางลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าวนะคะอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้เราก็รับในการประสานงานนะคะแล้วก็ติดตามผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายืนยันว่าเป็นใครอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับทางญาติที่จะมาติดตามตามหาญาติเขาอะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็จะมีทีมของศูนย์บริการสาธารณสุข51นะคะท่านก็ได้ประสานงานร่วมกันโดยนำนักจิตวิทยานะคะร่วมกับนักจิตวิทยาจากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพเหนือทั้ง7เขตนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตด้วยในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อไปให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุนะคะซึ่งก็กำลังนัดหมายการลงพื้นที่กันนะคะในเวลานี้ค่ะเบื้องต้นนะคะ
1: ครับตอนนี้มียืนยันตัวของผู้เสียชีวิตได้ยังอยู่ที่6รายเหมือนเดิมไหมครับมีเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีเพิ่มเติมได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากนิติเวชมานะคะตอนนี้ยืนยันมาประมาณ10รายค่ะ
1: 10รายใช่ไหมครับ
2: ค่ะแต่มีส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทางทีมงานฝ่ายทะเบียนนะคะร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียนก็ไปตั้งจุดที่จะยืนยันการออกหนังสือรับรองการเสียชีวิตที่โรงที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยค่ะซึ่งจะเป็นข้อมูลสุดท้ายที่ชนกันแล้วก็จะแจ้งเราเข้ามานะคะ
1: ก็คือมา
2: ที่จะได้เป็นฐานข้อมูลให้ญาติญาติผู้เสียชีวิตได้ทราบค่ะ
1: ครับก็คือข้อมูลก็จะมารวมกันที่ศูนย์กลางก็คือที่ MRTลาดพร้าวตรงนี้ใช่ไหมครับกองในการ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ถ้าญาติเนี่ยนะครับที่จะไปยืนยันไปตรงเนี้ยต้องไปที่กองในการเท่านั้นใช่ไหมครับตรง MRT ลาดพร้าว
2: คือจะถ้าเป็นญาติจริงๆนะคะถ้าเป็นญาติจริงๆก็โทรมาถามได้ค่ะว่าม ีรายชื่อนี้หรือไม่อย่างไร
1: ตรวจสอบได
2: ้ต้นนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็คือหมายเลขของทางท่านผู้ช่วยเลยนะครับที่หมายเลข
2: ค่ะได้ค่ะ
1: 1734
2: ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดก็จะมีอีก 2-3 ท่านที่อยู่ในงานไลน์ในกลุ่มที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ในหน้าเพจนะคะ
1: ครับตอนนี้เริ่มมีทยอยเพิ่มขึ้นไหมครับสำหรับการติดต่อเข้ามาของทางญาติแล้วก็ครอบครัวเนี่ยครับ
2: มีเข้ามาตลอดค่ะแล้วก็มาติดตามแล้วก็มาแจ้งข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งกองในการร่วมกันกับเราตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ขั้นตอนเรื่องของเอกสารอะไรยังไงต้องอะไรต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างครับจะได้วางแผนกันได
2: ้ในเบื้องต้นนะตรงนี้นะคะยังไม่ได้มีการเตรียมเอกสารอะไรแต่ว่า มันจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปแสดงตนที่แห่งนิติเวชอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการลงข้อมูลไว้เป็นห้วงๆประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็เพียงแต่ว่าตรงกองอำนวยการก็คืออยู่ตรง MRT สถานีลาดพร้าวเลยนะครับตรงแถว
2: ๆใช่ค่ะ
1: นะตรงปากซอยลาดพร้าวซอย1ตรงที่เกิดเหตุมั้ยตรงนั้น
2: ค่ะค่ะค่ะก่อนถึงห้างยูนิมอลค่ะตรงบริเวณใกล้ๆที่เกิดเหตุเลยค
1: ่
2: ะ
1: ครับก็เรียกว่ามีการตั้งกองอำนวยการตรงนั้นด้วยนะครับนะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บก็เรียกได้ว่า8รายนะที่ย่างนำส่งไปตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาการเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะที่เป็นเคสแดง
2: ต้องม
1: ี
2: ตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ค่ะเพราะว่าทางผู้เกี่ยวข้องนะคะก็ได้นำส่งโรงพยาบาลไป16แห่งค่ะก็ยังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ค่ะท่าน
1: ครับผมนะฮะซึ่งผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่จำนวนเท่าเดิมใช่ไหมครับ
2: แล้วตอนนี้ยังจำนวนเท่าเดิมอยู่ค่ะ27รายค่ะ
1: ครับผม

0: ันนี้การตั้งกองอำนวยการนี่จะต้องตั้งตลอดทั้งวันไหมครับหรือว่ามีกำหนดเวลาไหมครับ
1: มีกำหนดเวลาถึงต้องคิดว่าจะตั้งตรงนี้ประมาณสักครึ่งวันค่ะแล้วเดี๋ยวก็ประสานงานกันต่อที่สำนักงานเขต
0: จตุจักรใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะใช่ค่ะ
0: อย่างณตอนนี้เองเนี่ยประชาชนสามารถไปที่สำนักงานเขตด้วยก็ได้ไหมครับหรือว่ามาที่นี่ที่เดียวก่อน
1: มาที่หน้างานดีกว่าค่ะเพราะณเวลานี้นะคะมาที่ MRT จะสะดวกกว่า
0: ครับผมมีเรื่องของการเปิดเผยมาตรการการเยียวยายังไงบ้างครับ
1: มาตรการการเยียวยานะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในเรื่องของการกรณีเยียวยากรณีการได้รับบาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รายละไม่เกิน 4,000 บาท
0: ครับ
1: แล้วก็กรณีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บประเภทไม่ก็ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย
0: ครับ
1: ส่วนกรณีเสียชีวิตก็ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาทแล้วก็จะมีค่าปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะรายละ 2,300 บาทค่ะ
0: นะครับตอนนี้เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะคุณผู้ฟังนะครับก็ตามที่ท่านผู้ช่วยนำเรียนเลยตอนนี้นะครับนะฮะ
1: ก็สามารถติดตามได้ในทางเพจ Facebook ของสำนักงานเขตได้นะคะ
0: ก็จะมีอัปเดตตลอดเวลาด้วยนะทางช่องทางของ Facebook นะครับตรงนี
1: ้
0: ทางสำนักงานเขตจตุจักรนั่นเองนะครับแหมวันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอะไรก็ยินดีเลยนะครับที่จอสร้อยนะครับ
1: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับคุณกนิษฐาทองหล่อนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตั้งกองอำนวยการอยู่ที่ MRT สถานีลาดพร้าวนะครับแถวห้างยูเนียนมอลล์ตรงเนี้ยนะส่วนหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับนอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกนิษฐาท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่หมายเลข0817341298ก็จะมีคุณกมลจันทร์ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0840784821นะมีคุณมนทิราด้วยนะครับหมายเลข0989516393นะครับและคุณจักรพันธ์หมายเลข0631563466นะฮะก็เนี่ยเป็นทั้ง4ท่านนะครับที่ดูแลอำนวยการอยู่นะครับที่กองอำนวยการ MRT สถานีลาดพร้าวนะครับท่านใดที่สงสัยว่าเป็นญาตินะครับของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสำนักงานเขตจตุจักรนะครับก็จะได้ชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าไม่ไกลกันก็เดินทางไปที่กองอำนวยการได้ที่สถานี MRT นะครับสถานีลาดพร้าวนะอยู่ตรงบริเวณห้างยูเนียนมอลล์นั่นแหละนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามีผู้เสียชีวิต27รายเลยนะครับกับเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับถึงอาการของผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะถึงจำนวนเยอะเหมือนกันนะสีแดงเนี่ยนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะอย่างเคสสีแดงเนี่ย8รายนะครับมีการนำส่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายโรงพยาบาลพระราม9 1รายโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎ1รายแล้วก็มีเคสสีเหลือง7รายด้วยกันแยกนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4รายโรงพยาบาลตำรวจ2รายโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายเคสสีเขียวนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรทั้ง3รายเคสสีเขียวนี่มี3รายนะครับส่วนตอนนี้มีการอัปเดตในส่วนของรายชื่อของผู้เสียชีวิตจาก6รายเนี่ยอัปเดตเป็น10รายแล้วนะครับที่สามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ได้นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับที่กองอำนวยการของสำนักงานเขตจตุจักรนะคุณผู้ฟังผมย้ำเบอร์อีกรอบนึงเผื่อบางท่านอาจจะจดไม่ทันมี4ท่านนะครับที่เราสามารถสอบถามได้เป็นพนักงานนะครับของทางสำนักงานเขตจตุจักรก็เริ่มที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกนิษฐาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับย้ำเบอร์ให้นะครับ0817341298นะฮะคุณกมลจันทร์นะครับ0840784821คุณมนทิรานะครับ0989516393 93นะครับและคุณจักรพันธ์063-156-3466นะเนี่ยก็เป็นภาพที่เขามีการจัดศูนย์อำนวยการอยู่นะเป็นกองอำนวยการที่บริเวณสถานี MRT ลาดพร้าวก็ตอนนี้ก็มีญาติเนี่ยมาทยอยนะครับตรวจสอบข้อมูลกันนะครับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนี่นะฮะก็ยังอัปเดตรายชื่อของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่27รายนะครับเป็นเพศชายเนี่ย9รายแล้วก็เพศหญิง18รายจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับญาติและก็ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อณเวลานี้เนี่ยการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับทางด้านของถนนลาดพร้าวโดยรอบนะครับซอยลาดพร้าวซอย1การจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับยังไม่มีปัญหานะยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งเนี่ยจากทางบนโยธินเข้ามาเนี่ยอาจจะมีชะลอนิดนึงช่วงผ่านหน้าห้างยูเนียนมอลล์หรือบางคนเนี่ยชะลอดูด้วยนะครับรอดูจุดดังกล่าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เขามีการกั้นพื้นที่บนทางเท้าเนี่ยนะครับมีการนำเอาในส่วนของเชือกมากั้นนะครับพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดถนนเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยมีการปิดการจราจรจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนละนะปิดการจราจรในการตรวจสอบเพราะว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่นี่ก็มาจากหลายฝ่ายนะครับหลายหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบกันบริเวณที่เกิดเหตุแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีการเปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีปริมาณรถนะครับโดยเฉพาะช่วงฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยรถจะติดนิดนึงนะช่วงแถวๆลาดพร้าวซอย12เข้ามาทาง5แยกลาดพร้าวตรงเนี้ยนะครับแต่ด้านฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยรถก็ชะลอดูชะลอตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับอย่างไรท่านใดที่ใช้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยจะมีแค่2ช่องทางเท่านั้นเองนะคือบางทีถ้าชะลอดูเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับยังไงติดตามอัปเดตกันที่ช่องทางของจสร้อยนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้นะฮะก็จะได้เป็นการกันพื้นที่กับทางญาติของผู้ได้รับผลกระทบนะเข้าไปติดต่อกันที่กองอำนวยการด้วยนะครับก็อัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งโอ้โหแหมเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งกรณีของสาเหตุด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่เราอัปเดตกันไปนะสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องของกระแสไฟฟ้าไปลัดวงจรที่บริเวณคัทเอาท์นะครับจุดที่มีการแสดงดนตรีแล้วหลังจากนั้นก็มีการระเบิดแล้วไฟเนี่ยก็ประทุขึ้นมาเนื่องด้วยภายในเนี่ยอุปกรณ์ติดไฟง่ายนะครับหลังคาที่เป็นเมทัลชีทนะครับก็ลุกลามไฟค่อนข้างง่ายด้วยแล้วก็เก้าอี้ที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับคือเป็นเก้าอี้ธรรมดาพลาสติกเลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปของท็อปเปอร์ของโต๊ะเนี่ยนะก็ลุกลามไฟเนี่ยฮะจะเห็นเลยว่ามันมีความเสียหายตัวเก้าอี้เนี่ยเป็นพลาสติกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเพดานฝ้าเนี่ยครับก็ติดไฟง่ายด้วยแล้วหลังคานี่ค่อนข้างต่ำเลยนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นร้านอาหารที่มาดัดแปลงเป็นผับเป็นโรงเบียร์นะครับดูจากความภายในเนี่ยโอ้จุที่นั่งนะครับได้เยอะเลยนะครับเนี่ยแต่เมื่อเช้าที่เราได้คุยกับทางคุณสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะท่านก็เพิ่มเติมนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์ซึ่งที่ร้านเนี่ยปกติถ้าเป็นคืนศุกร์คืนเสาร์เนี่ยคนจะเยอะกว่านี้เมื่อคืนนี้ถือว่าน้อยแล้วนะครับนี่นะฮะทางหนีไฟมีแค่2จุดจุดแรกก็คือบริเวณถัดจากห้องน้ำมาประมาณ2เมตรซึ่งตรงจุดในห้องน้ำเนี่ยทั้งชายและหญิงมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับคือเกือบ20ศพอ่ะในห้องน้ำเนี่ยพอถัดไปจากนั้นเนี่ยจะเป็นทางหนีไฟแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นประตูหนีไฟก็คืออยู่บริเวณห้องครัวซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีพวกลังเบียร์วัสดุมาวางไว้ที่หน้าประตูเพราะฉะนั้นมันกีดขวางทางออกของทางหนีไฟนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังเห็นภาพทีไรก็รู้สึกแหมมันน่ากลัวนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณ แป๊วนะครับอยู่ทางสุขสวัสดิ์นะฮะสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: คุณแป๊วนะครับ
2: ใช่ค่ะพอดีสุขสวัสดิ์ขาที่จะมุ่งหน้าไปพระสมุทรเจดีนะคะ
0: ครับ
2: ยูเทิร์นตรงสุขสวัสดิ์นิเวศ2อ่ะมีแท็กซี่จอดเสียอยู่คันนึงเลนขวานะคะสีส้ม
0: โอ
2: ้เมื่อนั้นหนูก็เลยเปิดกระจกถามว่าเป็นไรเขาบอกสตาร์ทไม่ติด
0: โอ้เหรอฮะ
2: ค่ะ
0: แบตเตอรี่อยู่
2: ในสางไง
0: โอ้อาจจะแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่รู้
2: พอดีใช่แต่ยูเทิร์นกลับมาบ้านใหญ่อะค่ะ
0: โอ้รถติดไหมครับ
2: ไม่ติดค่ะไปได้เรื่อยๆต้องไม่ติดไม่น่ากลัวเพราะมันหลุดโค้งพอดีพี
0: ่แล้วอยู่เลนขวาด้วยอะ
2: ใช่เวทวัดใหญ่มันก็จะเป็นโค้งพอดีแล้วพอจะหลุดไปก็จะเจอเขาแล้วแต่ว่าช่วงนี้ยังดีว่ารถมันน้อยแล้วถ้าเป็นช่วงเช้าก็น่ากลัวมากเลย
0: โอ้ครับ
2: ก็เลยฝากเพื่อนสมาชิกนิดนึงว่าพอมาถึงตรงนี้ก็ให้ออก
0: ชะลอหน่อยนะ
2: ออกซ้ายไว้เลยอ้าวเพราะว่าเขายังไม่ติดเลยนะหนูมันมองเห็นไงที่จอดเนี่ยเรามองเห็นรถเขาอยู
0: ่แต่ยังไม่มีใครยังไม่มีใครไปช่วยใช่ไหม
2: ยังค่ะยังค่ะพอดีหนูเพิ่งผ่านมาแล้วหนูก็เลยแจ้งเนี่ย
0: ได้เลยได้เลย
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลย
2: นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ได้ครับคุณแป๊วสวัสดีครับฝากระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังโอ้ไปจอดเสียตรงโค้งพอดีเลยครับอุทีนี้จะต้องช่วยเข้าข้างทางก็อันตรายเนาะตรงนี้ต้องน่าจะต้องประสานเจ้าหน้าที่นะครับแต่เป็นทางโค้งด้วยแล้วรถก็โล่งนะครับใช้ความเร็วกันได้เลยแหละนะอันตรายมากๆฝากระวังด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้9นาฬิกา39นาทีพักกันสักครู่ครับ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
4: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
5: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
4: อาจจะเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
5: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
4: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
5: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับส่งข่าวกันหน่อยทางด้านของ PEA นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับหวัดดีแจ้งเตือนนะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมเด็ดขาดนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนกดติดตั้งคุณผู้ฟังอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านนะครับทีนี้หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทาง PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับในช่วงนี้ครับมีข้อมูลอุบัติเหตุนะครับแจ้งมาจากทางคุณชายสองพี่น้องนะครับถนนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากด่านบางเมืองมุ่งหน้าด่านปากน้ำนะครับมีอุบัติเหตุก่อนถึงช้างสามเสียนประมาณ300เมตรนะครับมีรถกระบะ2คันชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายการเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งทางด้านบางเมืองไปด่านปากน้ำนะก็คือฝั่งขาออกเนี่ยนะครับก่อนถึงด่านปากน้ำหรือว่าด่านช้างสามเสียนประมาณ300เมตรนะขวางขวาสุดนะครับกระบะชนกัน2คันคุณพินโยแจ้งมาครับบอกว่าถนนลาดหญ้านะครับจากวงเวียนใหญ่ไปท่าดินแดงการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณช่วงแยกตัดกับถนนอิสรภาพนะปริมาณรถไม่สัมพันธ์กับสัญญาณไฟนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุรับแจ้งมานะครับจากทาง LINE @sign_js100 วิภาวดีรังสิตในด้านขาเข้านะครับบริเวณเลยร้านเจเล้งมา200เมตรจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางซ้ายของคู่ขนานครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะครับเจ็บ1รายนำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะอุบัติเหตุก็12รายแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้นะที่มีการแจ้งเข้ามาก็ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับคุณฟังครับทางด้านของเพจกรุงเทพมหานครนะครับมีการแชร์โพสต์มาตรการช่วยเหลือของเพจสำนักงานเขตจตุจักรนะครับนะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับบริเวณซอยลาดพร้าวซอย1ซอยลาดพร้าวซอย1เนี่ยสามารถยื่นคำร้องนะฮะขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยให้เตรียมเอกสารให้ครบนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้นะครับอย่างที่ผมให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับ4ท่านเริ่มต้นตั้งแต่คุณกนิษฐาช่างหล่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0817341298นะครับคุณกมลจันทร์ม่านโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองหมายเลขโทรศัพท์0840744821คุณมนทิราเสนารักษ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง0989516393นะครับคุณจักรพันธ์อดทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง0631563466นะครับเอกสารที่โพสต์ระบุข้อมูลอัตราการช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่ทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนำเรียนไปกรณีได้รับบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลเนี่ยช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายนะครับกรณีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือรายละ 29,700 บาทนะครับค่าปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 2,300 บาทนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงบในการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากทางกทม.นะครับนะผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือก็คือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้จากสถานที่ดังกล่าวรวมไปถึงผู้ที่พักอาศัยผู้ประกอบการผู้ค้าและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้รวมไปถึงทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือเ
ญาติของผู้เสียชีวิตโดยชอบธรรมซึ่งเงื่อนไขก็บอกว่าเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดนะฮะเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านครับเอกสารหลักฐานความเสียหายถ้ามีนะครับเช่นก็ต้องแนบรูปถ่ายใบรับรองแพทย์ใบแจ้งความด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกสารแล้วก็หลักฐานความเสียหายที่เพิ่มเติมนะฮะนี่นะครับก็อัปเดตขึ้นทางหน้าจอให้ดูทาง YouTube JS100 ด้วยนะครับในส่วนของปัญหาสำคัญเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตซึ่งกรุงเทพมหานครก็เปิดช่องทางดังกล่าวนะครับอย่างที่ผมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของทั้ง4ท่านไปนะครับคือท่านใดที่เป็นญาติแล้วสงสัยนะว่าเอ๊ะจะเป็นญาติเราหรือเปล่าเป็นคนในครอบครัวเราหรือเปล่าก็สามารถตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้บ่อยๆก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาฟังจอสร้อยจดไม่ทันอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งกองอำนวยการนะครับในการประสานงานที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT นะอันนี้เป็นสถานีพหลโยธินนะหรือว่าตรงลาดพร้าวซอย1นะครับตรงยูเนียนมอลล์นะครับตรงนั้น MRT พหลโยธินนะครับในการรับข้อมูลการรับแจ้งข้อมูลต่างๆรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุนะครับพร้อมกับการแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ที่เราได้อัปเดตจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะครับก็บอกว่าประมาณ10รายแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่า10รายเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับที่ยืนยันแล้วเบื้องต้นเนี่ย10รายจากทั้งหมด27รายนะครับก็ให้ญาติมาติดต่อได้นะครับรายแรกนะครับนางสาวณหทัยสัตว์เจริญนะครับรายที่2นะครับนายอภินันเพ็งศรี3คือนายพิษณุแตงโสภา4นางสาวนิภาพรแจ่มแจ้ง5คือนายท็อปสโรบล6นางสาวอภิญญาสุขทองลา7อันนี้เป็นสัญชาติลาวนะครับนายโฟนพระนายโฟนพระสวดนะครับพรพณี8ก็คือนางสาวอัชราพรสุทธิสิน9นายสุวิชชาสิริลิลุง10ก็คือนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขนะครับนี่คือ10รายจากทั้งหมด27รายที่มีการยืนยันรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นญาติสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่กองอำนวยการของสำนักงานเขตจตุจักรซึ่งตอนนี้เขาตั้งกองอำนวยการอยู่ที่ MRT สถานีพหลโยธินนะครับย้ำนะครับอยู่ตรงห้างยูเนียนมอลล์นะครับหรือว่าซอยลาดพร้าวซอย1นั่นแหละนะครับหรือจะติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ผมย้ำให้อีกรอบนึงหมายเลขโทรศัพท์นะครับของทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะคุณผู้ฟังก็คือหมายเลข0817341298นะนี่ก็เป็นทางคุณกนิษฐาช่างหล่อนะครับแล้วก็อีก3ท่านนะมีคุณกมลจันทร์ม่านโคกสูง0840744821คุณมนทิราเสนารักษ์0989516393นะและคุณจักรพันธ์อดทนนะครับ0631563466หรือว่าท่านใดที่สงสัยว่าเนี่ยนอกเหนือจาก10รายแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีอีกถึง17รายนะครับที่ตอนนี้กำลังเร่งในการพิสูจน์อัตลักษณ์นะถ้าสงสัยยังไงก็ลองสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ารายชื่อนะรายชื่อเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ท่านใดที่สงสัยว่าเป็นญาติเนี่ยก็สามารถที่จะขอตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะ 9:55 น.นะครับ
เดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรเรื่องของการเดินทางก็ยังคงเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะในช่วงสายๆแบบนี้นะครับการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างก็อัปเดตกันได้เพิ่มเติมกันได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงมุ่งหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับผู้ว่ากทม.เผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายบาดเจ็บ63รายและเช้านี้ราคาทองคำปรับลดลง600บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายมีผู้บาดเจ็บ63รายร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกุณฑิตารีสายสว่างรายงานครับ
8: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อนั้นเพียง6รายโดยร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีทั้งสิ้น63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสถึง22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการครั้งนี้สามารถติดต่อที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อแล้วกว่า30รายทั้งนี้หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะเกิดเหตุพบว่าเปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุที่ตกแต่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงนั้นเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งนี้จากการตรวจสอบเพราะว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงแต่ขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึง24นาฬิกาซึ่งสำนักงานเขตเพิ่งเข้าตรวจสอบไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการทำตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้แต่ต้องยอมรับว่าสภาพการใช้งานจริงอาจมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือกีดขวางการอพยพซึ่งต้องดูในข้อกำหนดกฎหมายอีกครั้งหนึ่งจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:07 น.ราคาทองคำปรับตัวลดลง600บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 65,200 บาทรับซื้อบาทละ 62,914 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 64,400 บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,200 บาทช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคเบาหวานคือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างดังนี้ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันประกอบด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรงภาวะเลือดเป็นกรดโดยทั้ง3อาการเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังมาเกิดขึ้นในระยะยาวโดยส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของหลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบโรคไตเรื้อรังเบาหวานขึ้นตาปลายประสาทเสื่อมมีแผลเรื้อรังที่ขาเป็นต้นสำหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานมีดังนี้ควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณจำกัดอาหารประเภทข้าวแป้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลขนมหวานเบเกอรี่รวมถึงรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกรณีมียาควรรับประทานยาหรือฉีดยาอย่างสม่ำเสมอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธยาศัยมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: 10:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันที่เส้นทางกันก่อนนะครับมีคุณเอกแจ้งมานะครับบอกว่ามีการทำงานถนนรังสิตนครนายกด้วยนะครับรังสิตนครนายกนะครับจากคลอง4มุ่งหน้าไปทางคลอง2นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากฝั่งขาออกหน้าตลาด BB มาเช่นะครับมีการปิดการจราจรช่องทางขวานะครับเพื่อทำงานซ่อมผิวถนนนะตรงนี้รถชะลอตัวนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะฝั่งกลับกันนะครับก็นี่แหละที่มีการทำงานด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยคล่องตัวนะครับส่วนทางคุณวิมลนะครับแจ้งมาบอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถจอดเสียนะครับบริเวณกลางสะพานภูมิพล2พบเห็นเป็นรถเก๋งนะครับจอดเสียช่องทางขวานะเป็นด้านที่ขึ้นมาจากทางปู่เจ้าสวิงพรายมุ่งหน้าสะพานภูมิพล2นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับรถเก๋งคันนี้จอดเสียและช่องทางขวาด้วยนะคุณผู้ฟังกลางสะพานภูมิพล2นะครับฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรก็จะมีชะลอตัวอยู่นะคือช่วงเช้าๆขาเข้ารถก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะคุณฟังมีกรณีของรถรีเฟอร์นะครับเพื่อนำเด็กอายุ3ขวบนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับเดินทางจากโรงพยาบาลศิริราชนะครับเดินทางไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับนะท่านใดที่พบเห็นรถพยาบาลทะเบียน1นหนูชอเชอร์4748กรุงเทพนะครับรถคันนี้ต้องใช้ความเร็วนะครับในการเดินทางเพื่อที่จะนำเอาน้องอายุ3ขวบเนี่ยรีบเร่งนำส่งไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ท่านใดที่พบเห็นรถคันนี้ช่วยเปิดทางด้วยนะครับช่วยเปิดทางด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ขออำนวยความสะดวกในเส้นทางนะครับเนื่องจากต้องใช้ความเร็วย้ำกันนะครับเป็นรถพยาบาลนะทะเบียน1นหนูชอเชอร์4748กรุงเทพนะครับซึ่งตอนนี้เราขึ้นภาพรถคันดังกล่าวให้ดูนะครับทาง YouTube ด้วยนี่นะฮะก็ออกเดินทางนะครับเมื่อช่วงเวลา 10:00 นนะครับที่มีการแจ้งนะต้นทางจากโรงพยาบาลศิริราชนะครับเดินทางไปปลายทางที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวถ้าเดินทางไปถึงที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เปิดเส้นทางให้กับรถพยาบาลคันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เดินทางอยู่แล้วเห็นรถพยาบาลช่วยเปิดทางด้วยนะครับบนรถเนี่ยมีน้องอายุ3ขวบเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังนะครับส่วนทางคุณทัศนันนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนพระราม2ด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงหน้าเซ็นทรัลพระราม2มีรถ SUV จอดเสียล้อด้านหน้าพับลงมานะครับอยู่ในช่องทางด่วนเลนช่องทางที่2จากขวานะครับในช่องทางด่วนนะเป็นรถ SUV นะครับจอดเสียอยู่นี่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเพลาขับหรือเปล่าฮะผมว่าล้อด้านหน้านี่พับลงมาด้วยจอดเสียอยู่นะครับยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเพชรเกษมพุทธมณฑลสาย4นะครับมีคุณพันรายงานเข้ามานะครับช่วงระหว่างถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าซอยวัดเพลินเพชรการจราจรตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับ2ด้านเลยเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งไปและกลับนะฮะก็เพิ่มเติมกันนะครับเส้นทางไหนที่เดินทางกันอยู่มีปริมาณรถมากนะเริ่มสะดุดอุบัติเหตุมีไหมนะครับรายงานกันมาได้ที่จอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการทำงานนะครับที่ต้องย้ำให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับกรณีของการแจ้งหลีกเลี่ยงนะเส้นทางนะครับโดยทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่นะครับก็มีการดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรนะครับบริเวณสี่แยกเทียนดัดวันนี้นะครับ13กรกฎาคมเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่9:00 นนะครับจนถึง11:30 นและเดี๋ยวรอบบ่ายก็จะเริ่ม13:00 นจนถึง15:00 นนะครับบริเวณสี่แยกวัดเทียนดัดนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็จะมีป้ายแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยนะครับการดำเนินงานทาสีเส้นจราจรเวลาเดียวกันเลยนะครับ ช่วงเช้า9โมงเช้าถึง11นาฬิกา30นาทีแล้วก็ช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับนะก็ทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เขาขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับในความไม่สะดวกรายงานเพิ่มเติมได้นะครับเส้นทางการจราจรใครที่เข้าไปใช้เส้นทางดังกล่าวนะรถติดแค่ไหนนะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนณตอนนี้เองเนี่ยจุดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาอย่างกรณีของอุบัติเหตุทางด้านของราชพฤกษ์นะครับช่วงต่างระดับบางรักน้อยที่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะก็ไม่มีท้ายแถวตกค้างแล้วนะครับช่วงข้ามคลองบางบัวทองนี่ก็หมดปัญหาไปแล้วเช่นเดียวกันในฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็ตอนนี้ราชพฤกษ์ก็ยังมีติดสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะครับส่วนการจราพิเศษวงแหวนต้นตกนี่หมดปัญหาแล้วนะครับด้านขาเข้าแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีตามปกติแล้วส่วนรอบในเองปริมาณรถก็ยังเรียกได้ว่ามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับบางเส้นทางแต่ปทุมวันพระรามหนึ่งเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้จากเจริญผลเข้าแยกปทุมวันก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับรถอาจจะมากแต่ก็ไม่มีปัญหาหยุดนิ่งนะครับส่วนทางเพชรพระรามนะครับมาทางด้านของราชเทวีเพชรบุรีในฝั่งขาออกนี่ตอนนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับก็มีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรพระรามนะฮะส่วนทางด้านของโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยราชวิถีนะครับผ่านโรงพยาบาลมงกุฎนะครับรถชะลอตัวด้านที่มาจากทางดินแดงนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าท้ายอยู่แยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับส่วนทางพญาไทออกจากอนุสาวรีย์ก็มีปริมาณรถมากขึ้นนะครับต่อเนื่องแยกพญาไทนะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีพอเคลื่อนตัวได้ด้านกลับกันขาเข้านะครับรถน้อยกว่าด้านขาออกนะพหลโยธินหมดปัญหาแล้วนะครับที่มาจากสนามเป้าเมื่อเช้านี้ท้ายยาวตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางเพชรบุรีจากพัฒนาการเข้ามาเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับแต่ว่าจะมีชะลอช่วงข้ามแยกคลองตันลงทางเอกมัยเหนือยังมีปริมาณรถมากแยกทองหล่อเข้าพร้อมพงเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของอโศกเพชรไปมิตรสัมพันธ์ก็เคลื่อนตัวได้อโศกมนตรีกลางซอยทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสุขุมวิทเข้าออกนานาเข้าอโศกก็มีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงซอย13นะส่วนขาเข้าก็วันนี้ถือว่าดีภาพรวมขาเข้าจากทองหล่อพร้อมพงไปอโศกนะครับเคลื่อนตัวตามได้ตลอดเลยนะสุขุมวิทนะครับดูหนาแน่นหน่อยนะช่วงแยกสุขุมวิท62นะครับมีรอสัญญาณไฟท้ายอยู่ประมาณ BTS ปุ่นวิถีนะครับอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงมีท้ายสะสมนะครับซอยสุขุมวิท54นะก่อนถึงโลตัสอ่อนนุชนะครับรถหนาแน่นหน่อยแต่ถ้าเลยอ่อนนุชไปเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับข้ามคลองพระขนงลงปรีดีมีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะด้านกลับกันดีนะครับขาออกไม่ติดศรีนครินทร์ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงขาออกศรีนครินทร์ตรงบริเวณถูกแถวสีด่านตรงข้ามซอย5เนี่ยเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าครับเพราะว่ารถเนี่ยชะลอตัวนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะช่วงที่จะผ่านทางด้านของ MRT Bearing อ่ะตรงเนี้ยนะครับดูรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นอกนั้นเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของสรุปอุบัติเหตุกันกับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับพัดครับ
0: สวัสดี
1: ผู้ฟังสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้กำลังสูญเสียบนท้องถนนแม้จะน้อยแต่ก็ยังมีนะครับคุณพัด
0: ครับ
1: ไม่มีวันหนึ่งที่ไม่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเลย
0: ครับ
1: ทั้งน้อยนิดนึง14ชีวิตนะครับ14ชีวิตเมื่อวานนี
0: ้
1: ที่12ทั้ง12วันของเดือนกรกฎาเนี่ยเราเสียชีวิตบนท้องถนนไปถึง360ชีวิตแล้วนะครับ360ชีวิตมาดูภาพรวมตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี
0: ้
1: 6เดือนประมาณ6เดือนครึ่งนะครับทำสูญเสียบุคลากรในประเทศที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด 6,828 ชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: 6,828 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 6,641 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่187ชีวิตดีขึ้นมานิดนึงครับคุณบ๊อบครับเพราะวันก่อนนี่ 200กว่านะครับ
0: โอ้ใช่ครับ
1: นี่จากเสียชีวิตน้อยลงแต่พวกนี้นะครับเราจะเยอะนิดหนึ่งเพราะเขาจะรวบรวมที่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะมากขึ้นไปเท่าไหร่เมื่อวานในกรุงเทพหนึ่งชีวิตนะครับสูญเสียไปบนท้องถนนยอดขึ้นไปถึง430ชีวิตที่เป็นความสูญเสียเราจะเยอะนิดหนึ่งเพราะเขาจะรวบรวมที่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะมากขึ้นไปเท่าไหร่เมื่อวานในกรุงเทพหนึ่งชีวิตนะครับสูญเสียไปบนท้องถนนยอดขึ้นไปถึง400

0: อย่างอื่น
1: อ
0: ่ะเช่นร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราทำด้วย
1: ตัว
0: เราเองได้เนาะทำแล้วก็เกิดผลด้วยกินดีนอนดีอะไรพวกนี้นะครับถ้าทำให้ร่างกายมันดีแต่ว่าเราขับรถดีทุกอย่างเลยร่างกายเราอาจจะพังก็ได้นะครับเพราะคนอื่นขับไม่ดีนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ยาก
1: มันมีผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยครับ
0: ก็คือก็ต้องขอแสดงความเสียใจในความสูญเสียอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นสาธารณภัยซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอย่างว่าเนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันไหม
1: ครับ
0: ตรงนี้พอพูดถึงการป้องกันคุณครับ
1: ครับ
0: บ้านเราเนี่ยกว่าด้อยมากนะครับในเรื่องการป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดเพราะถ้าเหตุเกิดแล้วเนี่ยบางทีมันป้องกันตอนนั้นไม่ทันแล้วเพราะการป้องกันเนี่ยนะครับมันทำได้หลายวิธีนะครับถ้ามีการป้องกันที่ดีแม้เหตุจะเกิดความสูญเสียก็ไม่
1: ม
0: ีหรือมีน้อยมากนะครับการป้องกันสำคัญที่สุดบนท้องถนนไม่ก็เหมือนกันครับ
1: คร
0: ับการป้องกันเนี่ยแต่เรายังเห็นไหมแพ้เรายังเห็นความเสี่ยงเยอะเต็มสนิมพึ่งหมดเลยนี่แหละครับเราถึงต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังครับครับครับโปรดฝากไปด้วยครับครับครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบพระคุณเช่นกันครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนายแพทย์ชาจริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณเอกครับคุณเอกสวัสดีครับคุณเอก
2: สวัสดีครับ
1: คุณเอกเป็นยังไงบ้างรังสิตนครนายก
2: เส้นรังสิตนครนายกนะครับฝั่งขาเข้านะคร
1: ับ
2: ผมเดินทางออกมาจากสวัยประชาราษฎ
1: ร์
2: เส้นคลองสี่นะครับพอเลี้ยวมาพบตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามของตลาดดีดีมาเช่ก็คือเป็นฝั่งขาออกนะฮะมีการทำงานของกรมทางหลวงนะฮะปิดเส้นทางหนึ่งช่องจราจรนะฮะประมาณ500เมตรนะครับ
1: ครับ
2: ทำให้มีรถสะสมไปถึงสะพานข้ามคลอง3ในฝั่งขาออกนะครับ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยก็คือพอมาถึงบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองคลอง2ตรงสะพานเขียวอะฮะไม่ทราบหมู่บ้านอะไรไม่เห็นป้าย
1: ครับ
2: นะฮะมีรถจอดเสียอยู่1คันนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าหลังทิ้งไว้นะฮะเป็นรถสีทองเป็นรถเก๋งนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็พอข้ามสะพานคลอง2ก็เป็นจุดกลับรถนะครับรถผมจะเริ่มชะลอตัวแล
1: ้
2: วในฝั่งขาเข้านะครับ
1: ครับ
2: ส่วนทางฝั่งขาออกเช่นกันครับจากจุดชะลอตัวก็จะเริ่มชะลอตัวไปถึงประมาณสักเกือบ800เมตร
1: ครับ
2: นะฮะเริ่มชะลอตัวนะครับของผมฝั่งขาเข้าย้อนกลับมาฮะฝั่งขาเข้านะมาถึงหน้าฟิวเจอร์พาร์คก่อนข้ามสะพานฟิวเจอร์พาร์คนะครับตรงบริเวณก่อนจะไม่ใช่ก่อนจะฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามนะฮะก็คือขาออกนะครับตรงหน้าโรงพยาบาลเปาโลจะมีสะพานเล็กๆสะพานหนึ่งพอลงจากสะพานปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนเหมือนกับชายเร่ร่อนนะครับแต่งตัวโสมนะครับแต่งตัวมอซอนนะฮะแล้วก็แบกถุงถุงปุ๋ยอ่ะนะฮะเดินอยู่ทางฝั่งขวามือชิดขอบทางด้านขวา
1: ครับ
2: ครับซึ่งตรงนั้นจะไม่มีเกาะกลางถนนนะฮะเขาเดินมุ่งไปทางออกก็คือทางฝั่งขาออกนะฮะ
1: อ
2: ๋
1: อเดินย้อนใช่ไหมครับ
2: เขาเดินไปตามทางของถนนนะฮะ
1: เดิน
2: ไปฝั่งขาออก
1: อ่าฮะอ๋ออันนี้เขาเดินในฝั่งขาออกใช่ไหมไม่ใช่ขาเข้านะ
2: ใช่คร
1: ับอ๋อเดินตามทางครับ
2: ตามรถคันนี้รถที่มาข้างหลังเนี่ยพอขึ้นจากตรงสะพานไปจากไอ้ลงจากฟิวเจอร์พาร์คปุ๊บเนี่ยพอขึ้นสะพานปุ๊บก็จะใช้ความเร็วกันทางด้านขวานะฮะก็จะอันตรายหน่อยครับตอนนี้พอข้ามมาจากฟิวเจอร์พาร์คปุ๊บถนนหน้าตลาด200ปีการจราจรยังค่อนข้างตัวอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะผมเลี้ยวมาทางซ่อมสร้างตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่งครับ
1: ครับ
2: จบเลยนี่ก่อน
1: ได้ท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างทางนั้นคุณเอก
2: สดใส
1: แดดแรง
2: ร้อนสดใสแดดแรงนะแต่ตอนเย็นไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไง
1: ร้อนร้อนแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะช่วงเย็น
2: ใช่ใช่มันอ้าวไง
1: ครับ
2: คือมันไม่มีลมอ่ะคือมันอ้าวแบบไม่มีลม
1: โอ้เนี่ยโอกาสมีโอกาสเลยนะถ้าแบบเนี้ยเนาะ
2: ใช่ต้องดูตอนเย็น
1: ครับผม
2: จบรายงานเท่านี้ก่อนครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับคุณเอก
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับรายงานมาครบถ้วนรังสิตนครนายกทั้งเข้าและออกนะครับแต่ดูภาพรวมก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องของรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ นะครับ

0: ที่โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเมื่อช่วง 9:00 นที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทำการรวบรวมพยานหลักฐานภายในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นภาพที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับเป็นการลงพื้นที่นะครับของทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการเก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็กำลังตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับส่วนทางด้านของคปภ.มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของผู้ประกอบการโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแห่งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็มีรายงานนะครับสำหรับทางด้านของคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยนะครับบอกว่าเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลนี้ก็พบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยมีการจดทะเบียนประกันภัยในนามบุคคลครับและมีการทำประกันอัคคีภัยป้องกันและคุ้มครองทรัพย์สินซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอ้สถานประกอบการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะจะจดเป็นชื่อบริษัทแต่เมื่อตอนเกิดเหตุทางทีมงานได้มีการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าไม่พบรายชื่อบริษัทนะว่ามีการจดทะเบียนทำประกันคุ้มครองในนามของธุรกิจในส่วนของการช่วยเหลือคุ้มครองผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทางคปภ.ก็ได้มีการทำงานเชิงรุกนะครับมีการประสานงานไปยังต้นสังกัดบริษัทประกันภัยที่ทำในนามบุคคลเนี่ยแหละให้มีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายใน3วันแล้วก็จะเป็นผู้แจ้งสิทธิ์นะครับให้กับญาติผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตได้ทราบนะว่าท่านใดเนี่ยมีกรมธรรม์หรือมีความคุ้มครองใดบ้างนะครับที่สามารถรับเงินเยียวยาได้บ้างทีนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ญาติที่เข้ามาติดต่อเนี่ยเพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์และสิทธิที่พึงจะได้รับเนี่ยในการได้รับการรับผิดชอบช่วยเหลือเนี่ยส่วนการจดทะเบียนเอาประกันภัยในนามนิติบุคคลกับในนามบริษัทในเรื่องของผลประโยชน์บอกว่าไม่มีความแตกต่างกันมากคือสำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมจากทางด้านของคปภ.นะครับเนี่ยนะฮะก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมกันอยู่นะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันได้ช่วงนี้ขอไปที่สายคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีทุกท่านจอสอร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ผมออกมาจากราชพัฒน์71ครับผมหรือถนนนาคพิวาส
0: ครับ
1: ตรงหน้ามาแยกสุขคนทศวรรษวันนี้หางแถวไม่มีนะครับผมมาติดสัญญาณไปอยู่ที่คันที่3
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายเข้าประเสริฐมนูกิจตอนนี้ผมมาลอดอุโมงค์เกษตรรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับทุกท่าน
0: ครับ
1: ไม่มีปัญหาไม่มีแดดฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตก
0: อ๋อเมื่อเช้านี่ติดมากเลยนะตอน 8:00 นนี่เกษตรนวมินเนี่ยตอนนี้ดีแล้วใช่มั้ยครับ
1: พอดีผมไม่ทราบข่าวเมื่อคืนผมกลับบ้านแต่เที่ยงคืนก็เลยติดนอนก็เพิ่งมาทราบข่าวกับน้องหลังไมค์เมื่อสักครู่
0: จริงๆอันนี้เพิ่งไมค์ใช่มั้ย
1: ผมว่าถ้าเส้นลาดพร้าวติดคนก็อาจจะหลบมาใช้เส้นนี้เพราะว่ามันเลี่ยงมาทางโรงพยาบาลวิภาวดีมาตัดออกทางนี้ได
0: ้
1: ก็เลยทำให้ลดจำนวนมากจริงๆนะคุณพัฒน์การทำธุรกิจพวกนี้คือผมไม่ได้ว่าเขานะก็คืออย่าไปเอาแต่เรื่องกำไรอะไรก็น่าจะมีไอ้พวกตารางติดตรงหน้าประตูหน้าห้องน้ำว่าประตูนี้ไฟอยู่ตรงไหนตรงไหน
0: ก
1: ็จะมีตารางบอกชัดเจนนะครับเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่นี
0: ่
1: ผมว่า 95% น่ะต้องดื่มใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินในส่วนใหญ่จะออกไม่ทัน
0: ครับ
1: เหยียบกันมากชนก็เพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานแล้วนะครับผม
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ปัญหาก็คือหนึ่งว่าประเภทขับหรืออะไรผมก็เคยไปแต่ว่าทำไมเขาถึงทำทางออกทางเข้านิดเดียวเพราะว่าบางคนมันบางทีมีชักดาบมีอะไรบางทีออกอะไรเงี้ยครับผม
0: ครับ
1: ดูแลไม่ทั่วถึงก็กาดทั่วอะไรเคยเที่ยวฮะสมัยอยู่กับลูกนายเขาพาไปเรื่อยสมัยก่อนครับผม
0: ก็ได้
1: เห็นหลายสถานที่แต่ที่โล่งๆส่วนใหญ่เที่ยวเนี่ยมันจะออกง่าย
0: ครับ
1: เช่นแถว RCA อะไรพวกนี้เวลาไฟไหม้มันจะออกง่ายเพราะมันเป็นที่โล่ง
0: ครับ
1: แต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าการสูญเสียแต่ละครั้งนี่มันไม่ใช่น้อยนะครับผม
0: ใช
1: ่ชีวิตคนคุณทำธุรกิจคุณก็ต้องมีว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องออกตรงไหนมันต้องมีตารางบอกเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องมีทำเป็นกระดาษ A4 หรือทำให้ชัดเจนนะครับผม
0: ผังของร้านอะไรต่างๆนี่เน
1: า
0: ะ
1: นะครับก็รบกวนเวลาเพื่อนสมาชิกมานานตอนนี้ก็เกือบจะถึงกรุงเทพแล้วครับคุณพัช
0: ยังคล่องตัวไหมครับ
1: ใช้ได้ฮะใช้ได้ความเร็ว20 30 40ตอนนี้ขึ้น50แล้ว
0: ครับ
1: มองไปทางกรุงเทพตอนนี้ค่อนข้างจะดีนะ
0: ครับ
1: ยังไม่สะสมตอนนี้กำลังจะลงสะพานข้ามยกระดับวิภาวดีแถวเรือนจำก็ยังใช้การได้อยู
0: ่
1: ขาออกจะช่วยได้ดีกว่าครับผม
0: ครับ
1: ขาออกหรือขาเข้าไม่รู้นะมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าทางเกษตร
0: อ๋อขาเข้า
1: เข้าก็ขอจบรายงานแถวเรียนจำนี่แหละครับคุณ
0: คร
1: ับ
0: ผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน
1: ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับแต่ว่าทางด้านของรัตนาธิเบศเข้าแครายก็ยังมีรถเยอะนะครับในช่องทางหลักสะสมอยู่ท้ายตรงโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์รัชดาวงศ์สว่างประชานุกูลด้านขาเข้าต่อเนื่องราชวิภามารัชโยธินติดนะครับตรงนี้น่าจะคลี่คลายแล้วนะแต่ทำไมยังติดอยู่หัวแถวอยู่ตรงรัชโยธินนะครับลงอุโมงค์เนี่ยได้นะครับลงอุโมงค์ไม่ค่อยติดนะแต่ว่าโอ้ไม่สิลงอุโมงค์ก็เริ่มชะลอเหมือนกันแต่ว่าคือท้ายนี่ยาวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังท้ายนี่ตอนนี้อยู่ข้ามแยกวงสว่างนะครับเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยตรงแยกรัชโยธินท่านใดใช้เส้นทางขาเข้าเพิ่มเติมได้นะครับรัชดาแยกรัชโยธินเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเห็นเหมือนซ้ายที่จะออกมาทางด้านของพระหนนะผ่านเมเจอร์เนี่ยนะตรงเนี้ยเริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันที่รอสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ลงอุโมงค์นี่ก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้กลับกันด้านขาออกก็จะมีชะลอช่วงเข้าแยกประชานุกูลนิดหน่อยนะครับจากราชวิภาเข้าแยกประชานุกูลนะครับแต่ขาเข้านี่เต็มตั้งแต่ลอยข้ามแยกวงสว่างเข้ามาเลยนะเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.เขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนจรัญสนิทวงศ์ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันและถนนสุทธาวาสนะครับฝั่งมุ่งหน้าสิริราชในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม2ช่องจราจรตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเวลา4ทุ่มนะครับจนถึงวันที่30กรกฎาคมเวลา24นาฬิกาดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงครับในบริเวณจุดแรกก็คือถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันบริเวณหน้าคอนโดไอดีโอจุดที่2คือถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์และจุดที่3ถนนสุทธาวาสฝั่งมุ่งหน้าสิริราชนะครับมีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับและฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะครับถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรประชาชนยังเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับคุณฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดบีการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
2: เทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าคปภ.กับการเพิ่มเติมนะฮะกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับก็สอบถามท่านรองเลขานะครับว่าตรงเนี้ยสถานบันเทิงเขามีการจดทะเบียนประกันภัยในนามบุคคลใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้
1: ผมเป็นอย่างนี้นะครับข้อมูลของการเปิดสถานประกอบการหรือว่ามีใบอนุญาตหรือไม่เนี่ยจริงๆสำนักงานเราไม่ได้กำกับดูแลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะเราที่มาที่ไปคือเมื่อเกิดเหตุเราทราบเหตุปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามตรวจสอบการอยู่การประกันภัยนะครับเราเอาชื่อสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเข้าไปหาในระบบฐานข้อมูลของเรานะครับไม่พบนะครับเราก็เลยเอาชื่อเจ้าของสถานประกอบการนะครับเจ้าของสถานที่เข้าไปหานะครับเราหาพบแค่ส่วนที่เป็นประกันอัคคีภัยนะครับนั่นหมายความว่าคุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารณเวลานี้นะครับเรายังไม่เจอนะครับประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้าเป็นสถานประกอบการควรจะมีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้พยายามจะบอกว่าถ้าใครที่เป็นหุ้นส่วนร้านนั้นอยู่แล้วทราบว่ามีประกันความรับผิดขอให้แจ้งคปภ.นะครับณเวลานี้เจ้าหน้าที่ของเรากำลังประสานงานกับบริษัทประกันภัยทุกแห่งนะครับกำลังโทรหาบริษัทประกันทุกแห่งว่าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วตึกเลขที่นี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับมีประกันภัยก็ให้แจ้งคปภ.โดยด่วนครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของสถานประกอบการนะครับหรือร้านนะครับส่วนที่เราตั้งใจลงพื้นที่จริงๆอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตนะครับกับผู้ที่ประสบภัยที่กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสาระสำคัญคือเราต้องการทราบนะครับเลขบัตรประชาชน13หลัก
0: อ
1: ย่างที่เรียนว่าเรามีระบบฐานข้อมูลของเรานะครับซึ่งสามารถเอาเลข13หลักเข้าไปรันแล้วบอกได้ว่าเขามีประกันที่ไหนบ้างแม้กระทั่งเจ้าตัวลืมเราก็จะตรวจพบได้นะครับและเราจะเร่งให้มีการชดเชยเยียวยาให้ไวที่สุดนะครับวันนี้ท่านเลขาธิการสั่งตั้งศูนย์นะครับเฉพาะกิจในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นจากการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ประมาณ6หรือ7ท่านเนี่ยนะครับเราตรวจพบประกันภัยแล้วประมาณ6ฉบับนะครับซึ่งเราก็ประสานงานกับบริษัทประกันให้เตรียมเช็คแล้วนะครับตอนนี้ก็รอทางญาตินะครับนำเอกสารมรณบัตรไปก็พร้อมจ่ายเลยครับในส่วนที่รอพิสูจน์อยู่ก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าทราบอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ทราบบัตรประชาชนปุ๊บเขาก็จะส่งข้อมูลให้เราทันทีแล้วเวลานี้คำแนะนำของผมก็คือถ้านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าญาติของตัวเองอาจจะอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับน่าจะนะครับแนะนำให้ไปแจ้งที่ศูนย์นั้นนะครับถ้าศูนย์หายนะครับเรายังไม่พบแนะนำให้แจ้งที่ศูนย์นั้นแจ้งเลขบัตรประชาชนนะครับเราจะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐนะครับเพื่อให้ท่านได้รับการเยียวยานะครับช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร็วที่สุดครับ
0: ก็คือจะได้รวดเร็วด้วยถ้าแจ้งเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าสงสัยนะว่าเป็นญาติที่อาจจะอยู่ในเหตุนี้หรือเปล่าก็น่าจะมีเยอะเลยนะครับตรงนี้ที่ไปที่กองอำนวยการที่ทาง MRT พหลโยธินด้วย
1: คือต้องเรียนว่าในความเป็นจริงคือบางครั้งเราอาจจะไม่ทราบว่าญาติพี่น้องหรือลูกหลานอาจจะอยู่ในนั้นหรือเปล่านะถ้าหาไม่พบเนี่ยนะครับให้ลองประสานศูนย์นั้นก่อนนะครับเพื่อการพิสูจน์อัตลักษณ์มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ซึ่งตรงนี้ทางคปภ.เองมีการตั้งศูนย์ดำเนินการร่วมกับทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรที่ MRT พหลโยธินด้วยไหมครับตรงนี้
1: ผมใช้คำว่าทำงานร่วมกันดีกว่าครับเพราะว่าการที่หลายๆหน่วยเข้าไปตั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าใช้พื้นที่ตรงนั้นเยอะนะครับจริงๆเขาตั้งอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยประสานงานกับเขามาตั้งแต่เขตแผ่นดินไหวนะครับเราประสานงานคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับ
0: ครับนะก็เรียกว่าน่าก็น่าจะเป็นการทำงานที่รวดเร็วด้วยนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขบัตรประชาชนที่สำคัญมากๆนะครับ
1: สำคัญมากครับสำคัญมากครับ
0: ตอนนี้ทราบมาว่ามีอัปเดตการตรวจสอบอัตลักษณ์ได้น่าจะ10รายแล้วนะครับตอนนี้ที่อัปเดตล่า
1: เจ้าหน้าที่น่าจะมีการคุยกันตลอดครับเดี๋ยวยังไงเราตามทุกรายครับเราจะตรวจสอบแล้วก็ ถ้าพบการมีประกันเนี่ยเราจะไม่รอให้ญาติผู้เสียชีวิตเป็นคนติดต่อนะบริษัทประกันจะได้รับการติดต่อจากคปภ.เลยครับ
0: ซึ่งตัวนี้ถ้าในส่วนของหุ้นส่วนร้านเขามีการทำประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยต่อบุคคลตัวนี้ก็อาจจะมีเรื่องของสินไหมเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคร
1: ับถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้ที่สุดครับตอนนี้เราพยายามตรวจสอบอยู่แต่ถ้าหุ้นส่วนร้านคนไหนมีข้อมูลนี้รบกวนช่วยแจ้งคปภ.นะครับสายเงินสายด่วนของเรา1186ครับ
0: 1186นะฮะ
1: ครับผมครับ
0: 86นะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับท่านเลขามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังไหมครับในช่วงนี
1: ้รองเลขาคร
0: ับ ขออภัยท่านรองเลขา
1: ผมเรียนอย่างนี้ครับคปภ.ถือว่าความเสียหายครั้งนี้เป็นความเสียหายครั้งใหญ
0: ่
1: หลวงครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวเลขนะครับแต่เราพูดถึงชีวิตคนนะถ้าบอกว่าตัวเลขความเสียหายของทรัพย์สินมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าคนตายเยอะขนาดนี้เราถือเป็นเหตุสำคัญมากแล้วเราอยากจะฝากเตือนสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการร้านเหล้าหรือผับนะครับ ร้านอาหารสถานที่ที่มีคนเข้าไปติดต่อเป็นจำนวนมากควรมีการซื้อประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เข้าไปนะครับเป็นลูกค้าของตนด้วยครับ
0: ครับนะฮะก็ใช้เป็นเคสสตาร์ดี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะให้เอาเคสนี้เป็นเคสสตาร์ดี้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านรองเลขาที่มาเพิ่มเติมกันที่จอ300นะครับเดี๋ยวเราย้ำประชาสัมพันธ์ให้นะครับตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับนะความคุ้มครองของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นตัวเลขของบัตรประชาชนสำคัญนะครับถ้าท่านใดสงสัยว่าในสถานที่นี้เป็นญาติเรานะฮะสามารถที่จะนำเอาเอกสารเนี่ยก็คือตัวเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยนะฮะมาตรวจสอบนะครับกับทางคปภ.ได้อันนี้สำคัญนะครับเพื่อจะประสานเรื่องของการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะฮะอาจจะประสานไปที่กองในการที่ MRT สถานีพหลโยธินก็ได้ก็มีการทำงานร่วมกันนะของสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ทางสำนักงานคปภ.ด้วยนะตรงนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะมีการทำประกันคุ้มครองกันแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะได้ตรวจสอบนะอาจจะเคยทำมาแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วแต่ยังมีผลความคุ้มครองอยู่ซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยก็ต้องส่งข่าวถึงหุ้นส่วนร้านนะครับของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะถ้ามีการทำประกันคุ้มครองนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องรีบแจ้งทางสำนักงานคปภ.เลยนะครับที่สายด่วน1186นะครับ1186นะเพราะนี่คือเหตุสาธารณภัยนะครับที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตถึง27คนอย่างที่เราอัปเดตล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ย10รายนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับของทั้งสำนักงานเขตของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังเดินหน้านะครับในการเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพราะฉะนั้นยังย้ำนะครับคุณผู้ฟังนะตอนนี้ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบอัตลักษณ์นะครับใครที่สงสัยว่าเป็นญาตินะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เลยนะครับที่กองอำนวยการที่เขาตั้งอยู่ที่ MRT สถานีพหลโยธินนะครับหรือว่าบริเวณช่วงทางด้านของห้างยูเนี่ยนมอลล์นั่นแหละตรงนั้นนะฮะก็สามารถเร่งติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปดูในส่วนของโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มมีญาตินะครับโพสต์นะบนช่องทางโซเชียลแล้วนะครับตามหาญาติประกาศคนสูญหายอย่างเงี้ยหลายรายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราอยากจะให้ไปติดต่อโดยตรงเลยที่กองอำนวยการนะครับที่สถานี MRT พหลโยธินหรือตรวจสอบผ่านหมายเลขโทรศัพท์แต่ว่าโทรไปเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าสายไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มี4ท่านนะครับที่สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับอย่างเช่นทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะผมย้ำเบอร์ให้นะครับจดไว้นะครับจดเบอร์ไว้นะเผื่อไปส่งข่าวให้กับค คนที่เรารู้จักที่เขาได้รับผลกระทบก็อาจจะเป็นญาติของคนที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บก็ได้มีเบอร์โทรของคุณกนิษฐาช่างหล่อนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์นะครับ081-734-1298นะ081-734-1298อีก3ท่านเนี่ยนะครับก็จะมีคุณกมลจันทร์ม่านโคกสูงอันนี้เป็นผู้เป็นหัวหน้านะฝ่ายปกครองหมายเลขโทรศัพท์นะครับคุณกมลจันทร์ก็คือ084-078-4821ย้ำเบอร์นะฮะ084-078-4821อีกท่านหนึ่งคุณมนทิรานะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตจตุจักรเหมือนกันหมายเลขโทรศัพท์นะครับ098-951-6393นะฮะย้ำเบอร์ครับ098-951-6393และอีกท่านหนึ่งนะครับคุณจักรพันธ์อดทนก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเหมือนกันหมายเลขโทรศัพท์นะครับ063-156-3466ย้ำเบอร์นะครับ063-156-3466นะครับแล้วตอนนี้อย่างล่าสุดเนี่ยสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินสน.พหลโยธินนะครับเขาแจ้งช่องทางติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตผู้ที่สูญหายและทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์063-401-1355นะครับย้ำเบอร์นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสน.พหลโยธิน063-401-1355ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเผื่อญาติของท่านไม่ได้สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะฮะหรืออาจจะสูญหายในเหตุการณ์นี้ก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่สน.พหลโยธินตรวจสอบกันก่อนได้นะ063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อัปเดตคืบหน้ากันนะฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวด้านสน.พหลโยธินแจ้งประสานญาติผู้เสียชีวิตคนหายและทรัพย์สินที่สูญหายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานภายในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน63รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารขณะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินขอความร่วมมือติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตคนหายและทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคม2569เวลา 5:40 นาทีติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงกองทัพบกเดินหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งต่อองค์ความรู้สู่เยาวชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: กองพันทหารราบที่8กรมทหารราบที่1จัดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจัดกิจกรรมฝึกทบทวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อศึกษารักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพัฒนาฝีมือและต่อยอดการทอผ้าไหมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคกงิ้วเข้าร่วมศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการย้อมสีเส้นไหมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองทัพบกในการส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปลูกชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับ11นาฬิกากับ16นาทีนะครับคุณผู้ฟังนะครับใกล้เที่ยงแบบนี้นะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะครับรวมไปถึงอัปเดตเรื่องของข่าวสารต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้ซึ่งกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับที่ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างทีเดียวนะครับกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกับการทำงานนะครับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับที่ร่วมทำงานร่วมกันนะครับในส่วนของญาติที่สงสัยนะครับว่ามีญาติพี่น้องของเราสูญเสียสูญหายในเหตุการณ์นี้หรือไม่ผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่กองอำนวยการซึ่งเขาตั้งจุดเป็นกองอำนวยการนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินนะครับหรือว่าช่วงหน้าบริเวณช่วงห้างทางด้านของยูเนียนมอลล์นะครับหรือว่าลาดพร้าวซอย1ตรงนี้นะฮะไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุนะครับก็เข้าไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยเรียกได้ว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นวงกว้างเลยนะครับทั้ง Facebook Instagram TikTok นะฮะYouTube นี่ก็มีการโพสต์ข้อมูลกันโอ้เยอะแยะมากมายทีเดียวเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังอัปเดตกันที่จอสร้อยของเราคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรับแจ้งจากทาง LINE @JS100 นะครับรามอินทราด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างห้างแฟชั่นไอแลนด์มุ่งหน้าแยกรัชดารามอินทรานะครับจุดที่เกิดเหตุคือบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรัชดารามอินทรามีรถจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับพื้นที่สน.บางชันเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถ6ล้อนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับจุดนี้มีผู้เสียชีวิตครับการจราจรมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งนี้ด้านกลับกันขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้จอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับนะก็น่าจะต้องใช้เวลานะสำหรับจุดนี้เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุด้วยมีทางด้านของคุณกัญญานะครับแจ้งมานี่บอกว่ารามินทราด้านขาออกบนต่างระดับหน้าแฟชั่นไอแลนด์มีรถนี่แหละก็เป็นเหตุที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเพราะว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจอดกันเยอะเลยนะคุณกัญญาเพิ่มเติมมาให้นะครับคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือบนทางขึ้นนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรัชดารามินทรานะครับทางคุณกัญญาก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะไม่ทราบมีเหตุอะไรก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเพิ่มเติมมาจากสน.บางชันรถจักรยานยนต์ชนกับรถ6ล้อนะครับที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตนะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบท่านใดที่ใช้เส้นทางนี้นะครับรามินทรารถชะลอตัวนะครับคือคู่กรณีเนี่ยขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ที่เกิดเหตุก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะตำรวจมาอยู่ที่เกิดเหตุกำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับแหมจริงๆตั้งแต่เช้ามาอุบัติเหตุก็หลายรายนะครับแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะอันนี้เป็นรายแรกเลยนะครับที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะก็ฝากไว้หน่อยนะครับผู้ฟังเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเราอยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจในเรื่องของกฎจราจรนะเราอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบก็จะช่วยคุ้มครองเราได้นะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้กระทั่งเราที่เป็นคนขับรถดีปกติเนี่ยแต่ถ้าเราต้องไปอยู่ร่วมเส้นทางกับคนที่เขาขับรถประมาทขับรถอันตรายเนี่ยผลกระทบมันมาถึงเราได้มันมาถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนได้นะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับคือเราต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟัง เพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความคุ้มครองต่างๆนะครับเรื่องขนสินไหมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยแบ่งเบาเราได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการทำประกันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่การเลือกการทำประกันที่ดีอันนี้ก็ถือว่ามีผลนะครับโครงการคนรักรถนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3ก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับรับสินไหมนะเงินตอบแทนคืนนะครับจากกองทุนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันด้วยการทำประกันประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับในกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้ไม่เกิน20วันนะครับก็ผ่อนได้ 0% 6เดือนนะสำหรับประกันประเภทที่1ส่วนประกันประเภทที่3เนี่ยสมัครได้นะครับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์มีเงินกองทุนคืนให้เหมือนกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่จะต่างจากประเภทที่1ตรงที่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมมีเงินกองทุนคืนให้เหมือนกันนะครับถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน70%ก็จะเฉลี่ยเงินคืนให้ใครสนใจก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับประเภทที่3เพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยประกันคนรักรถนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับโทรไปได้เลยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามได้อยากขับเราขับรถดีอยู่แล้วนะครับมีเงินกองทุนคืนให้รายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของค่าเบี้ยเป็นอย่างไรสอบถามได้เลย02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังหลายๆเส้นทางนี้ก็คลี่คลายขึ้นนะครับในช่วงเที่ยงแต่ว่ารอบในก็เริ่มแน่นขึ้นเหมือนกันตอนนี้ทางพระราม1ก็กลับมานะติดเป็นปกติอีกแล้วนะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ชิดลมใต้ทางด่วนเพลินจิตเนี่ยติดตลอดเลยนะครับเลยใต้ทางด่วนไปเคลื่อนตัวได้นะครับเข้านานาไปอโศกกลับมานะติดเป็นปกติอีกแล้วนะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ชิดลมใต้ทางด่วนเพลินจิตเนี่ยติดตลอดเลยนะ

0: สัก 2-3 รอบไฟก็น่าจะผ่านได้นะครับพระราม 4ยังดีนะครับเข้าและออกนะแต่ว่าก็อาจจะมีรถเริ่มเยอะตามแยกต่างๆแยกวิทยุสาทรเหนือนะครับก็มีปริมาณรถก็มาเพิ่มขึ้นนะส่วนด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆนะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งวันนี้โดยรอบวงเวียนใหญ่ดีนะครับแล้วก็เส้นทางเลี่ยงลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าสมเด็จเจ้าพระยาดีนะลาดย่าตอนนี้ดีแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้านี่อาจจะติดหน่อยเพราะว่าหลายคนก็ต้องใช้เป็นเส้นทางหลักในการเลี่ยงนะช่วงวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกก็เลี่ยงใช้ลาดย่ามาท่าดินแดงไปคลองสารเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีติดช่วงเข้าแยกท่าดินแดงเท่านั้นเองนิดหน่อยนะครับถนนประชาธิปกยังดีนะครับอิสรภาพอรุณอมรินทร์ก็เคลื่อนตัวได้อินทรพิทักษ์ก็ยังไม่ติดนะครับโดยรอบแยกวงเวียนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกรุงทนนะหรือว่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คล่องตัวนะในเวลานี้นะครับราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้าก็ดีขึ้นเลยนะครับนะอาจจะมีตกค้างเรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะส่วนทางวงแหวนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกนะตอนนี้ก็คล่องตัวตลอดเลยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูนะอาจจะมีชะลอนิดนึงนะครับช่วงบริเวณตัดกับทางเอกชัยนะแถวๆโรงพยาบาลบางประกอบ8ตรงนี้นะครับที่จะผ่านมาถึงด้านของขาเข้านะก่อนถึงต่างระดับพระราม2เนี่ยมีชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนถนนพระราม2ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเมื่อเช้านี้อาจจะมีบ้างอุบัติเหตุในด้านขาเข้านะครับแถวๆโรงพยาบาลบางประกอบ9ตรงนี้แต่ว่าก็ณเวลานี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องของการสะสมก็ไม่มีนะกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มีปริมาณรถเยอะหน่อยนะครับช่วงบริเวณเหนือด่านบางเมืองต่อเนื่องมาทางด้านของด่านปากน้ำนะครับมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับแล้วก็สะพานกาญจนาในฝั่งขาเข้าตั้งแต่หน้าด่านบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาทางร่วมปู่เจ้าปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่รามอินทรากันนะฮะกับทางสน.บางชันนะครับร้อยตำรวจเอกเลิศพงษ์ทิติกีรเกียรตินะครับรองสารวัตรจราจรสน.บางชันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจุดนี้เป็นเหตุยังไงครับรองสารวัตร
1: มันเป็นทางโค้งแล้วก็สะพานยกระดับนะครับแล้วก็มีคราบน้ำมันตกหล่นมันทำให้รถเสียการทรงตัวครับเวลาขับขึ้นมาโดนเหยียบคราบน้ำมันไป
0: โอ้คราบน้ำมันนี่มาจากรถคันไหนครับ
1: มีอยู่แล้วมาจากรถคันไหนไม่ทราบนะครับ
0: มันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้แล้วคู่กรณีเห็นบอกเป็นรถหกล้อเหรอครับ
1: ใช่ครับเป็นรถหกล้อก็รถคู่กรณีบอกว่าขับมาแล้วคันนี้บอลไฟตีคู่มาจะแตกครับคันนี้มาเหยียบช่วงโค้งพอดีเหยียบข้ามน้ำมันแล้วรถก็เลยถลายแล้วก็ตัวก็เลยรถกับตัวก็ถลายเข้าไปใต้ท้องรถครับ
0: อันตรายมากๆเลยแต่ว่ารถหกล้อเขาไม่ได้เสียหลักอะไรใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์
1: ไม่ได้เสียหลักอะไรครับเพราะเขาวิ่งอยู่ด้านในครับด้านในของ
0: โค้งผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายผู้หญิงครับ
1: ผู้ชายครับผม
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ประมาณ42ปีครับ
0: มาคนเดียวไหมครับ
1: เป็นรถขับเป็นรถแก๊ปครับ
0: อ๋อเป็นไรเดอร์นะ
1: ครับไรเดอร์ครับ
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
1: ร้อยเวรมาแล้วครับร่วมกับตันยูกำลังจะห่อศพอยู่ครับ
0: ครับมีเอกสารติดตัวมาไหมครับผู้เสียชีวิต
1: เอกสารติดตัวบัตรประชาชนเขาเลยครับ
2: เดี๋ยวหาแป๊บนึงคร
1: ับ
2: เ
1: ดี๋ยวใจแป๊บ
0: มี
1: ครับม
0: ีโอ้นะครับโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยน่าจะใช้เวลานานไหมครับในการดำเนินการครับตรงนี้
1: น่าจะไม่เกินอีกวันละ15ทีครับผม
0: รถติดแค่ไหนครับรองสารวัตรตอนนี
1: ้แค่อยู่หน้าแฟครับ
0: ด้านบนต้องปิดการจราจรไหมครับบนสะพาน
1: ปิดครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่ให้รถผ่านครับ
0: ก็คือใช้พื้นราบก่อน
1: เอามารินกรมทางหลวงเขากวาดคราบน้ำมันด้วยครับ
0: เยอะไหมครับคราบน้ำมันเนี่ยรองสารวัตร
1: ระยะทางน่าจะประมาณ100เมตรได้ครับ
0: โอ้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ย
1: ยาวครับยาวครับ
0: เป็นเหมือนน้ำมันเครื่องอย่างนี้เหรอครับน้ำมัน

0: ครื่องยนต์ไหม
1: น่าจะเป็นน้ำมันจากจากถังน้ำมันครับ
0: เออ
1: ดีเซลครับ
0: อืมครับจุดเกิดเหตุนี่คือบริเวณสะพานข้ามถนนรามินทราใช่ไหมตรงเนี้ยตรง
1: ต่างระดับเป็นยกระดับที่จากแฟชั่นที่จะวิ่งไปถนนน้องมินนะครับ
0: ครับผมโอ้นะแต่เพื่อพื้นราบนี่ก็ยังพอได้ใช่ไหมครับใช้เส้นทางพื้นราบ
1: ยังเคลื่อนตัวได้ตามปกติครับผม
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับรองสาวัสดิ์เดี๋ยวยังไงถ้าเคลื่อนย้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะได้รับอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โอ้มันมีคราบน้ำมันนะครับอันตรายนะคุณผู้ฟังคราบน้ำมันกับการขับขี่เนี่ยคือบางทีเราไม่ทราบเลยนะว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรยิ่งถ้าเราใช้ความเร็วนะครับคือบางทีเราเห็นอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยแต่ด้วยความที่เรามาด้วยความเร็วนะบางทีมันห้ามล้อไม่ทันนะครับเนี่ยแล้วก็พอเจอคราบน้ำมันเนี่ยใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทราบเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่คือจะลื่นแน่นอนล้มนะส่วนถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยพวงมาลัยคุณจะบังคับไม่ได้เลยนะครับมันจะเหวอไปเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันจะฟรีไปเลยอันตรายมากนี่ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ยลักษณะของถนนก็จะเปียกแล้วพอมีคราบน้ำมันเนี่ยมันกลืนกันหมดเลยนะครับน้ำกับน้ำมันเนี่ยบางทีมันกลืนกันหมดเลยตรงไหนมีคราบน้ำมันนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันดิ้งถ้าคุณมาด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นการลดความเร็วในทุกขณะขับขี่ก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับนี่นะฮะให้คำนึงไว้ตลอดเลยนะครับว่าบนถนนเนี่ยอาจจะมีอะไรกีดขวางอาจจะมีคราบน้ำมันหกได้เหมือนกันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวรอดำเนินการก่อนนะครับทั้งการทำความสะอาดคราบน้ำมันด้วยการเคลื่อนย้ายรถ6ล้อรถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุรวมไปถึงผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแม่ก็เนี่ยละเป็นคนทำมาหากินด้วยนะมาประสบเหตุนะครับนะคุณผู้ฟังเอ้าการจราจรก็อาจจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาปิดการจราจรนะครับก็ให้ใช้พื้นราบเท่านั้นนะฮะจากต่างระดับแฟชั่นที่จะมุ่งหน้าไปทางนวมินทร์นะครับก็ให้ใช้พื้นราบนะรอสัญญาณไฟด้านล่างก่อนเพราะว่าด้านบนก็ต้องดำเนินการทั้งการทำความสะอาดแล้วก็รอเคลื่อนย้ายทั้งศพผู้เสียชีวิตแล้วก็รถคู่กรณีด้วยนั่นเองนะครับใครที่เดินทางกันอยู่ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะตรงนี้นะครับส่วนล่าสุดอีกจุดนึงมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับเทพรักษ์ฝั่งจากทางแยกคลองขุดมุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลบางนา5นะครับก็คือเป็นด้านขาเข้าจากบางพลีเข้ามาเนี่ยนะหน้าปั๊ม PT นะครับเป็นปั๊ม LPG ก่อนถึงตลาดสดบางพลีมีจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับกีดขวางช่องทางซ้าย2ช่องด้วยบาดเจ็บ1รายนะครับกีดขวาง2ช่องทางด้านซ้ายคุณถนนแจ้งมานะฮะก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุแต่ด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับอุบัติเหตุเริ่มถี่นะเริ่มแจ้งเข้ามานะถี่ขึ้นนะครับส่วนกรณีของรามินทราเนี่ยติดนะคุณผู้ฟังพื้นราบนี่ก็หนาแน่นเลยนะครับตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะรัชดาช่วงบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามถนนรามินทรานะครับจากต่างระดับแฟชั่นไอแลนด์ที่จะมุ่งหน้าไปทางนวมินนะครับมีปริมาณรถมากเลยนะครับสะสมเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าด้านบนสะพานเนี่ยปิดการจราจรเพื่อดำเนินการมีผู้เสียชีวิตนะครับก็เลยต้องปัดรถให้ใช้พื้นราบทดแทนตอนนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาแล้วนะครับรามินทราด้านขาเข้านะครับเนี่ยจากต่างระดับแฟชั่นวัชรพลลาดประเขามาทางบางเขนคล่องตัวตลอดเลยนะแจ้งวัฒนะเข้าออกตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับส่วนทางงามวงวานด้านขาออกเนี่ยคล่องตัวขาเข้าอาจจะมีปริมาณรถบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะก็จะมีช่วงผ่านหน้าห้าง เนี่ยเพราะตอนนี้ก็ห้างเปิดแล้วนะครับจุดขับรถบริเวณแยกพงเพชรก่อนถึงด้วยตรงเนี้ยก็จะมีชะลอตัวแล้วก็ข้ามลอยข้ามแยกพงเพชรนะครับปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะฮะรัชดาวงสว่างประชานุกูลตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ท้ายแถวยาวเลยนะตอนนี้ลอยข้ามแยกวงสว่างก็เคลื่อนตัวได้แต่ระดับประชานุกูลเข้ามาทางราชวิภาก็ติดปกติช่วงแยกประชานุกูลเล็กน้อยนะครับด้านกลับกันก็คล่องตัวมาทางราชโยธินก่อนหน้านี้มีชะลอตัวแต่ว่าตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับลงอุโมงค์ก็ยังเคลื่อนตัวได้สบายๆเลยนะส่วนบริเวณจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับลาดพร้าวซอย1นะบริเวณโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะฮะแถวๆยูเนียนมอลล์เนี่ยตอนนี้รถก็ชะลอตัวนะครับรถชะลอตัวผ่านจุดที่เกิดเหตุถ้าเลยซอย3ไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับอาจจะมีชะลอดูด้วยนะเพราะว่าเป็นเหตุใหญ่แต่เจ้าหน้าที่เขามีการกันพื้นที่ไว้แล้วนะครับมีการนำเอาเชือกมานะปิดกั้นพื้นที่บริเวณทางเท้านะครับด้านหน้าแล้วก็มีการตั้งกองอำนวยการนะครับรับเรื่องนะแจ้งสำหรับกรณีญาติที่สงสัยว่ามีผู้ที่สูญหายนะครับจากเหตุการณ์นี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบโดยเฉพาะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่สูญหายก็สามารถที่จะไปประสานได้นะครับที่กองอำนวยการซึ่งเขาตั้งอยู่ที่ MRT พหลโยธินเพื่อความรวดเร็วนะครับในการตรวจสอบอัตลักษณ์รวมไปถึงเรื่องของกรมธรรม์ความคุ้มครองที่ผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการเยียวยานะฮะตรงนี้ก็จะได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีเอกสารของญาตินะครับที่สงสัยว่าเป็นผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หรือเปล่าก็ให้นำเอาหมายเลขบัตรประชาชนถ้าทราบนะครับก็จะเร็วขึ้นในการตรวจสอบนะ13หลักนี่แหละนะครับไปยื่นทางด้านของสำนักงานคปภ.ก็ได้นะครับหรือว่าคือตอนนี้ถ้าไปที่กองอำนวยการร่วมเนี่ยตรงสถานี MRT พหลโยธินเนี่ยก็จะสะดวกนะเพราะว่าเขาก็มีหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะครับทั้งปภ.ทั้งกทม.สำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ทางด้านของสำนักงานคปภ.ด้วยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับในส่วนของกรมธรรม์ความคุ้มครองของผู้ได้รับผลกระทบนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการประชาสัมพันธ์นะครับถึงสถานประกอบการแห่งนี้นะครับนะประชาสัมพันธ์ถึงหุ้นส่วนร้านถ้ามีการทำประกันนะครับเรื่องของความสูญเสียนะฮะในส่วนของการคุ้มครองตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถแจ้งได้นะครับที่สำนักงานคปภ.โดยด่วนเลยนะครับนะก็เรียกได้ว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ก็มีการจดทะเบียนประกันภัยในนามบุคคลแล้วก็มีการทำประกันเรื่องของอัคคีภัยป้องกันและคุ้มครองเรื่องของอาคารแต่ว่าความคุ้มครองต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตรงนี้เนี่ยกำลังเร่งติดตามอยู่นะฮะว่ามีหุ้นส่วนร้านคนไหนได้ทำความคุ้มครองตรงนี้เพิ่มเติมไว้หรือเปล่าก็จะได้มีการประสานนะครับเรื่องของการเยียวยากรมธรรม์ต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมก็ยังอัปเดตอยู่ที่10รายนะฮะสำหรับในส่วนของการยืนยันนะครับผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นจาก27รายมีการยืนยันผู้รายชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว10รายนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงท้ายครับ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: ยังไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวัดแพรพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก NEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม NEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วย ที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
3: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: 11 น. 46 น. แล้วนะครับมาติดตามกันในช่วงท้ายไปปลายชั่วโมงนะครับก่อนเที่ยงแบบนี้นะครับเอาล่ะมาส่งข่าวดีกันหน่อยคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับเขามีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกด้วยใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ให้ฟังทางนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาๆเลยนะครับปลดหนี้ไว้กับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะครับและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นครับแค่คุณผู้ฟังย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะเริ่มต้น 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนคุณผู้ฟังดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษนะครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับเท่านั้นนะ15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยผมย้ำนะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนะการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน MyMo นะครับ www.gsb.or.th หรือคุณผู้ฟังไปสอบถามโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้เช่นกันครับสวัสดีทักทายคุณปณิธานด้วยนะครับเห็นบอกว่าฝนไม่ตกแต่มีน้ำหยดลงมาจาก BTS สยามนะครับโอ้น้ำรั่วเหรอไม่แน่ใจเยอะหรือวะตรงนั้นเออเพิ่มเติมมาทาง YouTube ให้นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็มีทางคุณอินกาซี่นะฮะบอกว่านครปฐมนี่มีเมฆมากนะครับเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมานะวันนี้ท้องฟ้าก็ดูเมฆเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแสงแดดก็ผมว่าทำงานดีกว่าเมื่อวานนี่แบบครึ้มทั้งวันเลยคุณอิสรานะฮะสวัสดีนะครับนะหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามทาง YouTube นะครับ JS100 Radio นะทักทายพี่หนูพินด้วยนะครับบอกว่าเที่ยงนี้ได้อะไรทานหรือยังนะครับยังเลยครับเพราะว่าเพิ่งทานข้าวมันไก่ไปเมื่อเช้านะขอบคุณมากๆนะครับทาง YouTube นะครับหลายๆท่านก็เข้ามาออนกันอยู่นะผ่านทางแอปพลิเคชันจะง่ายกว่านะครับแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่เข้าไปที่ช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังก็จะได้เห็น YouTube นะกดไปที่ช่องทาง YouTube ได้เลยก็จะเข้ามาที่ไลฟ์สดนะครับนะตอนนี้ด้วยเดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษการจราจรบนทางพิเศษกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านนะครับ
0: ช่วงใกล้เที่ยงนี่การจราจรเป็นยังไงบ้างคุณพรพิพัฒน
1: ์ครับผมเดี๋ยวมาเริ่มวันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมเริ่มจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมในส่วนทางลงดุพิทักษ์แล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้คล่องตัวครับส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลอตัวแค่ช่วงขึ้นเนินเพลินจิตเล็กน้อยครับผ่านจุดนี้มุ่งหน้าดินแดงก็คล่องตัวครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ระดับบางนาลดน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้มุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับจากดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ระดับดาวคะนองชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าด่านครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลามีก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ส่วนฝั่งการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับ ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้รถเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ฝนที่ฟังกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับผมทั้ง2ฝั่งเวลานี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายบุรพาวิถีเวลานี้ก็คล่องตัวทั้ง2ฝั่งนะครับผมไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้นะครับผมรถมากก็แค่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าอะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนาแล้วก็ออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวผู้ฟังกับกันวันนี้นะครับผมก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นด่านบางคุมาเลยครับผมแล้วก็จะชะลอตัวสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังมีรถมากอยู่ครับผมจะเริ่มคล่องตัวอีกครั้งก็ช่วงบริเวณเลยทางลงปากน้ำครับส่วนทางหน้าออกไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษประจิมรัฐยาแล้วก็อุดรรัฐยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวสายทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับผมรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าพบสิ่งของตกหล่นนะครับพบสัตว์เดินบนทางหรือว่ารถจักรยานยนต์บนทางพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับยังไงขอบคุณคุณพัฒน์ในเบรกนี้ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณพรพิพัฒน
1: ์ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามด้วยนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเทพรักษ์ด้านขาเข้าหน้าปั๊มพีทีก่อนถึงตลาดสดบางพลีนะครับที่คุณธนนท์แจ้งมาก่อนหน้านี้ครับมีรถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับมีคุณสมพงษ์ครับก็เพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเนี่ยเห็นอุบัติเหตุเหมือนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่านอนคว่ำหน้านะครับจมกองเลือดอยู่บนถนน1รายนะครับโอ้นะบาดเจ็บรุนแรงเหมือนกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับการจราจรน่าจะยังมีผลกระทบนะครับเนี่ยทิศทางจากแยกคลองขุดไปผ่านหน้าโรงพยาบาลบางนา2นะครับนะเทพรักษ์นะครับในด้านฝั่งขาเข้าใช่ไหมเดี๋ยวดูให้เลยนะครับว่าการจราจรตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้ติดเหมือนกันนะติดเหมือนกันครับผู้ฟังขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ปากทางเข้าวัดหลวงพ่อโตเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยต่อเนื่องมาทางแยกคลองขุดนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่น่าจะก่อนถึงตลาดสดบางพลีด้วยนะครับรถติดนะครับมีท้ายสะสมเลยเข้ามาทางด้านของบางพลีด้วยนะเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันด้านขาออกเนี่ยก็มีชะลอตัวนะครับเข้าแยกคลองขุดนะตรงนี้ก็ติดประจำอยู่แล้วนะยังมีผลกระทบนะครับสำหรับอุบัติเหตุเทพรักษ์ด้านฝั่งขาเข้านะเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีแจ้งอุบัติเหตุมาอีกจุดนึงนะครับรามินทราด้านขาออกบริเวณช่วงสวนวัชราภิรมย์นะครับมีจักรยานยนต์เสียหลักล้มขวางช่องทางขวาที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ1รายการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะเป็นอุบัติเหตุรายที่15แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังทาง YouTube แล้วก็ทาง FM 100ด้วยนะฮะ YouTube ก็มีมาทักทายบอกพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณพี่หนูพินด้วยนะครับนะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะพิมพ์เข้ามาทางคอมเมนต์กันเยอะเลยนะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อยังไม่ไปไหนครับพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนการทำงานมุ่งเน้นพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครระดับโลกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกขสก.ร่วมยืนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวพร้อมย้ำรัฐบาลหนุนเต็มที่เดินหน้าพัฒนากรุงเทพสู่มหานครระดับโลกโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยก่อนเริ่มการประชุมได้ขอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมยืนสงบนิ่งไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ต้องไม่ลืมความสูญเสียที่เกิดขึ้นและร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพพร้อมย้ำว่าการทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้คือการแบกรับความหวังของประชาชนในการพัฒนาเมืองหลวงให้ก้าวหน้าโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการออกข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณและสะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายอนุทินยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการลงทุนการท่องเที่ยวและเมืองที่ประชาชนจากทั่วประเทศสามารถเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพก่อนประกาศเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกอย่างเป็นทางการและอวยพรให้สมาชิกสภาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน 13-19 กรกฎาคมนี้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าผู้นำหมู่บ้านตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดประกาศเสียงตามสายย้ำประชาชนให้อยู่ในบังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาเพื่อป้องกันอันตรายขณะที่เย็นวันนี้ยังมีกระสุนหลุดข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
12: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งยังเกิดขึ้นเป็นระยะทำให้ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่บ้านแม่กดเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องมีการประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านเตือนประชาชนให้อยู่ในบังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ใกล้แม่น้ำเมยเพื่อป้องกันอันตรายจากกระสุนลูกหลงหรืออาจหลุดข้ามแดนในช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาพร้อมให้มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่เย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวร ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจชายแดนเข้าตรวจสอบที่บ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันหลังได้รับแจ้งพบกระสุนปืนกลตกข้ามฝั่งไทยทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน4หลังคาเรือนซึ่งไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
9: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
1: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
15: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
14: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดา
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาลไหน
3: โรงพยาบาลไหนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตและสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุตินะมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณพระเจ้า

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเสมาก่อนหน้านี้เขามีการทำงานช่วงอ้อมน้อยจำได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีทางอ้อมใหญ่นี่ทำงานอีกแล้วแล้วก็มาช่วงเช้ารอบหนึ่ง
2: ใช
1: ่กลางวันรอบหนึ่งนะครับวันนี้วันแรกนะครับเขามีงานตีทาสีเส้นจราจรสี่แยกวัดเทียนดัดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มดำเนินงานวันนี้วันแรกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งช่วงเช้าเนี่ยเขาทำงาน9โมงถึง11โมงครึ่งนะครับและเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คือตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะครับ2ช่วงก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับแนะนำถ้าไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับนะตรงนี้อ่ะวันนี้ติดตามเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นะครับณลาดพร้าวที่ลาดพร้าวซอย1กันมาตลอดเลยเหตุเกิดเมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับมีความสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดณตอนนี้เองเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งสตช.ก็มีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงตรวจสอบเก็บหลักฐานนี้ที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะฮะมีการลงพื้นที่ของทางกทม.โดยสำนักงานเขตจตุจักรนะครับแล้วก็ทางคปภ.เองด้วยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาเมื่อเช้าอันนี้คุยกับทางคุณสุริยชัยรวิวรรณผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านลงพื้นที่พร้อมกับทางผู้ว่ากทม.ด้วยนะก็บอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัสดุที่ติดไฟง่ายหลังคาเนี่ยเป็นเมทัลชีตแล้วเก้าอี้นั่งก็เป็นพลาสติกนะครับเกิดเหตุสาเหตุก็คือเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าคนที่ให้เหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเสียงดังระเบิดขึ้นที่บริเวณคัตเอาท์แล้วมีเพลิงลุกไหม้ไฟปะทุขึ้นมาคัตเอาท์ตรงนั้นอาจจะอยู่บริเวณโซนนักดนตรีใกล้กับกลองชุดนะฮะนั่นคืออาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบละเอียดกันอีกต่อไปผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นชาย9รายนะครับหญิง18รายนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมีการยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตตอนแรกอะ6รายตอนนี้เพิ่มมาเป็น10รายแล้วนะยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้วมีชาวลาว1รายนะครับเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวคุณเสมาจะได้นำเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าถ้ามีเพิ่มเติมมากกว่า10รายนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอัตลักษณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับอีก17รายที่อาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็ต้องฝากถึงญาตินะครับที่สงสัยว่าเป็นคนในครอบครัวที่สูญหายหรือเปล่าจากเหตุการณ์นี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งได้ที่กองอำนวยการเขาตั้งกองอำนวยการนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนะครับบริเวณช่วงแถวๆยูเนียนมอลล์นั่นแหละนะฮะก็ไปยืนยันได้มีหลักฐานอย่างเช่นบัตรประชาชนตัวจริงนะครับรวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้านนะก็ไปยื่นได้นะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบนะฮะ บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยทางท่านผอ.นี่บอกว่าในร้านเนี่ยเขามีจุดหนีไฟเป็นทางออกหนีไฟเนี่ย2จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยเลยจากห้องน้ำไปประมาณ2เมตรก็เป็นประตูหนีไฟแรกแต่ทีนี้ไอ้ตัวป้ายที่บอกทางไปบันไดหนีไฟไปที่ทางออกหนีไฟมันไม่มีเหมือนกับว่าน่าจะถูกไฟไหม้ไปหมดละลายไปหมดเลยอีกจุดนึงอยู่ใกล้กับห้องครัวซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีสิ่งกีดขวางเป็นวัสดุเป็นลังเบียอะไรแบบเนี้ยกีดขวางทางออกผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อ่ะไปกองรวมกันอยู่ในห้องน้ำทั้งห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเกือบ20ศพนะครับเรื่องของการเยียวยาครับได้คุยกับทางคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรบอกว่าตอนนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ได้นะครับแต่ยังน้อยนะเพราะฉะนั้นฝากถึงญาติอันนี้สำคัญมากๆถ้าสงสัยว่ามีคนสูญหายนี่ที่เกิดเหตุเนี่ยไปแจ้งประสานงานได้เลยนะครับที่กองอำนวยการหรือติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ก็มีสแตนด์บายไว้4หมายเลขเบอร์ของทางท่านผู้ช่วยเองด้วยนะครับคุณกนิษฐาช่างหล่อหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0817341298มีคุณกมลจันทร์ม่านโคกสูงเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองหมายเลขโทรศัพท์ครับ0840784821มีหมายเลขของคุณมนทิราเสนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหมายเลขโทรศัพท์0989516393และอีกท่านนึงคือคุณจักรพันธ์อดทนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง0631563466ติดต่อประสานงานได้เลยนะครับนะขอตรวจสอบนะเรื่องของคนหายนะครับอาจจะสงสัยเป็นญาติของท่านหรือเปล่าสอบถามได้เลยหรือว่าถ้าอยู่ไม่ไกลกันก็เดินทางมาที่กองอำนวยการนะครับที่สถานี MRT พหลโยธินก็ได้ ส่วนทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับก็มีการแจ้งเพิ่มเติมอีกช่องทางในการติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่สูญหายรวมไปถึงทรัพย์สินที่สูญหายนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-401-1355ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนในเรื่องการเยียวยานะครับสินไหมทดแทนต่างๆได้คุยกับทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคปภ.นะครับท่านก็บอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้การตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีการจดทะเบียนประกันภัยในนามบุคคลนะครับแล้วก็มีการกระทำคือทำป้องกันเรื่องของการประกันอัคคีภัยคุ้มครองอาคารไว้นะฮะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานประกอบการในลักษณะแบบนี้เนี่ยจดเป็นชื่อบริษัทแต่พอเกิดเหตุเนี่ยทางทีมงานมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบนะฮะค้นหาทางรายชื่อของบริษัทเนี่ยไม่พบแต่ปรากฏว่าในนามของบุคคลเนี่ยก็คือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปจดทะเบียนนะครับคุ้มครองเรื่องของตัวอาคารทีนี้ก็เลยอยากจะฝากถึงหุ้นส่วนร้านนะครับบางรายที่เป็นหุ้นส่วนร้านแล้วมีการทำประกันบุคคลคุ้มครองบุคคลผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบไว้หรือเปล่าให้รีบแจ้งมาทางคปภ.นะครับเพื่อจะได้ทำการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยทีนี้ฝากไปถึงญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถนำเอาหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยนะฮะของผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไปประสานกับทางสำนักงานคปภ.หรือไปแจ้งที่กองอำนวยการที่MRT พหลโยธินก็ได้เขาจะมีการประสานงานระหว่างสำนักงานเขตจตุจักรกับสำนักงานคปภ.ตรงนี้ก็จะรวดเร็วขึ้นในการตรวจสอบทั้งข้อมูลกรมธรรม์ความคุ้มครองของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อที่จะเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคปภ.เองเขาก็มีการประสานไปที่ต้นสังกัดของบริษัทประกันภัยในนามบุคคลของแต่ละท่านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะมีเพิ่มเติมมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ตรวจสอบได้บ้างแล้วก็มีการจ่ายเงินพยายามที่จะประสานงานแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ได้ภายใน3วันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนร้านที่มีการทำประกันภัยบุคคลไว้นะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่สายด่วนของสำนักงานคปภ1186นะครับ1186นี่นะฮะเดี๋ยวต้องตามต่อนะเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ว่าจะมีการพิสูจน์ได้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างหรือเปล่าจาก27รายตอนนี้อัปเดตอยู่ที่10รายนะครับทั้งหมดในช่วงเช้าก็เน้นไปที่เหตุการณ์นี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณเสมานะครับนะเพิ่มเติมกันต่อผมลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณกำลังรับฟังข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: สำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ที่รัฐพร้าวเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อคืนก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็กล่าวว่านะคะมีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นทางหนีไฟนะแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีเล่นสดได้จนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่านะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการขออนุญาตนะคะสำหรับประเด็นข่าวที่มีการบอกว่ามีการปิดทางหนีไฟนั้นท่านนายกก็บอกว่าได้ให้เจ้าที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลหากเราไปพูดตรงนี้ก่อนก็จะเป็นการชี้นำเป็นเรื่องที่ตำรวจดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายก็จะดำเนินการทันทีนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะคะและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยากับครอบครัวนะคะเมื่อถามถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีรายงานว่าเพิ่มขึ้นนายกบอกว่าที่ได้อัปเดตนะคะตอนนี้ก็27 รายซึ่งก็เห็นจากการนับแล้วก็การชันสูตรศพนะคะที่เกิดเหตุนะคะเมื่อนำไปโรงพยาบาลมีทั้งเคสแดงแล้วก็คือเคสอาการหนักก็ต้องเร่งรักษาพยาบาลกันอย่างเต็มที่ถามถึงเรื่องสปริงเกิลของร้านว่าไม่ทำงานท่านนายกก็บอกว่าเท่าที่ไปดูในที่เกิดเหตุก็เห็นมีน้ำท่วมอยู่ข้างในนะคะแต่ก็อาจจะเป็นน้ำจากรถดับเพลิงที่ฉีดน้ำเข้าไปนะคะยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดว่าสปริงเกิลเป็นอย่างไรเพราะเข้าไปไฟก็ดับแล้วโชคดีที่ไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปในการดับไฟก็และไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารนะคะในส่วนเรื่องของโครงสร้างของอาคารที่อยู่นอกโซนนิ่งนะคะท่านนายกก็บอกว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีเพลงสามารถที่เล่นดนตรีได้ไม่ใช่ผับบาร์นะคะกระดันนั้นเรื่องของโซนนิ่งเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ผิดนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะถามว่าจะมีการตรวจเข้มสแกนให้มากขึ้นหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าแต่ละพื้นที่ก็จะต้องทำตามกฎระเบียบซึ่งตอนนี้เป็นร้านที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีและปิดได้ถึงเที่ยงคืนดังนั้นเราก็ต้องดูหลายประเด็นในเรื่องของอาคารเชื่อว่าในทุกปีจะต้องมีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการขอใบอนุญาตก็ไปตรวจสอบการต่อใบอนุญาตร้านอาหารตรงนี้เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบออกมาอย่างไรครั้งสุดท้ายแล้วก็มีเกณฑ์ตรวจสอบอย่างไรนะคะคุณเสมาเรื่องของการเยียวยานะคะเช้านี้ก็ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็บอกว่าได้มอบหมายให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ายอดนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะตอนนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต27รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายนะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่ากรณีบาดเจ็บนะคะค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินเนี่ยนะคะจ่ายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นๆก็ไม่เกิน 100,000 บาทส่วนเรื่องของกรณีถ้าเกิดว่ามีความพิการทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะก็จ่ายไม่เกิน 300,000 บาทค่ะส่วนกรณีผู้เสียชีวิตนะคะค่าตอบแทนเยียวยาไม่เกิน 300,000 บาทอันนี้รวมถึงค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูและค่าเสียหายอื่นๆเงื่อนไขก็คือของกระทรวงยุติธรรมนะคะต้องยื่นคำขอภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุหลักฐานที่จะต้องยื่นขอความช่วยเหลือก็เป็นบัตรประชาชนสำเนาบันทึกแจ้งความนะคะบันทึกแจ้งสิทธิ์จากพนักงานสอบสวนนะคะหลักฐานค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลหนังสือความเห็นของแพทย์หรือว่าใบรับรองของแพทย์นะคะกรณีเสียชีวิตก็สำเนาใบมรณบัตรนะคะสำเนารายงานชันสูตรพลิกศพแล้วก็ส่วนเรื่องของจุดที่จะต้องไปยื่นนะคะเอกสารก็คือที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะคะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะก็บอกว่าโทรไปก็ได้นะคะที่021412841นะคะก็สามารถที่จะยื่นได้หรือว่าแล้วก็ยื่นออนไลน์ก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตนะคะก็ไปกันที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เป็นจำนวนมากโดยญาติผู้เสียชีวิตก็ทยอยมายื่นขอรับศพต่อเนื่องท่ามกลางความโศกเศร้านะคะหลังจากที่เจ้าที่นำผู้เสียชีวิตทั้ง27รายส่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะคะทางแพทย์ของนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตอนนี้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้แล้ว10รายจากทั้งหมด27รายแล้วก็กำลังเร่งในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะคะเพื่อที่จะให้ญาตินะคะซึ่งมารออยู่ด้านนอกเนี่ยได้รับศพไปบำเพ็ญกุศลค่ะทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะก็เตรียมมาตรการการช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะโดยทางมูลนิธิป่อเต็กตึงก็แจ้งบอกว่าจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการมอบเงินค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทแล้วก็มอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทพร้อมจะไปพร้อมกับกระเช้าเยี่ยมด้วยนะคะสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะที่จุดลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเลยค่ะหาให้พบนะคะหรือว่าโทรไปถามได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึงก็คือ1418ค่ะต่อไปที่แผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะอันนี้ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือค่ะแต่ว่าอีกเรื่องนึงคุณเสมาทางคปภ.ค่ะทางรองเลขาคปภ.คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของคปภ.นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าคปภ.เปิดศูนย์รับเรื่องประสานญาติผู้ประสบภัยทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะคะแจ้งข้อมูลเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาในส่วนของประกันภัยประกันชีวิตและก็ประกันอุบัติเหตุที่ผู้ประสบภัยทำไว้เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันก็จะช่วยเร่งติดตามการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นมีการยืนยันของผู้เสียชีวิตแล้วบางส่วนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางคุณอดิศรก็บอกว่าในส่วนของร้านที่เกิดเหตุจากการที่คปภ.ตรวจสอบพบว่าทางเจ้าของร้านได้ทำประกันบุคคลธรรมดาในส่วนของประกันทรัพย์สินแล้วก็ยังไม่พบประกันความรับผิดนะคะที่ทำในนามของนิติบุคคลแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของร้านอยู่ในฐานะผู้รับผิดต้องรับผิดชอบเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุทุกคนนะคะญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนี่สามารถฟ้องร้องเจ้าของร้านได้เพื่อเรียกเงินเยียวยาได้กรณีที่ไม่ได้มีการทำประกันนิติบุคคลนะคะทั้งนี้เงินเยียวยาจะเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเงินเยียวยาจาก ประกันที่ผู้ประสบเหตุทำไว้นะคะแล้วก็เมื่อช่วงสายก็ทางท่านรองเลขาก็ได้คุยกับทางจสร้อยเรานะคะบอกว่าก็เรียกร้องให้หุ้นส่วนของร้านค่ะถ้าเกิดทราบเรื่องของการทำประกันเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็โดยเฉพาะเรื่องของประกันสำหรับผู้เยียวยาผู้ประสบภัยประสบเหตุเนี่ยนะคะให้รีบแจ้งกับคปภ.ด่วนเลยที่1186ค่ะเพื่อที่ทางคปภ.จะได้ดำเนินการนะคะที่จะดำเนินการช่วยผู้ประสบเหตุนะคะให้ได้รับเงินเยียวยาได้เร็วที่สุดค่ะ
1: คร
0: ับ มาที่เรื่องของ Forex นะคะคดี Forex TD เนี่ยนะคะก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าวันนี้นะคะคณะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะได้ไปขอศาลนะคะออกหมายจับค่ะจำนวน30หมายค่ะซึ่งก็มีทั้งบุคคลและก็นิติบุคคลนะคะซึ่ง30หมายนี้ก็รวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปหากศาลอนุมัติหมายจับนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่าก็จะไปดำเนินการสอบปากคำส่วนที่จะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปสำหรับคดีนี้นะคะมีการสอบสวนผู้เสียหายไปถึง100ปากนะคะก่อนที่จะสรุปสำนวนการสอบสวนนะคะก่อนปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีการปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ไปแล้วตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2569แล้วเป็นต้นมานะคะก็ดังนั้นตอนนี้นี่ถ้าศาลอนุมัติหมายจับก็อาจจะไม่สามารถใช้เอกสิทธิ์ได้นะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องติดตามค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยค่ะนะคะวันนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันค่ะพันตำรวจเอกรัฐเกล้านะคะอนานุการผู้กำกับของสน.บางยี่เรือนะคะได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะในขบวนการแจ้งเกิดเท็จนะคะที่บอกว่าเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์จำนวน4รายนะคะซึ่งประกอบด้วยนายเฉินรุนซินนางสาวเสี่ยวฉุนหม่านายชัชวาลศรีสมุทรนาคและก็นายบุตรบุญบรรลุนะคะซึ่งก็ถูกจับกุมและนำตัวส่งสน.บางยี่เรือตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่11กรกฎาคมนะคะพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันค่ะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะขณะเดียวกันผู้ต้องหาอีก1รายคือนางสาวลี่เซียนหมานะคะซึ่งเดินทางเข้ามอบตัวกับทางพันตำรวจเอกโชติช่วงรัศมีพุ่งกับของพุ่งกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่12กรกฎาคมนะคะก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.บางยี่เรือนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะภายหลังที่สอบสวนสอบปากคำเสร็จเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการนำตัวนางสาวลี่เซียนหม่าส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันเช่นเดียวกันในข้อหาเดียวกันกับผู้ต้องหาทั้ง4รายที่วันนี้ไปขอศาลที่ฝากขังกับศาลนะคะสำหรับคดีนี้นะคะตำรวจได้ยื่นขอฝากขังผู้ต้องหาในคดีนี้ไปแล้ว27รายค่ะคุณเสมา
1: ครับ
0: โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดเกี่ยวของคดีนะคะแต่ฝ่ายจีนค่ะแจ้งว่าเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและว่ากระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและก็ความร่วมมือกับฝ่ายไทยตลอดไปนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จากทางสถานทูตจีนค่ะมาดูเรื่องของ ราคาทองคำนะคะเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะราคาทองคำในประเทศคุณเสมาวันนี้นะคะทองคำเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยนะคะปรับลบลงไป600บาทค่ะในครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นก็เรียกว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นปรับลบแต่ว่าครึ่งวันเนี่ยปรับไปแล้ว13ครั้งนะคะโดยมีการปรับลบไป8นะคะปรับบวกไป5ค่ะล่าสุดทองคำในประเทศตอนนี้ลบอยู่750บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,050 บาทค่ะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,762.40 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,050 บาทนะคะส่วนทองคำโกลด์สปอตนะคะทองคำโลกตอนนี้อยู่ที่ 4,067 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.36 บาทค่ะทางหัวเส้งเฮงนะคะได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำค่ะเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY แล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการฟื้นตัวขึ้นขณะที่สงครามสหรัฐนะคะอิหร่านเริ่มที่จะคลุกกลุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ค่ะทางกองทัพสหรัฐแถลงว่าได้มีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระลอกนะคุณเสมา
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นระลอกที่4ค่ะหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านยิงถล่มเรือบรรทุกสินค้าขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งหลังจากนั้นฝ่ายอิหร่านเผยว่าได้สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกับยิงถล่มเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายระลอกทั่วตะวันออกกลางนะคะเช่นสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วก็กาตาร์นะคะแล้วก็จากปัจจัยข้างต้นค่ะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยยากขึ้นนะคะทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนอีก 1.08 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,002.45 ตันค่ะนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันหลังจากที่ยังคงยิงโต้ตอบกันไปมาแล้วก็มีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะคุณเสมาล่าสุดราคาน้ำมันเวสเท็กซัสตอนนี้นะคะบวกขึ้นไปอีก3เหรียญ15เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 74.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์ก็ขึ้นอีก3เหรียญ35เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 79.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็เรียกว่าน้ำมันก็พุ่งขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่มีการปะทะกันนะคะที่ตรงช่องแคบฮอร์มุซค่ะส่วนเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดค่ะครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,622.04 นะคะบวกอยู่ 0.49 จุดนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่ 43,048.87 ล้านบาทค่ะ
1: ค
0: ุณเสมาทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ติดตามข้อมูลจากทางธนาคารออมสินกันนะครับมาพร้อมกับสลากออมสินพิเศษครับแจกหนักสุดครั้งสุดท้าย10ล้าน7รางวัลรวม70ล้านบาทนะครับห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ครับในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยครับทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงพี่พัชนีคุณประพีคุณอิสราคุณวิรัตขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับมีรับแจ้งช่องทาง LINE ของทางจสร้อยของเรานะครับมีอุบัติเหตุที่ถนนเทพารักษ์ครับจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเขาบอกว่าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่11ถนนเทพารักษ์เป็นฝั่งขาเข้ากม11หรือว่าเลยแยกคลองขุดมา1กิโลเมตรมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายนะครับกีดขวางทุกช่องทางเลยกีดขวางทุกช่องทางนะครับขอบคุณทางสภ.บางแก้วด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ1รายนะครับกีดขวางทุกช่องทางครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งจากช่องทางไลน์อีกเช่นเดียวกันนะครับลำลูกกาเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณหมู่บ้านเศรษฐิริครับมีรถชนกันทั้งหมด4คันครับคู่กรณีทั้ง4คันเนี่ยอยู่เลนกลางนะครับเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยบริเวณจุดเกิดเหตุถนนลำลูกกาเป็นฝั่งขาออกครับคลอง6มุ่งหน้าคลอง7จุดเกิดเหตุอยู่หน้าหมู่บ้านเศรษฐิรินะครับรถชนกันทั้งหมดเนี่ย4คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณตู่ระยองครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราพี่ตู่บอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับจากเลี่ยงเมืองชลบุรีที่จะมุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้าบางปะกงการจราจรด้านนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งด้วยเป็นฝั่งขาเข้านะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าเลี่ยงเมืองชลมุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้าบางปะกงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณณัฐยาฝากประชาสัมพันธ์ลืมซองเอกสารสีน้ำตาลครับข้างในเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจตานะครับเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1บม.ขอไข่2025กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1บม.ขอไข่2025กทม.นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่กรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผู้โดยสารลืมเอกสาร
ไว้บนรถของท่านครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2025กทม.ขึ้นมาจากศูนย์การแพทย์พัฒนามาลงที่บิ๊กซีรัชดาภิเษกวันนี้ครับตอน 11:50 นเมื่อครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับเกือบเที่ยงเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2025กทม.ถ้าฟังอยู่ครับกรุณารบกวนติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถนนเทพรักษ์ฝั่งขาเข้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้ทางพื้นที่สภ.บางแก้วรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเห็นบอกว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับรถยังคงผ่านไม่ได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับกำลังเร่งดำเนินการในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นรถบรรทุกนะฮะ10ล้อชนกับรถจักรยานยนต์เลยแยกคลองขุดมาประมาณสัก1กิโลเมตรหรือว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่11ถนนเทพรักษ์ฝั่งขาเข้านะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วการจราจรติดขัดนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับในช่วงเวลานี้ส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรครับในด้านฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ 12:45 ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่นี้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่เขตบางขุนเทียนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำด้วยนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 32-35มีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรณีอุบัติเหตุถนนเทพรักษ์นะครับเมื่อสักครู่มีการเพิ่มเติมไปยังทางด้านของท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแก้วนะครับท่านร้อยตำรวจเอกธีรพันธ์ได้เพิ่มเติมข้อมูลให้ขณะนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุคู่กรณีพ้นกีดขวางแล้วนะครับส่วนร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดี๋ยวนำส่งพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับที่สภ.บางแก้วเพิ่มเติมให้ขอบคุณด้วยนะครับกับทางท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแก้วเพิ่มเติมให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปนะครับสำหรับจุดนี้การจราจรเร่งระบายที่สะสมให้อยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้กีดขวางทุกช่องทางนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถจักรยานยนต์ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกยืนยันรัฐดูแลค่ารักษาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเต็มที่ขอรอตำรวจสรุปสาเหตุหากพบมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการเข้มไม่มีการละเว้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเร่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่าน5แยกลาดพร้าวยืนยันค่ารักษาพยาบาลรัฐรับผิดชอบเต็มที่พร้อมให้รอตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานสรุปผลสอบทุกประเด็นทั้งสาเหตุเพลิงไหม้การปิดประตูและระบบความปลอดภัยในอาคารคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่าน5แยกลาดพร้าวโดยระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุโดยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิการคุ้มครองของรัฐจึงขอให้ผู้บาดเจ็บและญาติไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในส่วนของผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้นั้นรวมถึงข้อสงสัยเรื่องการปิดประตูร้านและระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงเพื่อไม่ให้เป็นการชี้นำการสอบสวนพร้อมย้ำว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังระบุว่าร้านดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเป็นร้านอาหารสามารถเปิดให้มีการแสดงดนตรีได้ถึงเวลา 24:00 น.ไม่ใช่สถานบันเทิงหรือสถานบริการและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการต่อใบอนุญาตรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดสำหรับการเยียวยารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่ผลการตรวจสอบสาเหตุและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องจะต้องรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการต่อไปนี่เป็นผลจากยุทธ์รายงานครับ
6: ขณะที่ญาติเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทยอยรับศพที่สถาบันนิติเวชเจ้าหน้าที่ยังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์และหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อรับร่างหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วเสร็จเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกและเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดนางสาวอุษาทัศน์ศรีหนึ่งในผู้รอดชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนเกิดเหตุเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนแต่ต้องสูญเสียเพื่อน2คนและอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเกิดเหตุตนได้เดินออกมาสูบบุหรี่นอกร้านและได้กลิ่นผิดปกติภายในร้านแต่ไม่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดหลังจากเกิดเหตุทุกคนพยายามทุบกระจกเพื่อเปิดทางหนีและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในแต่เปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมยอมรับว่าไม่ทราบตำแหน่งของประตูหนีไฟของทางร้านเนื่องจากที่ผ่านมาตนเข้าออกเพียงประตูหลังเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานย้ำเหลืออีกเพียง3วันจะหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางสวัสดิการของตนเองโดยลงทะเบียนใน3ช่องทางคือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thแอปพลิเคชัน SSO Plus และลงทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3ประเภทที่3เนี่ยเงื่อนไขเปิดกว้างนะครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ที่บอกว่าเงื่อนไขเปิดกว้างเพราะว่าเขารองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้นะครับ 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกับประเภทที่1ตรงที่ว่าประเภทที่3เขาจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ02150888นะครับสำหรับประเภทที่1นะครับอันนี้มีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมในโครงการประเภทที่1เนี่ยหากคุณเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัตินะครับต้องเป็นเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันนะครับ 0% นาน6เดือนนะครับสำหรับประเภทที่1สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150088นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์02150088บริษัทวิทยาประกันไทยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับล่าสุดเห็นบอกว่ากรณีที่เราติดตามนะครับตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บกับเหตุการณ์เหตุไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับคราวนี้อีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการพิสูจน์ทราบการชันสูตรศพนะครับตอนนี้เนี่ยดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับท่านผู้การตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับท่านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะครับท่านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาท่านผู้การสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้การตอนนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ
2: ตอนนี้ก็คือว่าเราตรวจร่างผู้เสียชีวิตเสร็จสิ้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: oh.
2: แล้วก็ขณะนี้เนี่ยขณะนี้กำลังรับตัวอย่างหรือญาติก็มีญาติมาติดต่อครับที่ว่าบุคคลในครอบครัวหายไป ก็มาติดต่อแล้วก็เราก็ดำเนินการเก็บตัวอย่างใช่ไหมเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับผู้เสียชีวิตที่ส่งมาตรวจกับเราครับ
1: ครับตอนนี้ทั้งหมดนี่กี่ร่างอะครับที่บอกว่าครบแล้วอะครับท่านผู้การ
2: 27
1: นะครับโอเคความยากง่ายของแต่ละร่างนี่เป็นยังไงบ้างถือว่ายากไหมครับ
2: ไม่ยากครับปกติครับ
1: โอ้
2: ก็การตรวจจากข้อมูลจากร่างของผู้เสียชีวิตไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี้ก็อยากจะให้ญาติที่สงสัยว่าไม่แน่ใจว่าคนในครอบครัวของเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือไม่นะฮะก็สามารถที่โทรมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาก็ได้หรือจะโทรไปที่สน.พหลโยธินก็ได้ครับเพื่อที่จะทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรนะครับหรือถ้าสะดวกไม่ใกล้ก็มาที่สถาบันนิติเวชได้เลยครับเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็แนะนำให้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทราบว่ามีบุคคลที่เสียชีวิตไปเป็นคนในครอบครัวเราหรือไม่ครับ
1: ส่วนใหญ่นี่สภาพศพที่มาเป็นลักษณะใดอะครับท่านผู้การ
2: ปกติก็ไม่มีแผลไปไหม้บ้างแต่ก็ไม่มากครับ
1: เหมือนกับว่าเป็นแผลถูกไฟไหม้เบิร์นอย่างเงี้ยเหรอฮะที่เขาเรียกกันใช่ไหม
2: เบิร์นครับแต่ไม่เบิร์นแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้เป็นทั้งตัวครับ
1: โอ้ฮะแล้วตอนนี้เราสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วกี่ร่างอะครับจาก27เนี่ยครับ
2: ตอนนี้เราเพิ่งจะเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติที่มาติดต่อเราประมาณสัก7ครอบครัวครับ
1: อ๋อเก็บตัวอย่างไปเพิ่มไปอีก7ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอา7ครอบครัวเนี่ย ก็ทำ DNA แล้วก็ไปแมทหรือไปเปรียบเทียบกับ27ร่างที่ว่าแล้วเราถึงจะยืนยันชื่อนะครับยืนยันชื่อว่าเป็นใครและหลังจากนั้นก็จะมอบให้ญาติกลับไปทำพิธีได้ครับ
1: ส่วนใหญ่นี่ก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับ
2: ครับส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียนี่ครับคนไทย
1: ฮะฮะก็อยู่ในกลุ่มวัยคนทำงานอย่างนั้นหรือเปล่าฮะท่านผู้การ
2: ก็โดยประมาณครับไม่ใช่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีอายุมากนักครับ
1: เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีการดำเนินการประสานงานกันต่อแล้วทางญาตินี่เขาเดินทางมาเรื่อยๆไหมท่านผู้การเขาพอเขาทราบแล้วหรือยัง
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็มากันเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ดำเนินแล้วก็ดำเนินการทั้งเก็บประวัติแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ได้โดยเร็วที่จะได้มอบร่างกลับคืนให้ครอบครัวเขาครับ
1: ถ้าหากว่าเขาญาติเขาฟังอยู่แล้วสงสัยว่าจะเป็นญาติตัวเองหรือเปล่าเขาต้องเตรียมเอกสารหรือว่ามีขั้นตอนยังไงไหมฮะก่อนที่จะไปติดต่อต้องมีการเก็บ
2: ก็คือเขามีบัตรประชาชนเจ้าตัวมีบัตรประชาชนญาติเขาบัตรประชาชนตัวเองมาแล้วก็อาจจะมีชื่อของผู้ที่สงสัยว่าหายไปแต่ถ้าแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ถ้ามีความสัมพันธ์เช่นมีแค่นี้เราก็สามารถดูได้แล้วครับ
1: แค่มีบัตรประชาชนมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอครับของ
2: ตอนแรกของตัวเองนะเพื่อยืนยันว่าเราคือคนนี้เราเจ้าญาติเนี่ยคือใครและก็คนที่หายไปชื่ออะไรสัมพันธ์อย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะลงประวัติแล้วก็ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ให้ครับ
1: เอ๊ะต้องมีการเก็บ DNA มีการไปเปรียบเทียบอะไรถึงขั้นอย่างนั้นเลยป่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
1: ถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือว่าต้องการติดต่อก็สามารถติดต่อได้กับทางสถาบันนิติเวชโดยตรงได้เลยฮะหรือไม่ก็สนพหลโยธิน
2: ได้โดยตรงได้เลยหรือพหลโยธินก็ได้ครับสนพหลโยธินก็ได้แล้วหรือจะเดินทางมาถ้าอยู่ใกล้เดินทางมาเลยก็ได้ครับที่นี่พร้อมดูแลอยู่แล้วครับ
1: ตอนนี้เหลือประมาณสักกี่ร่างที่ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะครับ
2: คือเขาติดต่อมาเรื่อยๆแต่ที่เก็บดีเอแล้วเนี่ยเจ็ดแต่ว่าก็จะมีให้มาให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทยอยกันมาคร
1: ับ อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากครับนอกเหนือจากนี้ท่านผู้การมีตรงไหนจะเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่มีก็แค่ประชาสัมพันธ์ครับว่าถ้าสงสัยก็มาได้เลยนะครับที่มีพร้อมดูแลครับ
1: ได้ครับ
2: พร้อมดูแลแล้วก็แนะนำทุกอย่างครับถึงจะโทรมาก่อนได้ก็ได้ครับ
1: พอจะฝากเบอร์ได้ไหมครับ
2: 0-02-207-6108คร
1: ับ โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับท่านผู้การ
2: ได้ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะครับท่านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชานะครับถ้าหากว่าสงสัยนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาก็สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ02-207-6108นะครับหรือว่าไปติดต่อที่สน.ในพื้นที่สน.พหลโยธินนะก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็บอกว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์ในครั้งนี้เนี่ยจากกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปนักเนื่องจากว่ามันไม่ได้ไหม้เกรียมถึงขนาดว่าไปทั้งตัวทั้งล่างอะนะเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแผลไฟไหม้แผลเบิร์นตามผิวหนังแล้วก็หลักๆสาเหตุที่มาจากการเสียชีวิตก็คือการสำลักควันนะครับก็เลยทำให้หมดสติแล้วก็ถูกไฟคอกไปนะครับศพไม่ได้ไหม้เกรียมนะฮะก็เลยไม่ได้ยากนักในการที่จะพิสูจน์แต่ละล่างตอนนี้คือพิสูจน์ครบหมดแล้วนะครับตอนนี้พิสูจน์ครบหมดแล้วทั้ง27ร่างนะฮะแล้วก็มีมาติดต่อเก็บตัวอย่างเพิ่มไปอีก7ร่างนะครับก็ใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาตินะครับหรือว่าต้องการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนพหลโยธินก็เบอร์เมื่อสักครู่เลยนะครับที่ท่านผู้การฝากไว้02-207-6108นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็น่าจะติดตามกันทั้งวันแล้วครับนะฮะสำหรับวันนี้ถ้ามีความคืบหน้านะครับก็กรณีเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับเมื่อสักครู่ก็จะมีบัตรประชาชนนะครับฉบับจริงแล้วก็สำเนาของผู้ที่ไปติดต่อขอรับผู้เสียชีวิตร่างผู้เสียชีวิตหรือว่าศพนะฮะทะเบียนบ้านฉบับจริงสำเนาของผู้ที่จะไปติดต่อขอรับศพหลักฐานความสัมพันธ์นะฮะ เช่นทะเบียนสมรสนะครับสุติบัตรนะฮะยืนยันว่าเป็นทายาทหรือว่าเป็นญาติสายตรงในใบแจ้งความนะครับแล้วก็ติดต่อแจ้งความได้ที่ท้องที่นะที่เกิดเหตุสน.พหลโยธินเพื่อเป็นการขอเอกสารส่งชันสูตรแล้วก็รับศพใบมรณบัตรนะครับโดยปกติทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกให้ณจุดอำนวยความสะดวกนะครับสถานที่ที่ไปติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับชั้น3เห็นบอกว่าจะมีศูนย์อำนวยความสะดวกเรื่องของการออกใบมรณบัตรแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลมาเพิ่มเติมล่าสุดนะครับได้ติดตามความคืบหน้ากันนะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวคุณ AA นะครับพี่ประพบพรสวัสดีนะครับพี่ประพบพรบอกว่าสุพรรณบุรีชัยนาทมีทำทางนะครับตอนนี้เดินทางไปที่อุทัยธานีเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ประพบพรขอบคุณมากนะครับพี่คิดถึงจอสร้อยนะแล้วก็มีคุณละพีนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พี่พัชนีถนนกระปะพึกฝั่งขาเข้าขาออกรถโล่งนะครับรถโล่งถนนทำเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องขับรถระมัดระวังเพราะยังไม่มีเส้นจราจรนะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่เทพรักษ์นะครับจุดนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะในพื้นที่สภ.บางแก้วก็แจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายทั้งคู่กรณีที่บอกว่าเป็นบรรทุก10ล้อทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวที่ถนนเทพรักษ์ก่อนหน้านี้กีดขวางไปทุกช่องทางหลังจากที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็มีเพิ่มเติมจากคุณไก่บางบอนเป็นถนนเอกชัยบางบอนนะครับเป็นฝั่งขาออกหน้าบิ๊กซีบางบอนครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแถวอมตะนครนะครับเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris สีขาวชนกับรถเทลเลอร์กีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะครับไม่แน่ใจเรื่องคนเจ็บนะคุณตู่ระยองเพิ่มเติมให้ขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับเพิ่มเติมเป็นอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาเข้าบริเวณช่วงอมตะนครนะครับเป็นรถเก๋งยาริสสีขาวกับเทลเลอร์แล้วก็อยู่ในช่องทางคู่ขนานนะการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าหนึ่งในคู่กรณีเนี่ยเป็นเทลเลอร์นะเป็นรถใหญ่ด้วยการจราจรก็ติดขัดนะครับจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันนี่เห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กรณีลืมซองเอกสารข้างในเป็นผลตรวจตานะครับของคุณณัตยาจรำพรเนี่ยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองเขาจำทะเบียนได้นะ1มมขไข่2025กทมนะครับ1มมขไข่2025กทมถ้าฟังอยู่ก็รบกวนให้เป็นผลตรวจตานะครับของคุณณัตยาจรำพรเนี่ยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองเขาจำทะเบียนได้นะ1มมขไข่2025กทมนะครับ1มม

จ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขมไปที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นใช้เวลาไม่นานในการควบคุมก็บอกว่าเพลิงได้สงบแล้วลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวไฟลุกไหม้ที่บริเวณคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊ะที่คอมพิวเตอร์ไม่มีผู้ใดติดค้างและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บส่วนรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะเพิ่มเติมมาให้นะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็สถานการณ์เป็นปกติแล้วสำหรับจุดดังกล่าวนะครับเพราะว่าเสียหายแค่ตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แค่นั้นเองนะครับไม่มีใครเป็นอะไรสำหรับจุดนี้นะฮะมีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะครับบอกว่าเทพารักษ์หลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายไปการจราจรแถวคลองขุดนะก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้ติดนะครับเขาบอกว่ายังมีท้ายแถวสะสมแค่ตรงบริเวณช่วงแยกแต่พอผ่านพ้นตรงแยกไปก็ไม่ติดแล้วเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเนี่ยได้ทำการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะก็จะติดแค่เฉพาะตรงช่วงแยกคลองขุดสำหรับเทพารักษ์เป็นฝั่งขาออกนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็บอกว่าการจราจรเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีกลุ่มฝนแถวบางขุนเทียนตอนนี้ย้ายไปอยู่แถวบางนาแล้วนะครับตอน 13:15 นเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไปพบกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตบางนาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงครับแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคาดหมายอากาศในช่วงวันที่13ถึง15นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับวันที่16ถึง19กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับมีรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะครับเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศในอีก7วันข้างหน้านะครับช่วงนี้นะครับมีข้อมูลให้ได้ติดตามกันจากทางด้านของ PEA ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ย้ำนะครับแจ้งเตือนสำหรับมิจฉาชีพให้ระวังภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่จาก PEA แล้วก็มีการชักชวนนะให้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน

0: PEA Smart Pass ปลอมต้องบอกว่าเป็นของปลอมนะครับทางหวัดดีเนี่ยแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนดำเนินการติดตั้ง PEA Smart Plus นะครับปลอมเด็ดขาดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปนะครับและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากว่าพบพฤติกรรมต้องสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129 PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับมาแจ้งเตือนภัยกันนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับก็ต้องเน้นย้ำแล้วก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นและก่อนที่จะติดตั้งอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ชื่อผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของตัวท่านเองหากพบข้อสงสัยพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยเมื่อสักครู่นะครับที่ทิ้งเบอร์ไว้ให้PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับทิ้งท้ายกันนะครับด้วยเรื่องของสภาพการจราจรสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับมีทางด้านของเทพรักษ์ที่รับแจ้งว่าขาออกยังติดอยู่นะแล้วก็ท้ายแถวยาวก่อนถึงแยกคลองขุดถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้แล้วด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้าที่ยังหนาแน่นอิสรภาพใหม่มุ่งหน้าไปท่าดินแดงต่อเนื่องไปคลองสานด้านนี้ท้ายยาวกว่าแต่ฝั่งกลับกันก็หนาแน่นก่อนถึงแยกบ้านแขกนะครับประชาธิปกลงมาจากสะพานพระปกเกล้าจนถึงบ้านแขกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนทางฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานท่าดินแดงยังใช้การได้ครับคุณพันพี่พันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เสือมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่พัน
1: ผมใจวิภาวดีขาเข้าพี่จากสนามบินดอนเมืองครับมุ่งหน้าทั้งเข้าทั้งออกไม่มีปัญหานะพี
0: ่หรอ
1: พี่เสือมามีปัญหาช่วงหน้าสถานทูตไต้หวันเลยครับ
0: ครับ
1: ซอย66คู่ขนานคู่ขนานเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เสร็จที่เลยตรงนี้ครับ
0: ฮะ
1: พี่จะทำตั้งนานแล้วพี่หลายปีแล้วเนี่ย
0: หรอ
1: ไอ้เกินกั้นน้ำตะลิงอะไรตรงนี้ครับ
0: งานละเอียด
1: งานละเอียด
0: มันต้องใช้เวลาพี่งานละเอียดใช่
1: ทำมานานแล้วพี่โอ้โหหลายปีแล้วเนี่ย2-3 ปีนะคร
0: ับ คร
1: ับ ตอนนี้ตอนนี้วิ่งมาถึงวัดสิงห์นาลีครับเบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานรัชวีภาลงมากำแพงเพชร
0: ครับ
1: ก็การจราจรนี่คือหนาครับผม
0: ครับผม
1: แต่รัชวีภาเนี่ยมุ่งหน้าพญาลูกควรรู้สึกจะโล่งแล้วครับมองเลยไปนะครับผม
0: หรอวันนี้ยังไม่ติดเหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ดีครับต้องเข้าต้องออกใช้การได้ดีอยู่ครับ
0: ครับผม
1: หรือว่าวันจันทร์วันนี้อาจจะเป็นวันจันทร์มั้งครับผม
0: สภาพอากาศเป็นยังไงพี่พันร้อนหรือมีฝนตรงนั้น
1: 33องศายังไม่มีฝนคร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อก็ถือว่าไม่ร้อนนะ33
1: มันมืดมากนะครับผสมเลยนะพี่มืดมากซื้อจะเสียมา
0: ครึ้มครึ้มมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าน่าจะครึ้มครึ้ม
0: เห็นตรงวัดตรงวัดเทียนดัดเขามีตีเส้นเหรอ
1: มันตีในซอยพี่ตีในซอยเขาไม่ตีถนนใหญ่ครับผม
0: หรอมันคือซอยอะไรซอยเทียนดัดเหรอ
1: ใช่
0: ไม่ได้ตีตรงเพชรเกษมใช่ไหม
1: ไม่ผมมาเมื่อเช้านี้ไม่มีครับผม
0: อ๋อคือเขาตีในซอยเข้าไปจากเพชรเกษมลึกไหม
1: ลึกอยู่ครับประมาณลึกโอ้4-5 โลได้ครับจากไปถ
0: ึ
1: งแยกวันเทียนดัดนะครับผม
0: อ๋อโอเค
1: เทศบาลอ้อมใหญ่ครับ
0: อ๋อเทศบาลอ้อมใหญ่
1: เพชรเกษมนี
0: ่
1: ครับเพชรเกษมนี่จะเป็นของอ้อมร้อยตรงแยกอ้อมร้อยครับ
0: อันนี้คืออันนั้นคือแยกอะไรอ่ะแยกหน้าวัดเทียนดัดเหรอครับ
1: เขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกแยกเทียนดัดแยกหมอสีแล้วก็ไปเลยก็แยกเปโต
0: ไม่ตรงที่เขาตีเส้นอ่ะพี่พันตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรที่เขาตีเส้นกัน
1: เขาแยกเทียนดัดครับอยู่ในซอยครับผม
0: แยกเทียนดัดนะตรงนั้นเนาะ
1: ใช่ครับอยู่หน้าวัดเลยครับผม
0: อ๋อหน้าวัดโอเคได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผมก็แจ้งมาเมื่อวานนี่ครับ
0: อืม
1: มีรอบเช้ารอบเที่ยงอะไรรอบใหม
0: ่ใช่แต่รถไม่ติดใช่ไหม
1: ไม่รอดสิแต่พี่เขาอยู่ในซอย
0: อ๋อ
1: เขาเลยแยกเทียนดัดตัดเส้นเกษมเนี่ยมันก็ทำสะพานอยู่ไง
0: อืม
1: ไม่มีตีเส้นครับพออีก3-4 ปีรถร้อยจะเสร็จอ่ะ
0: อืม
1: ครับก็ทำ2 แยกหน้าโรงเรียนโยเซฟอะครับ
0: อ๋อครับผม
1: ครับแต่ว่าอ้อมน้อยยังไม่ตีพี่
0: ครับ
1: ผมก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีครับ
0: ครับครับ
1: ตอนนี้อยู่กับแมงเพชรก็ไม่เวลานะครับ
0: ครับผม
1: สองแมงเพชรสามมือหน้าหมอใหม่หมอชีพพูดผิด
0: เป็นไงใช่ได้ใช่ได้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นการดีครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
1: พี่บังพี่ชายรัตน์ขอระบงหน่อยโอ้โหแกวิ่งไปทั่วเลยนะเนี่ยพี่ชายรัตน์เนี่ย
0: ใช่ไปทุกที่ที่มี
1: ทางกินด้วยอยู่งานเมืองงานด้วยอยู่นาวามินโอ้โหพี่ชายรัตน์ผมเนี่ยขยันวิ่งหน้าดูเลย
0: ใช่ครับไปทั่วเลยเนาะไปทุกที
1: ่ไม่พี่ก็รับงานแอปเนี่ย
0: อ๋อครับผม
1: ผมมันสายโบกครับไม่ใช่สายแอปครับสายโบก
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากครับพี่พาน
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอยู่ไหนครับวันนี
2: ้อยู่สวนกับพี่พันอยู่เนี่ย
0: อยู่วิภาเหมือนกันเหรออ่
2: าครับผมขาออก
0: ครับเป็นไงบ้าง
2: ก็ย้อนหลังนิดนึงตั้งแต่รุ่นมาเลยตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตินแดงมาวันนี้ก็ไม่ค่อยติดนะ
0: ครับ
2: ไปเรื่อยๆมาแล้วก็มาแวะรัชโยธินเมื่อกี้ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ก็ไม่ติดออกมาก็ตอนเมื่อกี้เนี่ยมันมีตรงหน้าวัดเสมียนนะตรงแต่มันอยู่เลนทางด่วนนะ
0: ร
2: ถเป็นจอดเสียอยู่หนึ่งคันชิดซ้ายอยู่แล้วเลยมาแยกหนึ่งก็เจอโตโยต้าจอดเสียอยู่หนึ่งคันชิดซ้ายอยู
0: ่ครับ
2: ขณะรายงานเนี่ยถึงแยกหลักสี่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเชื่อไหมว่าผมว่าเพิ่งเดือนที่แล้วเพิ่งไปมาอย่างนั้นเนี่ยนะลาดพร้าวเนี
0: ่
2: ย
0: เอาเหรอแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างอ่ะทางหนีฟงหนีไฟอะไรยังไงเป็นยังไงบ้าง
2: มันพูดง่ายๆอ่ะโต๊ะนี่แทบจะนั่งกันเลยอ่ะ
0: คนเยอะไหมครับตอนที่ไป
2: มันเยอะโอ้โหก็คือที่คนเยอะมากแทบทางเดินแทบจะไม่มีทางดงทางเดินนี่เขายืนเต้นกันหมดอ่ะตรงที่มา
0: ถึงขนาดเบียดเสียดอะไรอย่างงี้เลยไหมครับ
2: นั่นแหละเบียดเบียดเลยอ่ะกระดูจากสภาพโต๊ะเนี่ยนั่งนี่คือถ้าหันหลังไปที่ชนกันเลยเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ไงร้านนี้เขาคนเยอะมากจริงๆ
0: แหละแล้วเพดานเขาสูงไหมหรือว่าเพดานต่ำ
2: ไม่สูงไม่สูงเพดานเขาต่ำเพราะว่ามันเป็นชั้นเดียวไงแล้วก็ที่บอกแหละผมว่านะเหมือนที่เคยทางหนีไฟเขาน่าจะล็อกไว
0: ้แล้วตอนที่ไปเมื่อไม่นานมานี้เห็นทางหนีไฟไหมเขาขึ้นไฟขึ้นป้ายอะไรไหมคร
2: ับ ไม่มีไม่เห็นนะ
0: หรอ
2: เขาก็คือพวกนี้เขาไม่ยอมติดไฟสิเนี่ยมันจริงๆมันต้องมีทางออกให้ชี้แจงว่าไอ้ชัดเจนว่าไอ้ตรงนี้ไฟสิบนะมีไฟสิเท่านั้นแหละถ้าเกิดล็อกข้างในไว้อ่ะเพราะว่าเขากันแขกออกนะ
0: แต่เขาก็ไม่ได้มีป้ายไม่ได้มีอะไรบอกใช่ไหม
2: ไม่มีพวกชักดาบชักหอกอ่ะพวกนั้นน่ะหนีหอกกลางไฟสิทธิ์นี่เนี่ยเขาเลยน่าจะล็อกแหละผมว่านะแต่ผมก็ไม่ได้ไปลองผักดูในตอนนั้นนะเพราะว่าผมไปตอนนั้นยังไปหัวค่ำอยู่ไง
0: ครับ
2: พนักงานที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาไปเลี้ยงกันไงก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งเบียร์เขาถูกมากนะเขาโปรโมทเบียร์ดีมากที่นั่นนะสาวเชียร์บงเชียร์เบียร์นี่ใช้ได้เลยนะน้องเลยมา
0: ขอบคุณนะครับพี่ธวัช
2: ต้องไปเสียตังค์หมดอ่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: งานนี้ถึงดอนเมืองแล้วครับ
0: ครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
3: ครับผมใช้สาย3นะฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยมาได้แต่ว่าพอเข้าถนนอัสสัมชัญนี่รถกำลังที่จะเลี้ยวเข้าโรงเรียนนี่เยอะอยู่พอสมควร
0: ครับ
3: เราก็ต้องวิ่งเลนที่2แถบซ้าย
0: ครับ
3: วิ่งมาก็รถประจำทางที่สวนมาก็สวนมาได้พอดีอะครับแต่ทีนี้ว่ามีจักรยานยนต์เนี่ยเขาจอดชิดฟุตบาท
0: ครับ
3: ดูสี่คันแล้วล็อกล้อไว้หมดเลยไอ้ล็อกคอไว้หมดเลยรถเมย์ก็เลยสวนมาไม่ได้สาย509สวนไม่ได้ก็เลยอยู่กันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีจุลมุนกันอยู่นั่นนะแล้วก็พ่อค้าผู้ขับรถต้องลงไปช่วยกันยกจักรยานยนต์ขึ้นฟุตบาท
0: ครับ
3: ยกขึ้นทั้งหมด4คันเ พ่อค้าบอกปวดเอว
4: ครับ
3: ก็เลยก็รถประจำทางสวนไปได้ผมก็ออกมาได้นะฮะตอนนี้ก็ออกมาแล้วออกมาเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายมาสายสองนี่ตอนนี้จอนโล่งๆนะคุณหนุ่ยมา
4: ครับ
3: ทั้งเลยสายสอง
4: ครับ
3: และผมก็ต่างระดับบางแคมาทางกาญจนาจะมุ่งหน้าไปเทียนทะเลยังโล่งๆเลยครับคุณเดมา
4: ครับ
3: แสงแดดไม่มีวันนี
4: ้
3: ยังฟ้าโลหลัวอยู
4: ่ครับ
3: ครับผม
4: แต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะแดดไม่ค่อยแรงนะพี่น้อย
3: ไม่ร้อนวันนี้ยังไม่เห็นแดดเลย
4: แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร
3: ่
4: ครับได้ครับ
3: ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะมีฝนไหม
4: ต้องรอดูกัน
3: มีไหมครับคุณเดมาที่ดู
4: เรดาร์เหรอครับ
3: ครับผม
4: เรดาร์ตอนนี้มีอยู่แถวบางนานะครับพี่น้อย
3: อ๋อ
4: ใช่มันจะอยู่ไปทางโซนบางนาก่อนหน้านี้มีแถวบางขุนเทียนแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับที่ทางเว็บไซต์บอกนะครับ
3: โอเคครับไปแบ่งๆตกที่อื่นบ้างก็ได้ตกแถวๆนี้หลายวันแล้ว
4: แต่ว่าวันนี้รู้สึกเขาจะให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นร้อยละ60นะครับ
3: อ๋อ
4: 60ใช่ใช
3: ่ครับ
4: ครับ
3: ครับ
4: ขอบคุณครับพี่น้อย
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ช่วงนี้มีข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องกระทรวงคมนาคมผนึก8แอปพลิเคชันยกระดับรถรับจ้างผ่านแอปคุมเข้มความปลอดภัยครับกระทรวงคมนาคมจับมือร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรายใหญ่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุมเข้มกฎหมายอย่างจริงจังนะกรมการขนส่งทางบกครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมี8แอปพลิเคชันยักษ์ใหญ่ได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lalamove และ FinGoGo มาร่วมลงนามในประกาศครั้งนี้ครับเพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายมีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อถืออย่างเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนพร้อมกำหนดกรอบการดำเนินงาน5ด้านสำคัญประกอบไปด้วยการยกระดับผู้ขับรถให้มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางการพัฒนาระบบข้อมูลให้โปร่งใสตรวจสอบได้การกำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการนำรถเข้าสู่ระบบอย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญคือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทุกรายห้ามรับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถเดิมไปทำใบอนุญาตให้ถูกต้องเพราะหลังวันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปทางภาครัฐจะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่สุดหากใครยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแอปพลิเคชันจะต้องระงับการจ่ายงานทันทีทั้งนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้เน้นย้ำว่าทางกรมพร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่โดยมีการเปิดบริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครยาวไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2569นี้ครับเพื่อให้ผู้ขับรถที่ไม่สะดวกในวันธรรมดาสามารถมาดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลการติดตามกรณีเกิดเหตุและการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนปิดท้ายกันด้วยคติเตือนใจจากกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขขับขี่ปลอดภัยเดินทางอุ่นใจในทุกเส้นทางครับขอบคุณข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมมีการผนึก8แอปพลิเคชันยกระดับรถรับจ้างผ่านแอปคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพระเกอินบอกว่ารังสิตแดดยังร้อนนะครับมีกลุ่มฝนแต่ว่าพัดลงทะเลไปแล้วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นครนายกขอบคุณพี่พระเกอินด้วยนะครับคุณเล็กสวัสดีครับพี่เล็กครับ
1: ครั้งแรกเลยนี่ออกน้ำใหม
0: ่พี่เล็กอยู่ที่ไหนครับ
1: พอดีผมวิ่งมาจากเส้นรามคำแหงเลี้ยวซ้ายก็จะมาเส้นบางกะปิพอดีขวามือเห็นมีรถดับเพลิงแซงผมไปแล้วก็จอดจุดกลางสะพานทางขาเข้านะฮะ
0: ครับ
1: เห็นมีกลุ่มควันไฟขึ้นมาแล้วก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพลิงไหม้อะไร
0: ครับ
1: ก็เลยแจ้งทางจอสอร้อยให้ทราบอะครับ
0: อ๋อเป็นกองขยะพี่เล็ก
1: ครับพอดีเราไม่รู้เป็นอะไร
0: แต่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วฉีดน้ำอยู่เนาะ
1: ครับผมมาฉีดน้ำอยู่ครับกลัวว่ารถมันมาด้านขวามือแล้วเจอไม่ได้สังเกตแต่ชนท้ายเข้าเกิดขึ้นอุบัติเหตุ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็ก
1: ราบรื่นดีครับไม่มีอะไรครับไม่ติดไม่ขัดไม่มีอะไรครับประมาณเรื่อยๆครับ
0: อ๋อแดดแรงไหมครับแถวนู้น
1: แรงครับรู้สึกน่าจะเป็นมา34
0: นะโอ้อุณหภูมิค่อนข้างร้อนเลย
1: ครับแต่ก็มีผลทำท่ากะมืดๆมาเหมือนกันนะครับ
0: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับก็ไปเรื่อยๆครับขอพอดีผมอยากจะฝาก สักเรื่องนึง
0: ครับ
1: เรื่องไอ้ทางแยกเนี่ยทางแยกที่เขาห้ามยูเทิร์นห้ามเลี้ยวเนี่ยแล้วมีคนฝ่าฝืนกันขับกันขึ้นมาเนี่ยขอฝากสักเรื่องว่ากลัวมันจะอันตรายเกิดขึ้น
0: ได้ครับเดี๋ยวลองแจ้งท้องที่ให้ด้วยครับคร
1: ับ ตรงสี่แยกตรงบางกะปิก็ดีนะตรงที่ว่าเขาห้ามเลี้ยวห้ามยูเทิร์นมีคนจะไปรับไก่เลี้ยวยูเทิร์นกันทีนี้ถามว่าแล้วก็บางทีเกิดดีเราไม่รู้ยังไงยื่นหมายก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยไม่รู้จะว่าบอกฝากใครก็บอกฝากทีมเซมาไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเลยแล้วกันครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลองประสานท้องที่ให้ครับตรงแยกบางกะปิใช่ไหมครับ
1: ครับสี่แยกตรงบางกะปิตรงพระพรหมฮะตรงพระพรหมแยกที่เขาห้ามเลี้ยวห้ามเลี้ยวขวาห้ามยูเทิร์น
0: แต่ก็ยังมีฝ่าฝืน
1: เลี้ยวขับที่เลี้ยวขวาไปทางสวนสนนะฮะ
0: ครับครับ
1: อะไรเขาห้ามเลี้ยวขวามีเธอจะขนจะรักไก่เลี้ยวกว่านี้ผมกลัวรถมาจากทางนิด้าวิ่งมาทางตรงเนี่ยมันจะเกินประเดี๋ยวก็เลยก็ขอฝากคุณเดมาร์เลยแล้วกันครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวแจ้งท้องที่ให้ครับคุณเล็ก
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้สำหรับกรณีของเป็นเพลิงไหม้เป็นกองขยะนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงแล้วนะขอบคุณพี่เล็กด้วยนะก็บอกว่ามาถึงพร้อมกันพอดีเลยพร้อมกับที่คุณเล็กเขาขับรถผ่านพอดีเลยเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะด้านใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับใกล้เคียงกับตลาดบางกะปินะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากอยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวรายละสูงสุด 300,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอะไรดี

ช่วงนี้ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับมีเรื่องราวจากทางด้านของรฟม.ให้ได้ติดตามกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณปิโยแก๊สถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงบ้านสุกิชาบูเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์และงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทยูนิเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเต่าปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวขนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณปิโยแก๊สถึงโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์และฝั่งขาออกครับบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงบ้านสุกี้ชาบูเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์และงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปครับตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวนะครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข

0: 0884355211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับคุณวรพลหวังวีระตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณวรพลเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาแถวลาดพร้าวด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้ตอนนั้นกี่โมงแล้วก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงอะครับตอนนั้น
1: ทางเจ้าที่ครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุกรุงเทพเนี่ยครับประมาณเวลาประมาณ5:57 นครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นร้านอาหารทางเราเลยส่งเจ้าที่พร้อมอาสาสมัครเนี่ยเข้าตรวจสอบไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการรายงานกลับมาว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายครับแล้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
0: ตอนไปถึงนี่สถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณวรพล
1: ไปถึงนี่ไฟยังไม่ดับครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยโดยสายตาที่มองเข้าไปเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยมีจำนวนมากครับแต่ยังไม่ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตครับ
0: แล้วอันดับแรกพอไปถึงเราทำยังไงก่อนครับตอนแรกเลยพอถึงที่เกิดเหตุ
1: คือไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยครับเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายเนี่ยทางเราเนี่ยได้ประสานร้องขออาสาสมัครใกล้เคียงนะครับแล้วในโดยในพื้นที่ด้วยแล้วก็ระดมกำลังส่วนในส่วนของเจ้าที่มูลที่ปล่อยตึงเนี่ยครับทั้งหมดทั้งรถพยาบาลรถอุปกรณ์แล้วก็รถนอเขตนะครับเข้าสนับสนุนทั้งหมดในจุดเกิดเหตุครับ
0: อาการของผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: อาการโดยภาพรวมครับของผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นแผลที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ครับเป็นไฟไหม้เป็นแผล
0: แต่เบิร์น
1: แต่ไฟไหม้เบิร์นใช่ครับ
0: เป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะจะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: เราได้เข้าไปข้างในไหมครับตอนนั้น
1: ถึงที่เกิดเหตุครับไม่ยังไม่ได้เข้าไปเนื่องจากแสงเพลิงยังลุกอยู่ครับยังไม่สามารถเข้าเคลียร์ด้านในได้ครับ
0: แล้วตอนนี้
1: แล้วจำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยด้านนอกเนี่ยเยอะจำนวนเยอะมากครับแล้วก็มีการทำการ CPR เนี่ยจำนวนหลายราย
0: อ๋อฮะอาการแต่ละรายนี่เป็นยังไงถือว่าหนักไหมครับ
1: สาหัสอยู่ครับพี่เบื้องต้นเนี่ยเจอสาหัสจำนวนมากเลยที่เกิดเหตุ
0: ฮะตอนนั้นก็คือเร่งมือในการช่วยกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมเห็นบอก
1: ใช่ครับแล้วเบื้องต้นในประสานทางไปทางศูนย์เอราวัณครับให้จัดรถพยาบาลขั้นสูงเนี่ยโดยโซนรอบข้างทั้งหมดเนี่ยเข้าสนับสนุน
0: เพิงลุกอยู่นานไหมครับตั้งแต่ตอนที่เราไปถึงกว่าเพิงจะสงบลงเนี่ยครับ
1: ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับในการเข้าที่เข้าควบคุมเพลิงครับ
0: แล้วระหว่างที่เรากำลังช่วยเหลือคนเจ็บนี่ยังมีคนที่เขาทยอยออกมาเป็นระยะด้วยไหมครับ
1: มีครับก็กระจายโดยรอบพื้นที่ครับด้านใน
0: มันมีลักษณะเหมือนเป็นเสียงระเบิดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคร
1: ับไปถึงเนี่ยไม่มีครับมีแต่แค่แสงเพลิงครับ
0: มันมีจุดไหนของตัวอาคารที่มันพังหรือว่ามันถล่มลงมาบ้างไหมครับ
1: จุดด้านในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีจุดไหนที่ถล่มนะครับเป็นร่องรอยความเสียหายด้านเพดานครับเป็นด้านฝ้าด้านบนเพดาน
0: แล้วตอนที่ไปถึงนี่พบผู้เสียชีวิตได้ถูกลำเลียงออกมาหรือยังครับหรือว่ายังอยู่ด้านในอยู่ครับตอนนั้น
1: ผู้เสียชีวิตด้านในครับเรามาดำเนินการตอนสุดท้ายหลังจากเราทำการควบคุมเพลิงได้หมดแล้วครับแล้วก็ณจุดเกิดเหตุด้านนอกเนี่ยเราก็มีสามารถยืนยันในจุดเกิดเหตุได้ว่ามีเสียชีวิตด้วย
0: ส่วนใหญ่นี่หลักๆมาจากสาเหตุใดอะครับการเสียชีวิต
1: ก็เกิดจากการโดนไฟคลอกครับเป็นแผลเบิร์นระดับรุนแรงอยู่ครับแล้วก็เราเนี่ยทำการ CPR แล้วก็พอดีทางรถโรงพยาบาลตามโซนต่างๆนะครับเข้าให้การสนุนแล้วก็ยืนยันในจุดเกิดเหตุได้เลยว่าเสียชีวิต
0: แล้วมีแบบรับแจ้งเรื่องคนหายอะไรตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมฮะแบบ ตามเพื่อนอะไรที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยมีรับแจ้งตั้งแต่ตอน
1: หลังจากเราก็คุมสถานการณ์ได้แล้วครับเราตั้งจุดเป็นจุดกรมในการครับรับแจ้งคนหายแล้วก็ทำจุดเป็นจุดคัดแยกผู้บาดเจ็บแล้วก็มีจุดหนึ่งคือจุดที่นำผู้เสียชีวิตเนี่ยจัดการไว้ที่บริเวณใต้สะพานใต้ด่วน
0: มีมาแจ้งเยอะไหมครับว่าเรื่องของคนสูญหายอย่างเงี้ยตอนนั้นอะตอนที่เกิด
1: คือตอนนั้นยังไม่มีใครครับเนื่องจากเราประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนะครับมันเลยการประชาสัมพันธ์เลยไปได้ยาก
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรื่องของมาตรการการช่วยเหลือในส่วนของป่อเต็กตึงนี่ยังไงบ้างครับ
1: มูลที่ป่อเต็กตึงตอนนี้นะครับได้ตั้งกรมในการอยู่ที่ยายที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็เรามีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับแล้วก็มีการมอบเงินชาปนกิจให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ20,000ส่วนเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราให้รายละ5,000ครับพร้อมกระเช้าสามารถลงทะเบียนได้ที่นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจได้เลยครับ
0: ส่วนใหญ่ภูมิลำเนานี่เขาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับ
1: แล้วตอนนี้ยังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับยังไม่มีรายละเอียดเข้ามาเลย
0: อ๋อแต่อันนี้เราก็ดำเนินการส่งกลับให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: อยากจะฝากคำเตือนหรือว่าแจ้งอะไรไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้เชิญได้เลยนะครับคุณวรพง
1: ศ์เดี๋ยวผมขอฝากอันนี้ดีกว่าเป็นทางเจ้าสร้อยเป็นสื่อกลางแล้วกันเนาะว่าตอนนี้ญาติที่จะร้องขอครับเกี่ยวกับช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อทางสายด่วน1418มูลนิธิปอยเต็กได้เลยเพราะตอนนี้มีหลายเพจหลายรายเนี่ยเปิดรับบริจาคแล้วตอนนี้ต้องฝากทางสื่อทางเจ้าสร้อยเป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ว่าทางมูลที่ปอยเต็กนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพราะในการช่วยเหลือนำจากภูมิลำเนาแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเราช่วยย้ำให้1418ใช่ไหมก็สามารถติดต่อ
1: 1418ครับสายด่วนของมูลที่ปอยเต็งคร
0: ับได้ได้เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์มีเหมือนกับว่าเขาไปเป็นพวกมิจฉาชีพอย่างเงี้ยเหรอฮะเขาไปแอบอ้างอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับตอนนี้ทางหน้าเฟซบุ๊กหรือแอปพลิเคชันต่างๆเวลาเจอทางบริจาคขอบริจาคเงินซื้อโรงอะไรประมาณนี้ครับ
0: โอ้คือยืนยันว่าของเราไม่มีเนาะ
1: ไม่มีครับทางเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยคุณวรพลครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณวรพลนะหวังวีระนะครับผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับก็มีการเข้าช่วยเหลือนะที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทางมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยเขาก็มีการจัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุกรณีเพลิงไหม้นะครับที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีการมอบเงินค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทมอบเงินเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บรายละ 5,000 บาทพร้อมกระเช้าเยี่ยมนะครับสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวก็สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึงนะครับ1418ต่อแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง1418นะครับคุณบุษบงบุษบามนิตนะครับมีรายงานความคืบหน้าปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำอาการผู้บาดเจ็บสาเหตุที่เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับแต่เราไปติดตามมาพร้อมกันคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้ค่ะในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยจากกรณีดังกล่าวค่ะโดยยืนยันขนาดนี้นะคะผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายบาดเจ็บ63 คนนะคะแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22คนอาการปานกลางสีเหลือง33คนและอาการเล็กน้อยสีเขียว8คนนะคะโดยส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด11แห่งนะคะเป็นโรงพยาบาลราชวิถี11รายค่ะโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11รายโรงพยาบาลวิมุตติ9รายโรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลเปาโลเกษตรแห่งละ5รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลเพชรเวชแห่งละ4รายโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลโชคชัย4แห่งละ2รายโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพญาไท2โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาล CGH พหลโยธินและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแห่งละ1รายนะคะโดยผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บจากไฟไหม้และสำลักควันนะคะซึ่งต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยเฉพาะทางไฟไหม้หรือ ICU โดยมีการสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลใกล้เคียงนะคะเตรียมพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษารวมถึงการประสานงานข้อมูลจากเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐด้วยนะคะจนถึงขนาดนี้ค่ะคุณเสมามีโรงพยาบาลที่สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยได้แล้ว6แห่งนะคะก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ1เตียงโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี3เตียงโรงพยาบาลวชิระพยาบาล1เตียง ICU 1เตียงโรงพยาบาลศิริราช3เตียงไม่ใส่ท่อช่วยหายใจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช1เตียงและโรงพยาบาลชลบุรี2เตียงใส่ท่อช่วยหายใจนะคะโดยในวันนี้ได้จากการลงพื้นที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลราชวิถีค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าผู้ป่วยทั้ง11รายของโรงพยาบาลราชวิถีส่วนใหญ่บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้มีอาการวิกฤต6รายปานกลาง1รายและเล็กน้อย1รายส่วนอีก3รายไม่ต้องรับการรักษาและสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้วนะคะผู้ป่วยสีเขียวนะเหลือผู้ป่วยตอนนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีก็คือ7รายนะคะนายสันติพร้อมพัฒน์ขออภัยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่และจะเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแล้วก็มีทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรเองก็มีการสำรวจด้วยนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยการตรวจสอบการหมายถึงการจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรเองก็มีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะโดยมีการประสานงานกับทางด้านของสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการในส่วนของเดี๋ยวนะคะดิฉันขอสักแป๊บหนึ่งขอหากำลังหาอยู่นะกลัวข่าวจะไม่สดเหลือเกินนะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักอนามัยนะคะนางดวงพรปิ่นจิเสขี้กุลนะคะก็ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยนะคะนายไพฑูรย์งามมุกค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้เป็นอาคารคอนกรีตนะมีทางเข้าด้านหน้าถนนลาดพร้าวมีประตูทางออกด้านหลังอาคารซึ่งอยู่หน้าห้องน้ำเป็นประตูที่มีกลอนค่ะลักษณะอาคารนั้นเพดานเตี้ยมีการบุวัสดุดูดซับเสียงและด้านในมีการจัดที่นั่งจำนวนมากขณะเกิดเหตุเนี่ยทำให้เกิดการสะสมควันจำนวนมากเอาไว้และอาจเกิดระเบิดได้นะคะซึ่งฝ่ายโยธาธิการของสำนักงานเขตจตุจักรได้ปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นเวลาทั้งหมด30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยพื้นที่ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่ในพื้นที่ตั้งอยู่เลขที่7ทับ15นะคะถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรนะคะมีบริษัทโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำกัดเป็นผู้ประกอบกิจการลักษณะอาคารเป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวปิดมิดชิดค่ะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข2535ได้รับอนุญาต ให้จำหน่ายอาหารได้ประกอบกิจการที่และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแสดงดนตรีด้วยอันนี้คือข้อมูลจากกรุงเทพมหานครหมดเลยนะคะโดยมีการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพบว่าอาคารเป็นโครงเหล็ก1ชั้นได้รับการอนุญาตก่อสร้างอาคารปี2513โอ้นานมากที่สำนักงานเขตบางเขนนะฮะอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่16242นะคะแล้วก็อาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารด้วยค่ะลักษณะกายภาพข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นพื้นที่ประกอบการ200เมตร200ตารางเมตรโดยเฉพาะโซนจำหน่ายอาหารมีทางเข้าอาคารด้านหน้า2ทางทางหนีไฟ2ทางด้านหลังร้านเป็นครัวห้องน้ำมีไฟฉุกเฉินมีถังดับเพลิงมีป้ายหนีไฟซึ่งเป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคารซึ่งสำนักงานเขตจตุจักรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานีดับเพลิงสุทธิสารสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินมีการเข้าตรวจสอบเฝ้าระวังสุขลักษณะด้านความปลอดภัยเป็นระยะตามแผนการตรวจประเมินนะคะทำไมยังมันเกิดข้อบกพร่องแล้วก็เกิดเหตุหนีไม่ทันอย่างนี้แล้วทุกคนก็คือไฟมันพอมันเขาบอกว่ามันถ้ามันปิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆมอดลงแต่ว่าพอทลายแบบคนทะลวงให้ออกซิเจนมันเข้าไปอ่ะมันก็เลยปะทะพุ่งออกมาเลยจากอาคารนะคะแล้วก็ทำให้คนต้องไปหลบในห้องน้ำเราถึงจุดที่พบผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดก็คือในห้องน้ำนั่นเองซึ่งเป็นด้านหลังครัวจริงๆถ้าด้านหลังครัวเป็นประตูฉุกเฉินแล้วทะลุออกไปได้เนี่ยก็น่าจะมีคนที่รอดจากจุดตรงนั้นนะคะแต่เทนก็บอกว่ามีการถามกันบอกว่าทำไมถึงปิดประตูหนีไฟข้างหลังเอาไว
0: ้
2: เขาบอกว่ามีคนรู้คือก่อนหน้านี้คนชอบกินแล้วหนีเขาก็เลยต้องล็อกตรงนั้นไว้ก่อนเพราะว่าทะลุจากห้องน้ำแล้วออกไปได
0: ้
2: ก็กินแล้วหนีไม่ยอมจ่ายก็เลยเป็นวิธีการที่เขาจัดการแบบนี้แล้วก็มีการเอามาโพสต์เพิ่มเติมด้วยว่าก่อนหน้านี้มีคนเตือนแล้วนะว่ามันจะเกิดไฟไหม้แต่ว่าเจ้าของโรงเบียร์แห่งนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเขามีมาตรการป้องกันเรื่องดับไฟไหม้ตลอดไว้หมดเลยนะคะแล้วก็ในจุดนี้เขาจะมีกาดที่จะเปิดประตูให้ออกไปได
0: ้
2: นะคะก็เป็น ประเด็นที่ต้องขยายความกันเพิ่มเติมแล้วตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณตู่ระยอนะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุบริเวณช่วงนิคมอมตะนครเป็นเหตุการณ์ที่เกิดได้สักพักหนึ่งละนะก็บอกว่าเป็นรถโตโยต้ายาริสสีขาวชนกับรถเทรลเลอร์อยู่ช่องทางคู่ขนานนะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวกันผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเจริญบอกว่ามีถุงขยะขนาดใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่ามันตกหล่นอยู่บริเวณช่วงเลนกลางเลยด้วยของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับฝั่งขาออกกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับมีถุงขยะขนาดใหญ่ตกแล้วก็กีดขวางอยู่เลนกลางการจราจรนี่บอกว่าเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าฝากระวังเรื่องของกรณีถุงขยะที่ตกหล่นอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็ช่วงกลางสะพานด้วยเป็นฝั่งขาออกนะครับเป็นฝั่งขาออกนะกลางสะพานปิ่นเกล้าขาออกกลางสะพานเลยมีถุงขยะขนาดใหญ่ตกหล่นอยู่นะครับการจราจรคุณเจริญบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะไม่มีปัญหาการจราจรเมื่อสักครู่คุณน้อยถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับเป็นช่วงแยกโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่จะมุ่งหน้าตัดถนนเพชรเกษมการจราจรพี่น้อยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรวิภาวดีรังสิตขาออกคุณทวัตหน้าวัดเสม็ดนารีนะครับมีรถเก๋งจอดเสียเลนซ้ายช่องทางหลักฝากระวังด้วยแล้วก็พิพันธ์วิภาขาเข้าบางเขตรัชวิภาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณนพพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าถือสีดำครับเครื่องในมีพาสปอร์ต2เล่มมีเอกสารอื่นๆอีกนะเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับใบขับขี่เกี่ยวกับจดทะเบียนเล่มรถจักรยานยนต์เขาบอกว่าขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วมันเกิดตกหล่นหายระหว่างทางเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยช่วงเย็นวันที่10วันศุกร์ที่10ประมาณ5โมงเย็นเป็นลักษณะกระเป๋าถือสีดำใช้เส้นทางเนี่ยจากคลองเตยไปสันพวุฒแล้วก็ไปลาซานไม่แน่ใจว่าตกหล่นช่วงไหนนะฮะแต่เขาบอกว่าใช้เส้นทางเนี่ยคลองเตยสันพวุฒแล้วก็ลาซานนะถ้าใครพบเจอนะเอกสารไม่แน่ใจว่าระบุชื่อคุณนพพันธ์เองด้วยหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าถือสีดำขับรถจักรยานยนต์แล้วทำตกหล่นหายระหว่างทางนะครับใช้เส้นทางคลองเตยสันพวุฒและลาซานไม่แน่ใจว่าไปตกหล่นช่วงไหนด้วยนะถ้าใครเก็บได้ก็สามารถติดต่อแจ้งกับจสร.ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณพระเกอินบอกว่ามีกลุ่มฝนที่สุพรรณพัดไปทางอยุธยาคุณอุทัยพระราม2ฝั่งขาเข้าจากเซ็นทรัลมหาชัยมาจนถึงต่างระดับพระราม2ที่ตัดกับกาญจนานะครับก็บอกว่าใช้การได้ดีครับดูขาออกก็คล่องตัวดีครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้พระราม2เข้าออกบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2ยังไม่มีปัญหานะครับการจราจรคุณอุทัยเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับในช่วงวันที่13ถึง19นะกรณีของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลฝากระวังกันด้วยนะครับแจ้งเตือน13ถึง15กรกฎาคมนี้นะเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะก็ทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรุงเทพมหานครนะฮะใครที่อยู่แนวริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรวมไปถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เส้นทางสัญจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทนะฮะสุขสวัสดิ์หรือว่าพระราม2อันนี้ก็ฝากเฝ้าระวังด้วยนะครับมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับในช่วงเย็นนะฮะถึงค่ำนี้ด้วยนะนะครับ
เป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าให้ข้อมูลเรื่องของฝนฟ้าคะนองเอาไว้นะวันนี้ให้ไปร้อยละ60นะเห็นหลายท่านสอบถามมานะครับเห็นถามกันว่าเย็นนี้จะมีฝนไหมค่ำนี้จะมีฝนไหมนะฮะก็น่าจะถ้าจะเข้ามาก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำหลายๆท่านก็เริ่มตรวจสอบเรดาร์แล้วก่อนที่จะเลิกงานนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของจอสร้อยข้างในนั้นเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเรดาร์นะครับเป็นสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็คือเป็นลิงก์นะครับมีให้กดเข้าไปก็สามารถตรวจสอบดูได้นะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่บางขุนเทียนนะเมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยรู้สึกจะมีกลุ่มใหญ่แล้วนะเห็นหลายท่านแสดงความกังวลแล้ววิตกกังวลเข้ามาแล้วบอกว่าจะมีฝนไหมมีนะครับตอนนี้มีกลุ่มฝนมาแล้วนะมาจากทางด้านของกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เหมือนจะเข้ามาทางราชบุรีนครปฐม14:45 นะครับทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับมีกลุ่มฝนมาจากราชบุรีนครปฐมเคลื่อนตัวทิศตะวันออกหากไม่เปลี่ยนทิศทางหรือว่าสลายตัวไปก่อนเนี่ยคาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะถ้าไม่สลายตัวไปกลุ่มที่มาจากกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกลุ่มใหญ่นะครับเนี่ยก็จะเข้าในพื้นที่ของฝั่งทนนะหนองแขมบางบอนทวีวัฒนาเนี่ยคิดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยน่าจะไปทางสุพรรณนะไปทางสุพรรณบุรีอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มหนักเลยผ่านไปทางบางปลาม้าไปทางอำเภอเมืองถ้าไม่อ่อนกำลังก็น่าจะเข้าพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่ที่นครนายกนะครับที่เมื่อสักครู่หลายท่านให้ข้อมูลมานะก็บอกว่าพัดไปทางนครนายกก็เป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับทิศทางลมเนี่ยไปทางด้านของฝั่งตะวันออกนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งเรื่องของฟ้าฝนในช่วงเย็นๆนี้นะคุณตู่ระยองครับ M81 ขาออกตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่60มีฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ถึงเบอร์2ถนนเปียกลื่นนะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับใช้ M81 มาขาออกก็แสดงว่าตั้งแต่บางใหญ่เลยป่ะครับนครปฐมอะไรตรงนั้นป่ะศรีสาททองออกไปตั้งแต่กม60ขึ้นไปมีฝนนะครับใช้ที่ปัดเบอร์1ถึงเบอร์2ก็แสดงว่ากลุ่มฝนเข้ามาทางนครปฐมแล้วสิครับเนี่ยน่าจะจากราชบุรีเข้ามาถึงนครปฐมแล้วครับถ้าตกนะฮะที่พี่ตู่บอกเนี่ยก็น่าจะเข้ามาทางด้านของนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิน1ชั่วโมงจริงๆนะอย่างที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศคาดการไว้นะครับว่าอาจจะมาเข้าในทวีวัฒนาหนองแขมแล้วก็บางบอนไม่เกิน1ชั่วโมงนี่ก็หลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะที่จะมีในช่วงเย็นนี้นะครับมีทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลการจราจรนะครับในช่วงนี้รับแจ้งว่าอิสรภาพใหม่รถนี่เต็มพื้นที่เลยเต็มเลยนะครับเขาบอกว่าการจราจรนี่ติดไปท่าดินแดงก็รถเยอะมาทางบ้านแขกก็ติดสมเด็จเจ้าพระยาที่จะไปคลองสานก็ช้าเจริญนครยังใช้ได้นะครับกรุงธนบุรีไม่ติดแยกตากสินใช้ได้แต่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถติดขาออกไม่ติดสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไม่ติดครับทั้ง2สะพานแล้วก็ทั้ง2ฝั่งด้านของอินทรพิทักษ์ใช้ได้นะครับเพชรเกษมท่าพระใช้ได้ครับบางว่าก็ใช้ได้นะครับบางว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวด้วยตอนเนี้ยประชาธิปกสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้ได้นะครับแล้วก็สะพานพระราม8ก็ยังใช้ได้ครับ2ฝั่งวิษณุกษัตริย์จปล.ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับ
สะพานสังฮีครับขาเข้าชะลอตัวขาออกใช้การได้นะครับถนนลัดวิถีก่อนถึงแยกสังฮีมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับชะลอตัวแล้วทางฝั่งสะพานพระราม7ขึ้นลงวงสว่างยังไม่ติดนะครับพหลลาดพร้าวใช้ได้นะครับ5แยกรัชดาโชคชัย4เรียบด่วนมีแถว101อ่ะครับที่ชะลอตัวกันอยู่แฮปปี้แลนด์บางกะปิเคลื่อนตัวได้นะครับแยกนิด้าชะลอตัวแล้วนะครับศรีนครินทร์เข้าปริมาณรถจะมากกว่าขาออกนะครับขาเข้าเนี่ยแล้วก็พัฒนาการไปสีพัดไปหน้าโรงพยาบาลวิภารามนี่ได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวมาฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามเหมือนกันถ้าผ่านพ้นสีพัดเข้ามาก็ไม่ติดนะครับเข้ามาทางถาวรทวารต่อเนื่องไปคลองตันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็โซนแถวอโศกอโศกนี่ก็ลดมากขึ้นรวมไปถึงรัชดาด้วยครับไปอโศกสุขุมนี่ชะลอตัวแล้วครับเพลินจิตพระรามหนึ่งได้ชาแล้วนะครับเพชรบุรีตรงราชเทวีแล้วก็ตรงประตูน้ำจะเป็นขาออกนะครับที่รถจะสะสมมากกว่าแล้วก็ทางฝั่งอโศกดินแดงแยกพระราม9แล้วก็อโศกสุขุมช่วงแยกอโศกเพชรที่ชะลอตัวกันเพิ่มมากขึ้นบางขุนนนท์มาแล้วนะครับฝนคุณละพีบอกว่าครึ้มมาแล้วขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
3: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
4: วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์รวม10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งตลอด30ปีมูลนิธิดำเนินงานตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่ย่อท้ออันเป็นการเกื้อหนุนและบรรเทาทุกข์แก่ปวงชนชาวไทยสนองพระปณิธานในการดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากและส่งเสริมด้านการบรรเทาสาธารณภัยด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ตราวุฒิจอกลมรายงานครับ
3: กกพ.เปิดรับฟังความเห็นค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เสนอ4ทางเลือกค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยก่อนสรุปอัตราสุดท้ายหลังรับฟังความคิดเห็นประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยเสนอ4ทางเลือกที่มีอัตราค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยโดยการคำนวณค่า FT ครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังผันผวนจึงต้องพิจารณาให้สมดุลระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยทั้ง4ทางเลือกประกอบด้วยค่าไฟ4บาท73สตางค์ต่อหน่วยกรณีจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างของกฟผ.ทั้งหมด4บาท25สตางค์ต่อหน่วยหากกฟผ.รับต้นทุนคงค้างต่อไป4บาท20สตางค์ต่อหน่วยหากปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติและ3บาท95สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดปัจจุบันหากนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดภาระค่าไฟทั้งนี้กกพ.เปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมนี้ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาและการประกาศอัตราค่า FT อย่างเป็นทางการมาวินพานุรัตน์รายงาน
3: ปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน12ถึง14กรกฎาคม69ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
6: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้มีสายจากทางด้านของอาจารย์ออสนะครับหรือว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะครับนักวิชาการด้านเคมีอาจารย์ออสสวัสดีครับอาจารย์ออสครับอาจารย์ออสสวัสดีครับ
4: ครับครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมคร
3: ับ ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ออสนะครับ
4: ครับผมครับได้ครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: คุณจะมาครับ
3: อาจารย์ครับรบกวนสอบถามนิดนึงจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นครับเห็นหลายคนในโซเชียลมีเดียเขาถกเถียงกันเรื่องของปรากฏการณ์ Black Dwarf กับ Fat Over 2ปรากฏการณ์นี้มันมีความใกล้เคียงหรือว่ามันแตกต่างหรือว่ารายละเอียดแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
4: คืออย่างนี้ครับตัว Fat Over ก็คือการเผาไหม้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทุกจุดก็จะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าroll over ก็คือเผาบนเพดานนะครับเผาก็คือพลาสติกหรือว่าสิ่งที่เขาเอาไว้ตกแต่งร้านเนี่ยมันเกิดการเผาไหม้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเผาไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับไฟมันก็จะหาทางออกก็คือหาออกซิเจนนะครับเมื่อมีรูมันก็โผล่ไปก็คือไปจับกับออกซิเจนนะครับก็เลยเป็นลักษณะเหมือนพุ่งเขาเรียกว่าไฟเจ็ตนะครับส่วนคือเราจะพูดรวมๆมันก็คือเพลิงไหม้เหมือนกันนี่แหละ แต่ว่าแบล็คดาร์ฟเนี่ยก็หมายความว่ามันไหม้ไปในห้องทั้งหมดแล้วนะแล้วก็อากาศมันหายนะฮะมันก็เลยหาอากาศก็คืออากาศจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอร้อนที่อยู่ข้างในเมื่อเจอออกซิเจนอีกรอบเนี่ยก็เผาไหม้ปะทุออกมาอีกรอบนึง ก็กลายเป็นไฟเจ็ตก็เรียกว่าเจ็ตไฟนะครับก็เป็นเหมือนระเบิดที่พุ่งออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจับทางด้านดับเพลิงหรือจับทางวิชาการเนี่ยมันก็ครอบคลุมในกลุ่มของแบ็กดาร์ฟโรโอเวอร์แฟชโอเวอร์เนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกันแต่พอไฟแลบออกมาจากประตูเนี่ยเขาก็เรียกว่าเจ็ตไฟนะครับเป็นศัพท์เทคนิคที่ฝรั่งเขาบัญญัติไว้นะครับแต่ถ้าเราพูดโดยภาษา common sense ก็คือความร้อนเนี่ยนะครับที่มันมากมากมากเนี่ยมันก็จะต้องการอยู่สองสิ่งก็คือเชื้อเพลิงกับออกซิเจนนะฮะทีนี้เนี่ยมันไหม้ข้างบนหมดเนี่ยเขาเรียกว่า flash over หลังจากนั้นมันไหม้หมดปุ๊บอากาศมันหมดมันก็หาออกซิเจนนะออกซิเจนมันอยู่ข้างนอกมันก็พุ่งออกไปข้างนอกนะครับส่วนแบล็คดาร์ฟเนี่ยก็คือออกซิเจนไหลเข้ามาข้างในแล้วก็เกิดการไหม้อีกครั้งหนึ่งอากาศขยายตัวก็พุ่งออกไปข้างนอกก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ชาวเน็ตเถียงกันมันก็คือกับเทคนิคแต่ว่าโดยความหมายเนี่ยมันก็คือไฟไหม้ในห้องแคบๆเหมือนกันนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าแบล็คดาร์ฟเนี่ยมันจะมีdefinition หรือว่าคำเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องมีการเผาไหม้จนอากาศในห้องนั้นเนี่ยมันหมดแล้วแต่ว่ายังมีความร้อนระอุของความร้อนอยู่แล้วก็มีฝุ่นละอองนะฝุ่นละอองเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดไฟได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอมันเจอออกซิเจนมันก็พุ่งออกไปกลายเป็นเจ็ตไฟก็คือเหมือนระเบิดที่เหมือนมังกรพ่นไฟอะครับนะฮะเพราะนั้นจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้ไม่ต้องเถียงกันนะครับ
3: จริงๆฟังจากที่อาจารย์พูดนี่มันมีความน่ากลัวแล้วก็ความอันตรายเนี่ยน่าจะทั้งสองแบบเลยนะครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
4: ก็คือตัวแฟชโอเวอร์เนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ราวๆ600องศาเซลเซียสซึ่งมันเป็นไปได้สูงกว่านะครับส่วนแบล็คดาร์ฟเนี่ยก็คืออุณหภูมิมันจะต้องระอุหลักพันองศาเซลเซียสทีนี้จะนัดดูระยะเวลาการดับเพลิงหรือว่าการเกิดไฟไหม้เนี่ยมันแค่15วินาทีมันก็ถึงข้างหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นแบล็คดาร์ฟนะครับน่าจะเป็นแค่โรลโอเวอร์หรือว่าแฟชโอเวอร์แล้วก็เกิดปรากฏการณ์เจ็ตไฟแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้เพราะนั้นในปรากฏการณ์แบ็คดับหรือflash over ทั้งสองตัวเนี่ยห้องจะร้อนระอุมากเพราะนั้นใครที่อยู่ในห้องนั้นก็เสียชีวิตได้หมดนะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับจากนักร้องที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอควันขาวก่อนนะฮะควันขาวเนี่ยก็มาจาก ไฟฟ้าลัดวงจรนั่นแหละก็คือไฟตกบ่อยๆนะครับแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ฉนวนมันกันไม่ได้มันก็เกิดไทโรไลซิสก็คือเกิดการสลายตัวเพราะนั้นถ้าไฟตกแล้วเกิดควันขาวเนี่ยก็ระดับต่อไปก็คือไฟไหม
5: ้
4: นะครับก็คือความร้อนที่ระอุมากก็เกิดเพลิงไหม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เสร็จปุ๊บมันก็หาเชื้อเพลิงนะครับเผอิญว่ามันมีเชื้อเพลิงอ่อนเชื้อเพลิงอ่อนก็คือตัวกันฉนวนกันความร้อนที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ตัวดอกไม้พลาสติกอะไรต่างๆที่เขานำมาประดับประดาพวกนั้นนะครับถ้าเราดูภาพก็จะเห็นพลาสติกเยอะไม่หมดมันก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เพดานปรับด้วยแล้วก็เข้าทฤษฎีของflash over แล้วก็ back dab แล้วก็ jet fly นะฮะ3ตัวเกิดได้ทั้งหมดเลยนะครับ
3: ครับเห็นบางคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนี่เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นแก๊สด้วยฮะอาจารย
4: ์ใช่ครับก็ผสมปนเปกันนะครับแก๊สก็คือ LPG นะฮะก็คือเชื้อเพลิงนะครับถ้าเกิดการระเบิดมันก็จะมาผนวกกับตัวความร้อนที่มันเผาไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เกิดการขยายตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังจากนักร้องท่านหนึ่งที่ดีนะฮะก็คือเชื้อเพลิงนะครับถ้าเกิดการระเบิดมันก็จะมาผนวกกับตัวความร้อนที่มันเผาไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เกิดการขยายตัว

0: ดูเนี่ยก็จะมีเรื่องถกเถียงเรื่องประเด็นนี้แหละประเด็นเรื่องไฟไหม้ที่มันดูรุนแรงเหลือเกินแต่ถ้าเราดูสาเหตุดูอะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวมอนเทนบีที่สัตหีบเลยนะฮะก็มาจากไฟนะฮะที่ไม่พอก่อนนะฮะไฟตกไฟกระชากนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือไฟรัดวงจรนั่นแหละเดี๋ยวพอถอลงเดี๋ยวเขาก็แถลงนะครับแต่จะมั่นใจว่าก็คือมาจากเหตุไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละนะครับ
1: สัญญาณเตือนนะฮะอาจารย์เผื่อว่าใครจะได้สังเกตว่าถ้าเกิดแบบนี
0: ้ไฟตกไฟตกนะฮะนักดนตรีสัมภาษณ์ชัดเจนไฟตกทุกวันนั่นหมายความว่าคุณใช้ไฟโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อใช้ไฟโอเวอร์โหลดทั้งติดแอร์ทั้งเครื่องเสียงเพราะนั้นจำนวนแอมป์เนี่ยมันเยอะก็เหมือนไฟบ้านเรานะครับเราติด5แอมป์ถ้าเราใช้ติดแอร์ทุกห้องเราก็ขอการไฟฟ้าขยายเป็น10แอมป
1: ์
0: ถ้าติดมากไปกว่านั้นก็ขอการไฟฟ้าขยายเป็น15แอมป์ซึ่งบ้านพักอาศัยเขาให้สูงสุด15แอมป์แต่ทีนี้เนี่ยเขาไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะครับแล้วเขามาทำเป็นโรงคอนเสิร์ตเป็นผับใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไฟตกเขาก็ไม่กล้าไปแจ้งการไฟฟ้าให้เพิ่มจำนวนแอมป์หมายถึงว่าตัวคัทเอาท์เนี่ยให้มันทนได
1: ้
0: ให้แอมป์สูงๆเช่น500แอมป์อย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาไปยื่นเขาก็ต้องถามว่าเป็นโรงงานหรือเปล่าเป็นสถานบันเทิงแบบไหนมันก็ไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมครับมันก็เลยหลบๆซ่อนๆอยู่อย่างเงี้ยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟตกไฟกระชากหลังจากนั้นเกิดฝุ่นควันขาวนั่นแหละตามมาคือไฟไหม้นะครับก็ตามสเต็ปเลยนะพระท่านผู้ฟังนะครับถ้าอยู่ที่บ้านถ้าไฟเริ่มตกเริ่มกระชากบ่อยๆเนี่ยก็ต้องเรียกจ้างไฟมาดูเลยนะครับเพราะว่าอนาคตก็คือไฟไหม้แน่นอนนะครับส่วนโรงนี้เนี่ยมันจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเขาไปเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นผับขนาดใหญ่เป็นโรงที่สามารถแสดงคอนเสิร์ตได้เนี่ยนะฮะทางเขตลาดพร้าวเนี่ยเขาก็จะมาตรวจในเรื่องของมาตรฐานฉนวนมาตรฐานผนังกันเสียงว่าทนไฟหรือไม่อันนี้มันจะเรื่องเยอะเลยแล้วก็มาตรฐานสายไฟฟ้าการไฟฟ้าก็จะมาตรวจนะของนครหลวงนะฮะว่าคุณใช้สายไฟฟ้าได้มาตรฐานหรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มต้นทุนทุกอย่างเลยเขาก็เลยแอบเป็นร้านอาหารธรรมดาแต่เปิดเป็นผับที่จุคนได
1: ้
0: 600คนอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อวานก็ถือว่าโชคดีนะครับซึ่งคนเหลือน้อยแต่ว่าก็โชคร้ายสำหรับผู้ที่เสียชีวิตก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับแล้วกรณีของถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมฮะถ้าแบบเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาหมดสติเนื่องจากสำลักควันแล้วก็เป็นผลทำให้เสียชีวิตซะส่วนมากอะครับ
0: ใช่ครับก็มาจากควันนะครับถ้าเราดูศพที่ห้องน้ำเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ได้ไหม้เป็นเปล่าตะโกเลยก็คือเกิดจากการสำลักควันนะฮะแล้วก็ประตูทางออกฉุกเฉินก็ไม่มีไฟความจริงมันจะต้องมีตัวป้ายนะครับที่มีแบตเตอรี่ในตัวเช่นไฟดับนะนักร้องเขาบอกว่าควันขาวเกิดขึ้นไฟตกควันขาวเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ไฟดับหลังจากนั้นก็พรวดเลย15วิใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามองไม่เห็นประตูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องมีสตินะครับนะเราเข้าทางไหนเราต้องออกทางนั้นแต่อันนี้ที่เสียชีวิตเยอะเนี่ยคือวิ่งกรูไปห้องน้ำด้วยสามัญสำนึกของมนุษย์นะฮะถ้าเจอความร้อนต้องวิ่งไปหาน้ำไปหาที่เย็นนะฮะผลสุดท้ายก็คือสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตเยอะมากในห้องน้ำนะครับ
1: ฮะมีข้อแนะนำไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีครับ
0: อันเดียวเลยครับก็คือสตินะครับสตินะฮะเราต้องมีสติแต่ว่าในบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยก็มีอาการมึนเมาหรืออะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูคลิปจากโซเชียลหลายๆอันนะก็มีหลายท่านนะที่ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ไฟไหม้เนี่ยเขาก็ยังไหวตัวทันก็คือวิ่งออกทางประตูทางออกนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์น็อตแนะนำก็สติอย่างเดียวแล้วก็วิ่งทางที่เราเข้านะครับนะฮะแล้วก็คานต่ำนะถ้ามันก็คือควันหรือว่าความร้อนต่างๆมันจะขึ้นที่สูงนะครับนะฮะก็คนที่รอดส่วนใหญ่ก็กระเสือกกระสนแล้วก็คันต่ำออกไปนะครับก็ใช้ผ้าหรือถอดเสื้อปิดจมูกนะครับวิ่งออกไปให้ได้นะครับก็นึกถึงเราดำน้ำเรายังอึดได้สัก1นาทีเนี่ยเราวิ่งได้ไหมนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนั้นมันก็พูดลำบากนะครับถ้าเราไปมองทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ให้เกิดก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะฮะก็คือผู้ประกอบการนี่แหละนะฮะที่มักง่ายแล้วก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแล้วก็คนที่ต้องมาเสียหายนี่ก็คือประชาชนคนธรรมดา แล้วถ้ามองย้อนขึ้นไปอีกนะฮะ

0: ก็คือผู้ที่ให้ใบอนุญาตนะหรือเจ้าของพื้นที่ก็คงหนีไม่พ้นแล้วครับว่าทำไมมีโรงมหรสพขนาดใหญ่จัดคอนเสิร์ตได้เหมือนโรงเบียร์ขนาดใหญ่เนี่ยทำไมใบอนุญาตแบบนี้ถึงผ่านได้แล้วก็มาตรฐานของฉนวนกันเสียงกันความร้อนเรื่องต่างมีการตรวจกันหรือไม่นะครับตามตัวบทกฎหมายต่างๆตัวนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผลสุดท้ายเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับเพราะว่าตัวเจ้าของเองก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับตามข่าวนะครับ
1: ก็ต้องฝากเตือนสำหรับตามสถานบันเทิงนะครับเวลาไปที่สถานบันเทิงต่างๆก็ต้องหาดูทางหนีที่ไล่โอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ออสเรื่องของ Black Draft เรื่องของ Fat Over เรื่องของ Jet Fire อย่างเงี้ยครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ก็การเกิดตัว Black Draft นะครับ Fat Over Roll Over หรือว่า Jet Fire อะไรพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับมีการเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในห้องนะฮะในห้องปิด
1: นะครับไม่ค่อยมีออกซิเจนนะ
0: ใช่ฮะก็เหมือนลักษณะนี้แหละเพดานต่ำนะครับมันเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วนะฮะถ้าเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆนะครับก็เกิดได้นะครับเกิดได้นะตามห้องคอนโดมิเนียมไม่แรงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้มันก็คือไฟไหม้นั่นแหละครับนะเป็นศัพท์เทคนิคเพราะนั้นก็อย่าให้มันเกิดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดโซนากรรมใหญ่ๆอย่างนี้ก็3ครั้งแล้วนะซาริก้าผับแล้วก็มาที่เมาเทนบีแล้วก็มาที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรนะฮะมันไม่ควรจะมีนะครับมันไม่ควรจะถอดบทเรียนแล้วมันควรจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดแล้วก็ประเทศเราก็เป็นอะไรที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ล่ะทำอะไรก็ได้นะครับใบอนุญาตมีก็เหมือนกับมันไม่มีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์เขาอะนะแม้แต่อาร์มตำรวจก็ยังเป็นอาร์มมังกรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาร์มอะไรแมงกิโนนหรืออะไรคือทำไมมันหลุดได้ในการตรวจสเปคของสายไฟหรือว่าสเปคของวอลเปเปอร์หรือผนังกันเสียงนะหรือปล่อยการยถากรรมใครจะตกแต่งยังไงก็ได้นะฮะมันมีมาตรฐานไหมสำหรับคน600คนนะโรงเหล้าเนี้ยจู่ได้นะฮะ600คน600คนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎหมายกำหนดนะครับขนาดฮอลล์ที่จัดคอนเสิร์ตเขาก็ยังมีกฎหมายควบคุมนะฮะผนังฮอลล์ต้องเป็นกันเสียงที่ทนความร้อนไม่เกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยแล้วอันนี้ล่ะมันคืออะไรใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้พวกเราตัวใครตัวมันแล้วก็เกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลาให้กับทางจสร้อยมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ออสสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะครับหรือว่าอาจารย์ออสนักวิชาการด้านเคมีนะครับก็มาพูดคุยเรื่องที่ในโซเชียลมีเดียถกเถียงกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Black Draft เรื่องของ Fat Over นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์ก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเห็นแวบๆใน Facebook JS100 ของเรานะก็มีการลงให้ทราบเป็นข้อมูลเหมือนกันนะสำหรับเรื่องราวก็สามารถเข้าไปหาอ่านรับชมได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเพจ Facebook ของเรานะมีข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงนี้ทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่นี้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกนะหลายที่เลยนะครับก็บอกว่ามีฝนโปรยปรายลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่แถวนครปฐมนะครับที่กาญจนบุรีนะครับ M81 ที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามานะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีฝนเนี่ยโปรยปรายลงมาแล้วด้วยแล้วก็รวมไปถึงในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับที่แจ้งเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฝนนะครับที่พันท้ายพระราม2คุณ TW นะครับคุณรพีที่บางขุนนนท์คุณปะเกอินนะครับที่บอกว่าฝนไปทางอยุธยา มาจากทางด้านของสุพรรณแล้วก็คุณกระปุกแดงนะครับเมื่อสักครู่มาร่วมแสดงความคิดเห็นคุณนิรุตนะครับเสียงในวิทยุหายตอนนี้กลับมาหรือยังครับพี่นิรุตขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยแจ้งเข้ามาตอนนี้เสียงในวิทยุกลับมาหรือยังนะครับท่านใดที่ฟังผ่านทาง FM 100นะครับตอนนี้สัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่คุณนิรุตบอกว่าเสียงในวิทยุหายนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณนิรุตที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะแล้วก็คุณอาร์มอมรเทพนะครับก็เข้ามาแซวกันนะนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับขอบคุณคุณอาร์มอมรเทพด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าสภาพการจราจรด้านของเพชรเกษมนะครับบริเวณช่วงแถวต่างระดับตรงต่างระดับเพชรเกษมนะที่ตัดกับกาญจนาก็ยังใช้การได้แล้วก็ตรงบริเวณช่วงสาย2มาทางด้านของสาย3เห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพุทธมณฑลสาย3ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามอีก1ช่วงรายการนะครับในทุกวันจันทร์ช่วง 15:30 นโดยประมาณแล้วก็ในวันศุกร์เวลาประมาณ 10:30 โดยประมาณนะครับพบกับช่วงรายการเดินตลาดอ๋ออย่าพึ่งใช่ไหมกำลังแก้ไขเรื่องของสัญญาณออกอากาศอยู่หรออ๋อวิทยุไม่ออกอากาศตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่นะครับขอบคุณคุณนิรุตด้วยนะตอนนี้ทีมงานกำลังเร่งแก้ไขให้อยู่สำหรับสัญญาณที่ไม่ออกอากาศทาง FM 100นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะใครที่รับฟังอยู่นะครับสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะใช่ครับใช่วิทยุคุณระพีเพิ่มเติมมาให้นะครับมาหรือยังเอ่ยตอนนี้มาหรือยังเสียงหายกลับมาหรือยังครับตอนนี้คุณต้นลักษ์ขอบคุณมากนะฮะคุณต้นลักษ์ก็ช่วยเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับกลับมาแล้วใช่ไหมครับขอบคุณคุณพักอินด้วยนะเห็นบอกว่าสัญญาณเสียงทางวิทยุกลับมาแล้วนะฮะถ้าเป็นอีกรบกวนพิมพ์มาในคอมเมนต์ทาง YouTube เลยจะได้รีบแจ้งแก้ไขให้เลยขอบคุณมากนะครับมาฟังทางแอปใช่ไหมฟังทางแอปฟังได้ใช่ไหมตอนนี้สัญญากลับมาแล้วนะนะฮะไปเดินตลาดได้ยังในช่วงเวลานี้มาแล้วขอบคุณคุณธนาด้วยนะครับขอบคุณพี่ธนาด้วยนะฮะมาแล้วใช่ไหมตอนนี้สัญญาณกลับมาหมดแล้วนะทั้ง YouTube นะฮะทั้งแอปพลิเคชันทั้ง FM 100สัญญาณมาพร้อมแล้วนะนะครับอ่ะงั้นตอนนี้เราไปติดตามช่วงรายการเดินตลาดกับจส100คุณวัฒนาพรวัฒนาปุรภากุลครับ
2: เดินตลาดกับจส100
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมาดิฉันวางตะกร้าเลยนะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าสัญญาณไม่มีดิฉันนั่งก่อนดีกว่าม
1: าแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับ
3: กำลังจะเรียกสำล้อไปตลาดพอดีนะคะ
1: ค
3: ่ะก็มาติดตามช่วงเดินตลาดกับจส100ในช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะมีเรื่องของคุณเสมาชอบทานกล้วยหอมไหม
1: ชอบ
3: นะคะล่าสุดเนี่ยเราก็คงเคยได้ยินข่าวกันว่ากล้วยหอมไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งกล้วยหอมทองเป็นที่ถูกปากของชาวญี่ปุ่นนะคะเขาต้องการกล้วยไทยเนี่ยปีละล้านตันคุณทำให้ไม่ถึงอ่ะ
1: ครับ
3: คุณคิดดูสินะคะก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางคุณสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและก็บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโตเกียวค่ะแล้วก็รวมถึงที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นก็พาผู้เชี่ยวชาญนี่คนใส่แว่นนี้นะคะจากประเทศญี่ปุ่นไปลงพื้นที่ค่ะดูเรื่องของการปลูกนะคะกล้วยหอมไทยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาส่งเสริมการขายขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นนะคะในช่วงวันที่5และถึงวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นการให้เขามาให้คำแนะนำเราพูดง่ายๆนะคะเขาบอกว่าแต่ละปีญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดเนี่ยนะคะปีละ1ล้านตันโดยเป็นกล้วยที่นำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ถึงกว่า 800,000 ตันเห็นไหมประเทศไทยทำไม่ถึง1ล้านตันให้เขานะแล้วบอกว่าถือเป็นโอกาสกล้วยไทยในการบุกตลาดญี่ปุ่นนะคะทางกรมก็เลยส่งเสริมสินค้ากล้วยสดไปยังตลาดญี่ปุ่นเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยนะคะประกอบกับเนี่ยอยากจะช่วงชิงตลาดกล้วยหอมในญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือเราน ะคะลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการรวมถึงอันนี้สำคัญเลยให้คำปรึกษานะคะกับทางเกษตรกรค่ะเขาบอกว่าทั้งจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะเขาบอกว่าแม้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมมานานเขาผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังสามารถปรับปรุงแล้วก็ยกระดับการดำเนินการเพื่อแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อีกค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการปลูกกล้วยตามมาตรฐานญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกเก็บเกี่ยวการบรรจุแล้วก็การขนส่งด้วยนะคะให้กับเกษตรกรไทยเลยเพื่อที่จะแนะนำโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการปลูกนะคะเพื่อให้รับทราบแนวทางการผลิตกล้วยที่ได้มาตรฐานของญี่ปุ่นที่ลูกค้าต้องการน่ะเดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรเราก็เอาใจลูกค้าใช่ไหมคะก็คือลูกค้าอยากได้อะไรบอกเสร็จแล้วปลูกมาเสร็จแล้วต้องซื้อนะ อันนี้เป็นข้อสัญญาตลอดจนแนะนำเรื่องของการทำการตลาดกล้วยไทยในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมนี่นะคะทางกรมมีแผนจัดกิจกรรมต่อเนื่องคือนำคณะผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและก็มาตรฐานของกล้วยหอมไทยนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจนะคะระหว่างคณะผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรคือเรียกว่าจับมือกันเลยนะคะเพื่อที่จะส่งออกกล้วยหอมไทยให้ไปสู่ตลาดญี่ปุ่นค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกล้วยหอมอีกเรื่องหนึ่งคุณใส่มาส้มตำค่ะ
1: ครับ
3: ส้มตำเขาบอกว่าขายดีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มีข่าวเรื่องของพยาธิใบไม้ตับเขาบอกว่าข่าวพยาธิใบไม้ตับเนี่ยไปกระทบยอดขายส้มตำในมอมหาสารคามนะ คุณเสมาเขาบอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเนี่ยชี้แจงเรื่องของผลการตรวจนักศึกษาเบื้องต้นนะคะที่ตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่เป็นผลบวกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตรงอันนั้นเนี่ยเป็นการตรวจเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วเป็นไม่เป็นต้องตรวจซ้ำอีกนะคะแล้วก็ย้ำว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมาจากหลายปัจจัยไม่ใช่ปลาร้าอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าจากการสำรวจร้านขายอาหารอีสานในภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริเวณใกล้เคียงพบว่าเมนูส้มตำปลาร้าเนี่ยนะคะมียอดขายตกค่ะ
1: ค
3: ุณเสมากลายเป็นเมนูที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเมดวิทยุดับ
1: ดับอีกแล้วดับอีกแล้วเหรออ
3: ่านี่นี่นี่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกมา
1: ดับอีกแล้วเหรอ
3: ค่ะ
1: ดับอีกแล้วใช่
3: BL Love ก็บอกวิทยุหาย
1: คุณต้นรักก็บอกอีกแล้ว
3: แล้วนี่ให้ทำไงดีเก็บตะกร้าเหมือนเดิม
1: อะไรงานทาง YouTube ก่อนเลย
3: อะไรงานต่อไปนะฮะ
1: ทางแอปทาง YouTube ยังได้อยู่
3: ฟังแอปกันนะคะก็บอกว่าเขาบอกว่ากลายเป็นการขายเนี่ยมันยอดตกไปเลยนะคะเพราะคนน่ะกลัวนะคะผู้ค้าบอกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องนี้เนี่ยทำให้นักศึกษากังวลใจค่ะไม่อยากเสี่ยงนะคะก็เลยทำให้ขายไม่ดี
1: ครับ
3: ค่ะนะคะก็เลยทำให้ขายไม่ดีทั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนชอบทานนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าเรื่องของปลาร้าเนี่ยต้องทานปลาร้าปรุงสุกนะปลาร้าเอาไปต้มสุกแล้วทานได้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าเพียงแต่ต้องไปทำความเข้าใจกับร้านค้านะคะว่าจะต้องนำปลาร้าที่จะนำมาปรุงส้มตำปลาร้าเนี่ยให้ไปต้มก่อนเท่านั้นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าสาเหตุปีนี้ที่พบติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดที่ผิดปกติแต่ผลไปจากมาจากการขยายโครงการตรวจคัดกรองการเข้าไปยังนิสิตและก็นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยให้ตรวจแบบเป็น ATK ตรวจด้วยนะคะไม่ได้ตรวจแบบว่าเข้าห้องแลบนะคะรวมถึงปีนี้เนี่ยจังหวัดได้นำการตรวจพยาธิใบไม้ตับเข้าร่วมโครงการทำให้มีผู้เข้าตรวจเป็นจำนวนมากจึงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ายืนยันการเป็นอย่างชัดเจนเนี่ยต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับ
3: นอกจากนี้เขาบอกว่าสสจเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มตรวจนอกจากเนี่ยเขาไปตรวจสอบร้านส้มตำเลยตอนนี้เพราะว่าคนกลัวใช่ไหมยอดตกร้านส้มตำร้านอาหารที่นำปลาร้าปลาดิบเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในอาหารในเมนูอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าไปทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำทางผู้ประกอบการร้านอาหารบอกว่าให้นำมาต้มนะคะทำให้สุกก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารอันนี้ก็ทุกคนก็เข้าใจดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยได้รณรงค์เรื่องของการกินสุกลดตายมะเร็งท่อน้ำดีค่ะทางคุณชัชวาลเบญจสิริคุณคิดรู้ไหมว่าทางร้อยเอ็ดเนี่ยเขารณรงค์กันยังไง
1: ยังไงฮะ
3: คุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดถึงขนาดสวมมาสคอตพญาติใบไม้ตับเลยนะคุณคิดดู
1: แล้วท่านผู้ว่าเป็นพญาติใบไม้ตับ
3: ไม่ใช่เป็น
1: สวมชุด
3: มาสคอตแหมดิฉันก็หารูปไม่เจอซะด้วยใครมีส่งมาให้ดูหน่อยน
1: ะ
3: จนกลายเป็นไวรัลของจังหวัดไปเลยนะคะเพราะว่าตั้งเป้าประกาศตั้งเป้าปลอดพยาธิใบไม้ตับภายใน3ปีค่ะโดยมาแล้วดิฉันไม่ต้องเป็นตาอ่านละดูว่าขนาดเสียงขนาดนี้เสียงวิทยุมาแล้วค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วเขาบอกมาแล้วมาแล้ว
3: เขาบอกว่าเพิ่งเดี๋ยวฉันอยู่ไหนอ๋อค่ะเขาบอกว่าตั้งเป้าเนี่ย3ปีจะลดเรื่องของการระบาดของพยาธิใบไม้ตับนะคะโดยเริ่มที่อำเภอหนองพอกเพราะว่ามีกลุ่มเสี่ยงอำเภอนี้มีกลุ่มเสี่ยงถึง 81%
1: ครับ
3: เริ่มคัดกรองกลุ่มคนตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการชุดตรวจปัสสาวะหรือ OVATK นะคะหลังจากที่พบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีจากจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยปีละ400คนนะคะและในปี70ก็ตั้งเป้าจะลดผู้เสียชีวิตให้เหลือ200คนหรือว่าลดลงถึง 50% ให้ได้นะคะที่ร้อยเอ็ดค่ะผู้ว่าก็เลยลงทุนสวมมาสคอตเป็นพยาธิใบไม้ตับจนกลายเป็นไวรัลเลยนะคะนี่ต้องอย่างนี
1: ้
3: ผู้ว่าต้องจริงจังอย่างนี
1: ้
3: นะคะไม่ต้องอายค่ะเพื่อให้ได้ผลนะคะทุกคนเห็นแล้วอึ้งนะคะแต่ว่าก็จำได้นะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ชวนให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปช่วยกันจับจ่ายเรื่องของผลไม้ค่ะทางรัฐบาลนะคะชวนเที่ยวงาน Thailand The Land of Tropical Fruits นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวานใช่ไหมคะจนถึง16กรกฎาคมที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะเขารวมผลไม้เด่น4ภาคนะคะนี่คุณดูใส่งอบมาเลยผลไม้เด่น4ภาคแล้วก็สินค้า GI จากทั่วประเทศกว่า50บูธนะคะนี่เขาบอกว่าก่อนทุเรียนป่าละอูนะคุณดูเช็คปลิงเคาะหลวมดมกลิ่นแหมรีบเปลี่ยนจังนี่ก็อ่านไม่ทันจะจบแล้วก็บอกว่าเป็นผลไม้ที่มีผลไม้จาก GI เนี่ยมาจากทั่วประเทศ50บูธนะคะส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีนาทีทองด้วยมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นนะคะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรค่ะอย่าลืมนะคะ 12-16 กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองนะคะเขาบอกว่านี่มีลำไยสีทองสับปะรดภูแลนะคะเงาะทุ่งช้างทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนป่าละอูมังคุดส้มโอทับทิมสยามส้มโอขาวใหญ่มะพร้าวนะคะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามะพร้าวกล้วยหอมทองรวมถึงสินค้า GI แล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรต่างๆมาหมดนะคะ
1: คร
3: ับเขาบอกว่ามีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกตลอดทั้ง5วันนะคะนาทีทองวันละ2รอบมีการแกะสลักผลไม้เวิร์กช็อปการสร้างอาชีพเปิดตัวแพลตฟอร์มโคออปนะคะ Easy Shop คือการขายสินค้านะคะเพื่อขยายสินค้าขยายตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถน่าจะสั่งซื้อได้นะคะ
1: ครับ
3: แล้วก็ยังมีกิจกรรม Business Matching นะคะระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมเปิดโอกาสให้สหกรณ์และก็เกษตรกรพบผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งกลุ่ม Modern Trade โรงแรมภาคเอกชนแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ขยายโอกาสตลาดใครอยากจะช็อปก็เชิญได้นะคะที่ลานคนเมืองแล้วอีกอันนึงดิฉันเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เอง
1: ครับ
3: MRT ค่ะนะคะใครที่ใช้การเดินทาง MRT เนี่ยนะคะตอนนี้กรมการค้าภายในนะคะเขาบอกว่าไปเปิดตลาดขายผลไม้ผ่านสถานี MRT นะคะโดยนะคะมีการขายที่ 3สถานีคือเมโทรมอลคุณเห็นไหม MRT บางที่มีเมโทรมอลก็ที่ MRT สวนจตุจักร MRT ลาดพร้าวแล้วก็ MRT สุขุมวิทนะคะ10ถึง24กรกฎาคม7โมงเช้าถึง1ทุ่มเขาบอกว่าบนคือคุณขึ้น MRT คุณจะเห็นตรงป้ายที่เรามือเขาเรียกว่าอะไรที่โหนน่ะโหนราวอ่ะเขาจะมีป้ายแขวนตรงราวจับเนี่ยบอกว่าซื้อผลไม้1กิโลฟรี1กิโลเอาออกมาเลยนะคะแล้วก็เอาไปแสดงเลยก็สามารถที่จะได้1กิโลไปด้วยนะ
1: อ๋อ
3: เขาบอกว่ามังคุดเนี่ยตักไม่อั้นเพียง59บาทนะคะหรือว่า2รอบเพียง100บาทอันนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเขานะเขาบอกว่าเขามีผลไม้จากแหล่งผลิตทั่วไทยนะคะมีลำไยลิ้นจี่จากลำพูนมะพร้าวน้ำหอมจากราชบุรีส้มโอขาวใหญ่จากอัมพวาขาวใหญ่นี่อร่อยนะเพราะว่ามันจะมีอมเปรี้ยวนิดหน่อย
1: ซึ่ง
3: ดิฉันชอบไม่ชอบหวานอย่างเดียวไม่ชอบนะคะมีเงาะตราดสีทองแล้วก็ทุเรียนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผลไม้อื่นๆมากมายส่งตรงจากสวนทุกวันนะคะ3สถานีนะคะเมโทรมอลสถานี MRT สวนจตุจักรลาดพร้าวแล้วก็สุขุมวิท10ถึง24กรกฎาคมนะคะ7โมงเช้าจนถึง19นาฬิกาดิฉันว่ากรมการค้าภายในต้องเข้าแล้วล่ะนะคุณว่าไหม
1: ใช่
3: ไหมเดินตลาดของเรานี่จะไม่มีเพื่อนได้ยังไงต้องมาแล้วนะคะกรมการค้าภายในหรือว่ากระทรวงพาณิชย
1: ์
3: รออยู่นะคะเอาละค่ะไปแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อย

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: 1330รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับเรื่องของสัญญาณนะครับเมื่อสักครู่ที่มีการขาดหายไปไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยนะฮะจะเปิดหน้าให้ดูสักชั่วโมงก็กลัวจะกลับบ้านกันไม่ปลอดภัยเพราะมัวแต่จะดู YouTube กันอยู่แต่ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยถ้าสัญญาณหายไปอีกแจ้งกันเข้ามาอีกนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณรพีคุณกระปุกแดงคุณตู่ระยองคุณ TWC คุณปาเกอินคุณอาร์มอมรเทพคุณนิรุธคุณต้นรักคุณธนาคุณอิสราคุณเลิฟนะฮะโอ้คุณเอกชนโอ้หลายท่านเลยฮะขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับไปติดตามถนนพระราม3กันคุณพ่อน้องซีเกมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ตอ
1: นนี้ฝนก็ลงปล่อยๆแต่รถติดยาวประมาณ2กิโลเลยนะครับผมจะมา5แยกแล้วระนอง
0: โอ้ขาเข้าเหรอครับวันนี้ขาเข้าติดเหรอครับ
1: ใช่ครับขาเข้าติดแต่ว่าไอ้ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกไปที่เลี้ยวขวาไปทางแยกกรมศุลเนี่ยไม่ติดนะครับผมจะติดแค่เนี่ยครับฝั่งทางที่จะมุ่งหน้าด้านล่างเนี่ยครับผม
0: เอ๊ะแปลกนะวันนี้สลับกันนะปกติขาออกต้องเริ่มติดแล้วนะ
1: จะขาเข้าออกโล่งเลยครับรถไม่มีรถเลยครับขาออกเนี่ยตอนนี้พระราม3อ่ะครับ
0: ครับครับมีอุบัติเหตุมีรถจอดเสียบ้างไหมฮะ
1: ไม่มีนะครับผมใช่บนทางด่วนที่ผมมองขึ้นไปบนสะพานนี่ก็รถก็ไม่ติดนะครับไอ้ที่ตรงโค้งไอ้นี่ก็วิ่งคล่องกันนะครับผมข้างบนเนี่ยใช่ขาออกนี่ยิ่งโล่งเลยครับขาออกพระราม3เนี่ยครับติดแต่ขาเข้าอย่างเดียวเลย
0: ฝนลงเป็นละอองแล้วเหรอครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับตกหยุดนะครับผมเป็นละอองนะครับครับ
0: ฮะได้ครับ
1: แล้วนี่จะเดินไม่มีเจ้าหน้าที่เปล่าฮะ
0: เดี๋ยวแจ้งให้แล้วนี่จะเดินทางไปถึงไหนฮะเนี่ย
1: เนี่ยจะมาตรงคอนแวนนี่แหละครับ
0: อ๋อครับครับก็ใกล้
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวยังไงประสานให้นะฮะ
1: ใช่นี่ผมนิ่งๆนี่อยู่ประมาณ20นาทีแล้วนะ
0: ติดตรงแยกใช่ไหมตรง5แยกใช่ไหม
1: ผมยังไม่ถึงแยกเลยครับเนี่ยผมอยู่ตรงช่วงทางรถไฟเนี่ยครับ
0: เชื้อเพลิงใช่ไหมอยู่ตรงเชื้อเพลิง
1: ใช่ใช่ใช่
0: จะมาตรง5แยกใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวลองประสานงานตรง5แยกให้นะฮะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณนะครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อน้องซีเกมนะครับถนนพระราม3ตั้งแต่ข้ามเชื้อเพลิงที่จะมุ่งหน้ามา5แยกนรนองบอกว่าติดนิ่งเลยไม่ขยับเลยแต่ฝั่งกลับกันไม่ติดดูแล้วโล่งๆเลยฝั่งกลับกันขาออกถนนพระราม3ยังคล่องตัวดีนะครับคุณนิรุธนะฮะใช่ครับก็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คิดว่าคงจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วจะดีกว่าขอบคุณคุณนิรุธด้วยนะฮะนะยังเก็บภาพความประทับใจไว้อยู่เลยเหรออู้นานมากแล้วนะขอบคุณนะฮะพี่นิรุธนะครับก็มีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรมาด้วยคุณเทพลิศนะเมื่อสักครู่วุฒากาศครับก็บอกว่าเป็นช่วงตัดราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปจอมทองฝนตกเป็นละอองแต่ว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝนเนี่ยลงเป็นละอองแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีรับแจ้งว่าจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับไปจนถึง 4:30 นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะที่โรงแรม JW Marriott กรุงเทพนะครับอยู่ที่สุขุมวิทเขตคลองเตยนะจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟกันจนถึงประมาณสัก 4:30 นของวันนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับคุณรัฐแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราปรากฏว่าไปเจอลูกแมวสีขาวดำครับเขานั่งชิดขอบทางด้านซ้ายนะอยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาออกช่วงโค้งสายใต้เก่าที่จะมุ่งหน้าไปทางลงตลิ่งชันบริเวณเสาไฟ2ทางต้นที่ LT29 มีลูกแมวสีขาวดำนั่งชิดอยู่ขอบทางด้านซ้ายนะครับเอาเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือให้นะหรือว่าใครผ่านมาแล้วจอดรถลงไปช่วยแล้วระวังรถที่ตามมาด้วยนะครับถ้าช่วยแล้วบอกด้วยนะหรือว่าถ้าใครผ่านมาแล้วเห็นว่าเขายังอยู่เนี่ยแจ้งกลับมาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้หาคนไปช่วยน้องเขาให้นะฮะเป็นลูกแมวตัวสีขาวดำนะฮะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกครับเขาบอกว่าช่วงโค้งเสด็จเก่าที่จะมุ่งหน้ามาทางลงตลิ่งชันจุดที่ลูกแมวเขานั่งอยู่เนี่ยอยู่ตรงเสาไฟ2ทางต้นที่ LT29 ฝากระวังด้วยนะครับหรือว่าใครที่จะไปช่วยเหลือต้องระวังรถที่ตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะหรือว่าถ้าใครที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเขายังอยู่ไหมหรือไม่อยู่แล้วเนี่ยแจ้งกลับมาได้นะครับเพราะว่าคุณรัฐบอกว่าการจราจรเนี่ยไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวเขาวิ่งออกมาแล้วจะอันตรายนะครับเขาอยู่เลนซ้ายสุดเลยนะเขาชิดกับขอบทางอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลให้ปิดท้ายกันนะครับทางเขตจตุจักรมีการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคาร30วันนะครับกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ด้านลาดพร้าวฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารร้านอาหารโรงเบียร์ด้านลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยกำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องครับนี่เป็นข้อมูลจากฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรนะฮะเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวก่อนที่หลัง16นาฬิกากลับเข้ามาจะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้นะก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับพร้อมกับฝนมาแล้วนะตอนนี้เห็นบอกอยู่ฝั่งทนแล้วนะหนองแขมอะไรนี่มีฝนแล้วนะนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงป้องกันซ้ำรอยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคุมเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงป้องกันซ้ำรอยโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นโดยมาตรการเร่งด่วนเน้นให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟไฟฉุกเฉินระบบไฟฟ้าและก๊าซให้พร้อมใช้งานรวมถึงจัดแผนซักซ้อมอบรมหนีไฟให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนี้ข้อมูลชี้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมควันและก๊าซพิษจนหมดสติในไม่กี่นาทีไม่ใช่จากเปลวไฟโดยตรงระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วการอบรมที่ทันทีและทางหนีไฟที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจึงเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียในครั้งนี้วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชหลังพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากกระจุกตัวบริเวณห้องน้ำพร้อมตรวจสอบประตูหนีไฟระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารพร้อมดำเนินคดีหากพบความประมาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: ผู้ตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกำชับทุกหน่วยงานเร่งอำนวยความสะดวกแก่ญาติในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้บาดเจ็บได้ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามอาการและดูแลสิทธิ์ด้านประกันภัยพร้อมสั่งแยกสอบปากคำเจ้าของกิจการหุ้นส่วนพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บริเวณห้องน้ำจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าประตูทางออกด้านดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่รวมถึงตรวจสอบประตูด้านทางออกอีกจุดที่เชื่อมกับห้องครัวซึ่งพบความเสียหายจากความร้อนและมีสิ่งกีดขวางทางเดินอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟในช่วงเกิดเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงบริเวณเหนือเวทีการแสดงโดยเก็บวัตถุพยานเพิ่มเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุตกแต่งและระบบเครื่องเสียงเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดโดยประมาทหรือฝ่าฝืนกฎหมายพงษ์ณพีประพฤติดีรายงาน
1: ล่าสุดนะคะฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยกำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
10: เกิดเป็นคนไทยควรมีน้ำใจให้แก่กันเพิ่มความรักความผูกพันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองไทยให้สวยงามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุน
1: น
0: ้ำเ
1: ทนหลวงพ่อกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟเครื่องเหมือนเตะคอเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเรื่องของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ชิ้นหนังกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจัดสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ขอบคุณทางคุณทิติมาด้วยนะครับคุณทิติมาเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าลูกแมวที่อยู่คู่ขนานลอยฟ้าบรมยังอยู่ที่เดิมนะเขาจอดช่วยไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยเร็วมากนะฮะเอาไม่เป็นไรครับยังไงขอบคุณมากคุณทิติมาเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือนะครับเห็นบอกว่าเป็นลูกแมวตัวสีขาวดำอ่ะเขาอยู่ด้านบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับเป็นกรณีของคุณรัฐที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS เข้ามาบอกว่าบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกนะครับช่วงโค้งเศรษฐกิจเก่าที่จะมุ่งหน้าไปทางลงตลิ่งชันบริเวณเสาไฟ2ทางต้นที่ LT 29เขาบอกว่ามีลูกแมวสีขาวดำนั่งชิดขอบทางด้านซ้ายอยู่นะการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่คุณทิติมาผ่านทางมานะเขาเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าลูกแมวยังอยู่ที่เดิมนะขอบคุณมากนะครับคุณธีรนนท์บอกว่าหลักสี่ดอนเมืองจะมีฝนหรือเปล่าหลักสี่ดอนเมืองไม่แน่ใจครับแต่ว่าที่มีแล้วตอนนี้คือหนองแขมฮะเขาบอกว่ามีฝนเป็นละอองนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะอยู่ที่หนองแขมแล้วก็พระนครศรีอยุธยาปทุมอาจจะเป็นบางพื้นที่นนทบุรีอาจจะเป็นบางพื้นที่นะฮะแต่ว่าที่เข้ามาหนักๆเนี่ยจะเป็นที่ลาดบัวหลวงที่พระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องไปทางด้านของบางไทไปทางด้านของบางปะอินไปทางด้านของวังน้อยอันนี้กลุ่มใหญ่นะอันนี้กลุ่มใหญ่นะฮะส่วนถ้าเป็นกรุงเทพนะแล้วก็ฝั่งทนเนี่ยก็จะมีก่อนหน้านี้มีบางขุนเทียนมีทวีวัฒนาแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หนองแขมที่ได้รับแจ้งมาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นฝนละอองเป็นฝนกระจายนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะมีก่อตัวเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทิศทางลมจะมีเปลี่ยนไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นทิศทางลมไปทางฝั่งตะวันออกนะครับมาจากทางด้านของสุพรรณบุรีนะกาญจนบุรีนครปฐมแล้วก็พัดไปทางด้านปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมนะบอกว่าด้านของพหลโยธินคุณเจี๊ยบหน้าด่านชั่งน้ำหนักวังน้อยพหลโยธินฝั่งขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่มีแบริเออร์พลาสติกมันเหมือนมันขยับออกมาแล้วก็ไปขีดขวางอยู่เลนซ้ายคู่ขนานฝนตกหนักลมแรงด้วยน่าจะปลิวออกมาพอรถมาถึงจุดนี้ก็เหมือนกับว่าเบี่ยงหลบกันอันตรายมากเลยนะขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราเร่งประสานงานให้นะหน้าด่านชั่งน้ำหนักวังน้อยมีแบริเออร์พลาสติกนะครับมันขยับออกมากีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายฝนตกลมแรงนะครับจุดดังกล่าวการจราจรคุณเจี๊ยบให้ข้อมูลไว้ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะทั้งสองฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็รับแจ้งด้านของสะพานพระปกเกล้าเห็นบอกว่าใช้ได้แต่ทางฝั่งอิสรภาพตัดใหม่ค่อนข้างติดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงลาดหญ้าด้วยตรงท่าดินแดงนะครับก็น่าจะเป็นผลมาจากทางฝั่งประชาธิปกนะที่ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรบ้านแขกวงเวียนใหญ่ไปกลับ2ฝั่งก็เลยไปกระทบด้านของอิสรภาพตัดใหม่ก็ลดกันมากแล้วก็ทางฝั่งของลาดหญ้าที่จะเข้าไปทางด้านของท่าดินแดงแล้วก็ตัดอิสรภาพนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับทางฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้าคลองสานก็ชะลอตัวแต่ว่าด้านบนสะพานพระปกเกล้าด้านบนสะพานพุทธไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าราชดำเนินกลางมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวชะลอตัวฝั่งที่มาจากราชดำเนินในก็ชะลอตัวบุ้งหน้าขึ้นปิ่นเกล้าสะพานพระราม8บนสะพานไม่ติดครับแต่ทางฝั่งจปรทางฝั่งวิสุทธิกษัตริย์ทางฝั่งจักรพรรดิพงษ์ฝั่งนี้ชะลอตัวนะครับกรุงเกษมสะพานขาวชะลอตัวบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกยังเคลื่อนตัวได้เจริญผลหนาแน่นต่อเนื่องพระราม1ปทุมวันราชประสงค์ได้ช้าไปกลับเพชรบุรีชะลอตัวเพชรพระรามมาทางฝั่งราชเทวีและประตูน้ำกลับกันต้องผ่านพ้นราชเทวีไปก่อนถึงจะดีขึ้นพระราม6ชะลอตัวอุรุพงศ์พิษณุโลกชะลอตัวยมราชศรีอยุธยาไปกลับบริเวณช่วงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส
1: ์ตัวอุรุพงศ์พิษณุโลกชะลอตัวยมราชศรีอยุธยาไปกลับบริเวณช่วงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เป็นช่วงทางลงสายใต้นะบริเวณจุดดังกล่าวไฟ2ทางต้นที่ LT29 นะเป็นลูกแมวขาวดำนั่งชิดอยู่เลนซ้ายรถไม่ติดนะรถยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากระวังลูกแมวก่อนนะครับก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปช่วยเหลือนะครับขอบคุณคุณทิติมาด้วยนะฮะอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube คุณพระเกอินบอกว่าดูกลุ่มฝนน่าจะแวะหรือว่าน่าจะผ่านรังสิตนะฮะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเฉียดๆนะไม่ได้ผ่านมาโดยตรงแต่ว่าน่าจะเฉียวๆเพราะว่าเขาไปทางด้านของปทุมแล้วก็พัดไปทางฝั่งของลำลูกกาไปทางด้านของนครนายกนะฮะถ้าโดนก็น่าจะโดนเป็นหางๆเฉียวๆน่าจะไม่โดนเต็มๆแต่ที่โดนเต็มๆเนี่ยจะเป็นบางปะอินบางปะอินวังน้อยอันนี้โดนเต็มๆเลยนะเพราะว่าหลายท่านอยู่แถวนั้นบอกว่าตกหนักเลยนะครับอย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยลมแรงด้วยเขาบอกว่าฝนตกหนักลมแรงแล้วมันก็ไปพัดแบริเออร์นะครับตรงหน้าด่านช่างน้ำหนักวังน้อยเนี่ยขยับออกมากีดขวางอยู่คู่ขนานด้านซ้ายเลยนะส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าฝากระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยจุดดังกล่าวแถววังน้อยนะฮะรัฐวิถีครับแยกตึกชัยชะลอตัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยได้ช้านะฝั่งที่จะมุ่งหน้าสะพานสังฮีก็ต้องผ่านพ้นช่วงแยกสังฮีมาก่อนขึ้นสะพานมาถึงจะดีขึ้นส่วนฝั่งถนนสิรินธรต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบางพลัดยังใช้การได้ครับฝั่งถนนสิรินธรจะไปชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับสิรินธรที่ตัดกับบรมราชชนนีส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวเชิงทางขึ้นจริงๆเขาเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ฝั่งถนนสิรินธรเลยนะยังไม่ทันข้ามไปเลยก็ตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดละนะฮะแต่พอข้ามตรงสะพานสังฮีเข้ามาเนี่ยถนนขาวสุโขทัยเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยใช้ได้นะสามเสนเคลื่อนตัวได้นะครับแยกเกียรติกายแยกบางกระบือใช้กันได้ครับแยกบางโพประชาราษฎร์สาย1สาย2เตาปูนบางซื่อยังไม่มีปัญหานะครับเนี่ยจะมีทางฝั่งสะพานพระราม7ข้ามไปวงสว่างอันนี้ชะลอตัวแล้วก็ฝั่งพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามอันนี้ก็ชะลอตัวส่วนทางฝั่งประชาชื่นบริเวณช่วงประชานุกูลก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วเช่นเดียวกันรัชดาไปกับประชานุกูลชะลอตัวนะครับรัชวิภารัชโยธินถ้าในส่วนรัชดาไม่ค่อยติดท้ายไม่ค่อยยาวแต่ถ้าเป็นส่วนพหลอันนี้ท้ายยาวทั้งฝั่ง5แยกทั้งฝั่งเสนาเกษตรฝั่งนู้นที่จะมารัชโยธินหนาแน่นเหมือนกันไปกลับเลยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นงามวงวานงามวงวานชะลอตัวพงเพชรขาออกขาเข้าชะลอตัวบางเขนต่อเนื่องไปลงอุโมงค์เกษตรส่วนทางฝั่งรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาแยกแครายยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันไปสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดนะทั้ง2สะพานนี้ใช้กันได้ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรไปจนถึง M81 บริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานทั้ง2ด้านครับคุณสันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกุศลมาครับ
0: ครับพี่สันติอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานพระราม3และผมเพิ่งลงมาจากสะพานน่าจะเป็นข้ามแยกเจริญราษฎร์ผมไม่แน่ใจ
0: อ๋อเป็นรถอะไรอ่ะพี่จอดเสียหรอ
1: เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองครับจอดอยู่กลางสะพานเลยเสียอยู่เลนซ้าย
0: อยู่เลนซ้ายกลางสะพานข้ามเจริญราษฎร์นะครับ
1: ใช่ๆครับ
0: อ๋อครับอันนี้เป็นฝั่งที่จะมา5แยกนะละน้อง
1: พอลงมาจะเป็นเทอร์มินอลอ่ะ
0: พี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเทอร์มินอลใช่ไหม
1: อยู่ฝั่งเดียวกันเลยครับ
0: อ๋ออยู่ฝั่งเดียวกับเทอร์แสดงว่าข้างหน้าเป็นถนนตก
1: ใช่ๆครับผมตอนน
0: ี้
1: ผมอยู่บนสะพานพระราม3
0: โอเคโอเคข้างหน้าเป็นขาออกนะเป็นขาออก
1: ขาออกใช
0: ่ไหมใช่ใช่ที่จะข้ามไปรัชดาท่าพระใช่ไหม
1: ใช่ใช่คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้แล้วรถติดไหมครับตรงนั้น
1: ก่อนขึ้นสะพานชะลอตัวครับพอหลุดตรงนั้นก็โล่ง
0: อ๋อฮะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นกอันตรายเนาะแล้วกลางสะพานด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วบนสะพานพระราม3รถเยอะไหมครับเนี่ย
1: อ๋อโล่งเลยครับโฟเลย
0: ไม่ติดเลยเหรอวันนี
1: ้ไม่เลย ทั้งฝั่งตรงข้ามก็ไม่ติดโล่งเลยครับ
0: สองฝั่งเลยมีฝนไหมฮะเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีด้วยอ๋อ
1: ไม่มีครับแต่คึมคึมหน่อย
0: เหรอเดินทางปลอดภัยอันนี้ลงรัชดาท่าพระยังครับ
1: กำลังจะลงครับ
0: แล้วติดไหมติดไหมข้างหน้าติดไหมครับ
1: นิดหน่อยครับไปติดตรงไหนเนี่ยมันน่าจะไปติดเบี่ยงจะออกซ้ายอ่ะ
0: ราชพฤกษ์อะไรตรงนู้นเหรอ
1: ใช่ใช่ครับที่จะเบี่ยงออกซ้ายเขาไปลงอุโมงค์อ่ะเขาจะไปเบียดกัน
0: ตรงแยกใช่ไหมตรงแยกสัญญาณไฟตรงนั้นแต่ถ้าลงอุโมงค์ไปก็ไม่ติดใช่ไหมฮะเนี่ย
1: กำลังจะลงครับ
0: ได้ครับ
1: ไม่ติดเลยโฟเลยมองข้างหน้าแล้วโฟเลย
0: เดินทางปลอดภัยพี่สันติขอบคุณมากนะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีนบุรียังไม่มีกลุ่มฝนนะครับถ้าใกล้เคียงที่สุดมันจะเป็นในส่วนของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับถ้าใกล้เคียงที่สุดนะแต่ว่าเป็นกระจายครับแบบละอองแบบเบาๆเลยอะแต่ถ้าเป็นมีนบุรีเนี่ยไม่ได้รับแจ้งนะคุณ AA ที่สอบถามมาในทางคอมเมนต์ YouTube นะถามว่ามีนบุรีจะมีฝนไหมไม่ตอนนี้ไม่มีฮะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงค่ำอะไม่แน่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งมานะแล้วก็ดูจากทิศทางลมดูจากการเคลื่อนตัวที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วเนี่ยไม่มีนะยังไม่มีนะครับก็จะมีที่หนองแขมอะที่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับเป็นละอองอยู่ที่หนองแขมแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับส่วนกลุ่มใหญ่จะอยู่แถวพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องไปทางปทุมธานีนะที่กลุ่มใหญ่ๆที่บอกว่าฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงฝากระวังด้วยละกันนะใครอยู่แถวนั้นพญาไทชะลอตัวตรงแยกปทุมวันนะฝั่งที่มาจาก3ย่านแล้วก็พระราม4เริ่มแน่นแล้วนะครับพระราม4นี่3ย่านไปวิทยุนะหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ตรงแยกเกษมราชก็ได้ตามรอบไฟแยกกล้วยน้ำไทยก็ท้ายไม่ยาวแล้วก็อีกทีก็คือแยกพระขนงส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยโอ้โหท้ายสั้นนะแยกกล้วยน้ำไทยแยกเกษมราชตลาดคลองเตยตัดรัชดา3แยกคลองเตยใต้ด่วนมาได้เรื่อยๆนะพระราม4เข้าเนี่ยจะไปแน่นก็ตรงสะพานเหลืองส่วนทางฝั่งเจริญผลบรรทัดทองท้ายสั้นด้านของบรรทัดทองแต่ด้านของพระราม1เนี่ยหนาแน่นนะไปปทุมวันไปราชประสงค์กลับกันก็แน่นเหมือนกันอโศกนี่กลายเป็นว่าฝั่งที่มาจากอโศกเพชรจะไปอโศกสุขุมนี่กลายเป็นว่าฝั่งนี้ดีขึ้นนะครับแต่ฝั่งกลับกันยังไม่ค่อยดีนะฝั่งที่จะไปอโศกเพชรจากอโศกสุขุมไปนี่ฝั่งนี้ยังติดอยู่ฮะแล้วก็ข้ามทางรถไฟไปแยกพระราม9อ่ะฝั่งนี้ก็ยังมีท้ายอยู่แต่พอเข้ามารัชดาพิเศษไม่ติดนะไปเทียมร่มมิตรไปประชาสงเคราะห์ไปสุทธิสารไม่ติดเลยครับไปลาดพร้าวไประโจทินก็ไม่ติดนะครับเนี่ยมาได้นะจะไปแน่นอีกทีจะเป็นช่วงรัชวิภาที่จะไปประชานุกูลนะช่วงนี้แน่นนะชะลอตัวถ้าผ่านพ้นประชานุกูลขึ้นสะพานพระราม7ก็ไม่ติดแล้วนะครับด้านบนสะพานพระราม7ก็ไม่ติดนะฝั่งที่จะมาวงสว่างดูจะชะลอตัวมากกว่าด้วยซ้ำทางฝั่งของติวานนท์จากซอยเรวดีไปแครายได้ช้าครับแต่ทางฝั่งรัตนาธิเบศเข้าแครายเนี่ยมาได้นะไม่มีท้ายแล้วด้วยนะใช้ได้แล้วนะงามวงวานติดขาออกก่อนถึงพงเพชรขาเข้าแน่นก่อนตัดวิภาต่อเนื่องเกษตรเชิงทางลงส่วนสนามบินน้ำชะลอตัวติวานนท์ออกส่วนติวานนท์เข้าไม่ค่อยติดใช้ได้สามัคคีใต้ด่วนตัดประชาชื่นไม่มีปัญหาจะมีชะลอตัวนิดหน่อยตัดเลี่ยงเมืองปักเกร็ดก่อนออกสามัคคีตรงติวานนท์ห้าแยกปักเกร็ดใช้ได้นะครับทุกด้านเลยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยทุกด้านเลยใช้ได้หมดเลยจะมีฝั่งแจ้งวัฒนะที่ลดเยอะแต่ว่าเขาจะเป็นช่วงหน้าศูนย์ราชการเข้าออกนะที่มีชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นใต้ด่วนมาข้ามแยกเมืองทองจุดนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันสำหรับฝั่งขาออกขาเข้าไม่ติดนะครับแล้วก็เรียบคลองปอบปาที่จะเข้ามาป๊อปปูล่าเข้ามาทางเมืองทองเนี่ยวันนี้รถเยอะนะนี่หนาแน่นเลยนะวันนี้หนาแน่นเลยตรงเรียบคลองปอบปานะครับเข้ามาตรงเมืองทองเนี่ยชะลอตัวกันนะครับส่วนแจ้งวัฒนะเข้ายังไม่ติดจะมีชะลอตัวก่อนถึงซอย14ไปหลัก4ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดนะครับก็จะไปหนานแน่นอีกครั้งก็ด้านของรามินทาละรามินทาไปลาดปักเขาก็ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดฮะวัชรพลคูบอลโอ้ใช้ได้ครับหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์อีกเล็กน้อยแล้วก็อีกทีก็แถวเศรษฐบุตรเลยฮะไปตัดสุวินทวงศ์เลยครับที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันรามินทาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยเข้ามากม8อ๋อมีตรงกม6ครับที่ชะลอตัวกันอยู่ผ่านพ้นจุดนี้มาวัชรพลมยลาภไม่ติดเลยครับจนไปถึงพะขนเลยอ่ะใช้การได้ครับตลอดเส้นทางด้านของรังสิตนครนายกครับขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหาตั้งแต่คลอง7เข้ามาเนี่ยวัดมูลจินดากาญจนาตะวันออกคลอง3คลอง2ตัดพะขนต่างระดับรังสิตก็ใช้การได้นะครับตลอดเส้นทางเลยฝั่งกลับกันจะมีชะลอตัวส่วนรังสิตปทุมไปรังสิตนครนายกที่คลอง2ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นวัดเขียนเขตยังใช้ได้นะครับสายไหมรถจะเยอะตรงช่วงแยกตรง แยกตัดซอย56อันนี้น่าจะเป็นจุดประจำของเขาใช่ไหมรถตรงนี้จะชะลอตัวกันเป็นแยกนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปก็ใช้ได้กลับกันนี่ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ท้ายก็ยังสั้นด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับท้ายก็ยังสั้นส่วนคูคตลำลูกกาเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรฝั่งขาออกมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงแถวคลอง3ไปคลอง4แต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับดูแล้วก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่คือท้ายน่ะมีแต่ว่าท้ายยังไม่ยาวท้ายอ่ะสั้นนะบริเวณจุดดังกล่าวก็ถือว่าท้ายแถวยังสั้นอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของพหลแถวข้อปอนะขาออกปกตินี่รถจะเริ่มเยอะละแต่ว่าวันนี้ดูแล้วเนี่ยเขายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะถึงแม้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นถ้าผ่านพ้นคอปอไปก็ใช้ได้แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยต่างระดับรังสิต4มุมเมืองหน้าเซียไม่ติดนะครับแต่ว่าก่อนถึงคอปอเนี่ยที่ชะลอตัวกันอยู่ในจุดเนี้ยก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดูดีกว่าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมหาชัยดำเนินการเปิดใช้สะพานกลับรถบริเวณทางหลวง M82 นะครับด่านสมุทรสาคร1กับเข้าเมืองสมุทรสาครที่หลักกิโลเมตรที่27+500ด้านซ้ายทางฝั่งขาออกวันที่13 กรกฎาคม 2569เมื่อเวลา9:39 นครับรถที่ใช้สะพานกับรถดังกล่าวเมื่อลงสะพานมาจะสามารถชิดซ้ายออกช่องทางคู่ขนานเพื่อเข้าเมืองสมุทรสาครและชิดขวาเข้าช่องทางหลักเพื่อมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสงครามและลงสู่ภาคใต้ต่อไปครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: พระราม2นะครับมุ่งหน้าขาออกมาจากดาวคะนองชะลอตัวก่อนถึงท่าข้ามนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ดีพระราม2บริเวณช่วงต่างระดับบริเวณช่วงแถวแสมดำบริเวณช่วงแถวพันท้ายไปจนถึงมหาชัยข้ามท่าจีนโดยรวมยังใช้ได้นะครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนด้านของสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้ามาพระประแดงขาออกเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมส่วนฝั่งกลับกันใช้กันได้ดีกว่านะครับด้านบนสะพานภูมิพล12วงแหวนอุตสาหกรรมไม่มีปัญหาการจราจรเลยลงพระราม3ขึ้นลงใช้กันได้ลงสุขสวัสดิ์ก็ยังใช้กันได้ปู่เจ้าสมิงพรายช่วงนี้ขึ้นลงไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันจะมีทางฝั่งของกาญจนพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่มาจากช้างเอราวัณที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนพิเศษฝั่งนี้ได้ช้าและก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณช่วงใกล้เคียงกับช้างเอราวัณเลยส่วนฝั่งที่มาจากบางครุสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2บางขุนเทียนจะมีชะลอตัวบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนพิเศษฝั่งนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าผ่านพ้นบริเวณช่วงเชิงทางลงสะพานกาญจนพิเศษมาปากน้ำบางเมืองต่อเนื่องบางแก้วยังใช้ได้ตลอดเส้นทางหน้าด่านบางแก้วเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรหน้าด่านบางขุนเทียนเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรคุณต้นรักสอบถามทางด่วนมาพอดีเลยนะก็ฟังไปเพลินๆแล้วกันนะฮะทางด่วนตอนนี้การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก็อย่างที่บอกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาพระราม2จะมีชะลอตัวตั้งแต่ช้างเอราวัณจนถึงสะพานการจราพิเศษส่วนฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นแค่เชิงทางขึ้นถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีโดยรวมใช้กันได้ดีนะตลอดเส้นทาง S1 บางนาเข้าออกหน้าด่านไม่ติดดาวคะนองหน้าด่านไม่ติดนะสะพานพระราม9ขาออกเชิงทางขึ้นมาจากต่างระดับบางโคร่ชะลอตัวมากกว่านะครับส่วนฝั่งที่มาจากดาวคะนองเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเดี๋ยวไปติดตามกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งสองร้อยครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
4: ครับผมในส่วนสายเฉลิมมหานครนะครับผมจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับแต่ดินแดงเวลานี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็มากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมทางลงพระราม4เวลานี้ก็ยังถือว่าลงได้ต่อเนื่องชะลอตัวตามรอบไฟแดงครับส่วนทางออกดุพิทักษ์ตอนนี้ก็คล่องตัวส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับขาออกเมืองตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่ครับผมแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ยังคงข้อได้ต่อเนื่องครับส่วนทางลงดินแดงก็มีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางลงเล็กน้อยครับผมแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือครับณด่านบางนาตอนนี้ก็ลดน้อยแล้วครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วลดมากแต่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือแล้วก็ แต่ต่อเนื่องก็จะไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงท่าเรือครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางอ่านลงนะครับผมแล้วก็เชื่อมเข้าด่วนฉลองก็ถือว่าคล่องตัวครับจากดาวคะนองนะครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับนอกจากดาวคะนองตรงนี้ก็ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือในส่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาที่มีปริมาณรถมากนะครับฝนที่ฝั่งขับกันขาออกเมืองนะครับผมก็จะชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณเนินพระราม3นะครับผมช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผมตอนนี้ก็แค่ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับฝนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดครับผมแล้วก็หน้าด่านประชาชื่นก็มีสะสมเล็กน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับผมเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับแล้วก็ตระหนักแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงลำคำแหงแล้วก็มุ่งหน้าสีนครินทร์มอเตอร์เวย์เดินมาก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้ก็จะมาชะลอตัวช่วงบริเวณตั้งแต่ทางขึ้นยมราชแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังกลับกันนะครับผมเวลานี้ก็มีมาชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับบางโคเล็กน้อยครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชคมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวเลยครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ยังคล่องตัวอยู่ครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนช่วงนี้ท้ายจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณช้างสามเสียมาเลยครับผมตั้งแต่ทางขึ้นปากน้ำมาเลยนะครับแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคุแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมเราก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุมาจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางปากน้ำก็คล่องตัวครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปยันคล่องตัวก็จะไปถึงช่วงบริเวณบางแก้วเลยครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับทั้งสองฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายอุดรรัฐยานะครับทั้งสองฝั่งก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจะสร้อยกันต่อครับมีอุบัติเหตุจากคุณต้นประการนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่18ครับมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก3คันเลยนะครับคือลักษณะคุณต้นบอกว่าชนท้ายกันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวารถติดแล้วนะครับหลักกิโลเมตรที่18ครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่18บรรทุก3คันชนท้ายกันครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับเมื่อสักครู่กรณีคุณสันติฝากระวังนะครับไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายได้หรือยังนะบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ถนนพระราม3เป็นฝั่งขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปถนนตกบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์เลนซ้ายกลางสะพานเลยมีแท็กซี่สีเหลืองจอดเสียอยู่กลางสะพานเลยอยู่เลนซ้ายนะครับถนนพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนตกกลางสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์อยู่เลนซ้ายนะครับฝากระวังด้วยนะตอนที่คุณสันติมาบอกว่าท้ายยังไม่ยาวนะตอนนี้เดี๋ยวผมลองกลับไปดูให้โอ้ท้ายมาแล้วนะครับมีชะลอตัวนะแต่ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายไปยังนะเพราะว่าหัวแถวเขาอยู่หน้าห้างนะครับเขาไม่ได้อยู่บนสะพานนะหัวแถวเนี่ยนะหัวแถวเนี่ยเขาลงมาอยู่ตรงหน้าห้างนะถ้าผ่านพ้นไปก็ใช้ได้นะครับแยกถนนตกถ้าเป็นฝั่งพระราม3เนี่ยยังไม่ติดนะแต่ถ้าเป็นฝั่งเจริญกรุงเนี่ยชะลอตัวนะตรงแยกถนนตกนะครับส่วนถนนตกเองที่จะมุ่งหน้ามาแยกถนนตกก็ได้ตามรอบไฟครับท้ายก็ไม่ได้ถือว่ายาวนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ฝั่งสะพานกรุงเทพก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันคุณจิรทีพแยกสะพานพระนั่งเกล้าไม่มีฝนครับมีเมฆเทาๆขอบคุณพี่จิรทีพด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube แยกบุคโลชะลอตัวนะครับทั้งฝั่งสะพานกรุงเทพทั้งฝั่งมหิสวรรค์ทั้งฝั่งเจริญนครนะทั้ง2ด้านเลยนะครับเจริญนครไปกลับเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแยกตากสินยังใช้ได้แยกมหิสวรรค์ยังเคลื่อนตัวได้ก็มีเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับอาจจะชะลอตัวจุดดังกล่าวแนวก่อสร้างส่วนอิสรภาพใหม่ติดนะลัดย่าเข้าออกท่าดินแดงคลองสารตรงตัดอิสรภาพกับลัดย่าก็ค่อนข้างติดนะฮะไปกลับส่วนคลองสารเนี่ยไทยสั้นทั้งฝั่งลัดย่าทั้งฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาทั้งฝั่งเจริญนครแต่ทั้งฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาที่มาจากพญาไม้มาจากสะพานพระปกเกล้าอันนี้ยังติดนะอันนี้ยังติดนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าดินแดงนะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าขาออกก็เริ่มชะลอแล้วนะมีท้ายประมาณเชิงทางลงส่วนกลับกันไม่ติดนะครับสะพานพุทธดูท้ายจะสั้นกว่าอรุณอมรินทร์ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่อิสรภาพต่อเนื่องซอย21ได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจรัญบางขุนนนท์ไฟฉายชะลอตัวนะครับไปกลับพรานนกชะลอตัวมุ่งหน้าไฟฉายอีกด้านหนึ่งวังหลังชะลอตัวที่จะมุ่งหน้าไปแยกสิริราชแล้วก็ถนนอรุณอมรินทร์ทั้งสองฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกสิริราชชะลอตัวนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงตัดบรมแล้วก็เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าไม่ติดถนนราชดำเนินกลาง2ฝั่งชะลอตัวคอกวัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจักรพรรดิพงษ์ชะลอตัวจปร.วิสุทธิกษัตริย์ก็เหมือนกันนะครับลงมาจากพระราม8ด้านบนสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนี่ไม่มีปัญหาการจราจรจรัญช่วงบางพลัดฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7จะชะลอตัวมากกว่าส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาไฟฉายจะชะลอตัวตัดบรมส่วนถนนบรมราชชนนีทางขึ้นลงตรงแถวแยกบรมคู่ขนานลอยฟ้ายังใช้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงโค้งสายใต้เก่าตรงตลิ่งชันตรงสายหนึ่งตรงต่างระดับฉิมพลีก็ยังใช้ได้นะครับเนี่ยไปกลับนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับราชพฤกษ์วันนี้เคลื่อนตัวได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์หน้าห้างเข้าออกรวมไปถึงลงลอดวงเวียนบางขุนกองก็ยังใช้การได้นะครับรอบๆวงเวียนบางขุนกองวันนี้ใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นราชพฤกษ์ไม่ว่าจะเป็นนครอินทร์ไม่ว่าจะเป็นต่างระดับบางคูเวียงใช้ได้นะครับแล้วก็บรมมาทางด้านของฉิมพลีมาสาย2สาย3 ไปจนถึงสาย4ไปศาลายาไปได้ครับตลอดเส้นทางเลยวันนี้ไม่ติดเลยครับใช้กันได้ยาวๆเลยทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเหมือนจะมีชะลอตัวขาเข้าแค่จุดเดียวนั่นก็คือบริเวณช่วงแถวๆหมู่บ้านดีเคก่อนถึงข้ามทางรถไฟไปพระราม2ส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ต่างระดับพระราม2ที่จะไปเพชรเกษมไปบรมไปบางใหญ่ไม่ติดเลยนะครับเนี่ยไปบางบัวทอง340ก็ใช้ได้ครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานส่วนตะวันออกหมายเลข9บางพลีไปบางปะอินโอ้ใช้การได้ครับตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาเลยไปกลับนะไปกลับไม่มีปัญหาเลยศรีนครินทร์เข้าศรีพัทชะลอตัวขาออกปราสาทศรีเอี่ยมไม่ติดนะฮะใช้ได้นะจะมีตรงเนี่ยศรีพัทกับลำสาลีแต่ลำสาลีท้ายเขาก็สั้นนะครับท้ายก็ไม่ได้ยาวอโศกติดเพชรบุรีราชทีวีประตูน้ำอันนี้แน่นพระราม1เพลินจิตอันนี้ติดแล้วก็พระราม4ครับเป็นช่วง3ย่านไปกลับเลยแล้วก็ตรงสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเยียมอันนี้รถเยอะสาทรใต้สาทรใต้จะมีแยกสาทรสุรศักดิ์ครับที่แน่นๆกันสาทรเหนือก็ถ้าผ่านพ้นแยกนรินทรไปก็ใช้ได้ครับสีลมมีชะลอตัวแยกนราลมสาระแดงก็ท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับจะยาวฝั่งพระราม4ซะมากกว่าครับอังรีดูนังด้วยที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4ส่วนฝั่งเฉลิมเผ่าท้ายก็มีสะสมนิดหน่อยได้ตามรอบไฟนะครับพระราม1น่าจะแน่นกว่าแล้วก็ฝั่งราชดำริที่จะไปประตูน้ำอันนี้แน่นนะวิทยุชะลอตัวเพลินจิตหลังสวนใช้ได้สารสินถ้าจะไปราชดำริฝั่งนี้ไปได้แต่ถ้าจะไปวิทยุจะมีปริมาณรถมากกว่าแล้วก็รัชดาไป5แยกนละนองไปพระราม3ไม่ติดนะครับฝั่งกลับการชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแยกอโศกสุขุมวิทครับท่านพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำครับท่านสารวัตรจราจรสนบางซื่อท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับในพื้นที่ท่านสารวัตรครับ
1: ครับเอาทีละเส้นแล้วกันเนาะพลังหกขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวดีนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้โรงเรียนเลิกแล้วอะไรแล้วก็การจราจรเคลื่อนตัวดี
0: คร
1: ับตัวที่พินขาเข้าเคลื่อนตัวดีขาออกรถมีปริมาณมากนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะ
0: ครับ
1: จุดที่สามตอนนี้เริ่มมีปริมาณรถละแต่มีเจ้าหน้าที่จราจร4นาย
0: ย
1: ืนตั้งแต่แยกสุทธิสารยันอินทรมรา4นะ
0: อ๋อครับ
1: ก็อำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ส่วนในเส้นอีกเส้นนึงก็คือจาก5แยกลาดพร้าวที่จะไปอตก.แล้วก็จะไปขึ้นด่วนตรงหมอชิดรถมีปริมาณมากนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟหน้าหมอชิดกำแพงเพชร2ขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวดีครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งหน้า5แยกลาดพร้าวรถมีปริมาณเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟตรงแยกลาดพร้าวครับผม
0: ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับท่านสารวัตร
1: วันนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวนะไม่มีวันนี้ยังไม่มีเลย
0: ครับ
1: มีแต่ก็แก้ไขก่อนที่จะถึงชั่วโมงเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะขึ้นนิดๆเองครับผม
0: ครับผมวันนี้ดูรถน้อยๆนะครับใช่ไหมฮะท่านสารวัตร
1: รถมันจะเป็นอย่างนี้ครับวันจันทร์จะน้อยเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: มันปกตินะวันจันทร์วันพุธจะน้อย
0: อ๋อวันจันทร์วันพุธใช่ไหมฮะสองวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมขอถามว่ามันน้อยไหมแต่ก็มันก็น้อยกว่าปกตินิดหน่อยเองแต่ลองสังเกตดูครูลองสังเกตดูนะวันจันทร์รถจะน้อยนิดนึง
0: อืมครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัต
1: ร
0: เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะครับท่านพันตำรวจโทประสิทธิ์ทิพย์ขำนะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่นะครับวันนี้อย่างที่หลายท่านตั้งข้อสังเกตกันก็บอกวันนี้ดูการจราจรจะใช้การได้ดีกว่าทุกวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรก็หลายท่านแจ้งเข้ามาบอกว่าวันนี้ดูประหลาดใจว่าทำไมจุดที่ตัวเองอยู่ทำไมรถมันดูน้อยลงนะสำหรับวันนี้นะครับเกษตรนวมินทร์ชะลอตัวตัดเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์สำหรับฝั่งขาเข้าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับแถวลาดประเขาแถวสุคนทสวัสดิ์แถวตัดรัชดารามินทราตลอดมาจนถึงนวมินทร์ก็ยังใช้การได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งพหลที่รถแน่นขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงรัชโยธินเสนาแล้วก็เกษตรแล้วก็ตรงข้ามมศรีปทุมกรมป่าไม้ในช่วงนี้ขาออกพหลก็ดูเหมือนจะชะลอตัวส่วนวิภาวดีรังสิตนะครับมุ่งหน้าหลัก4ไปทางด้านของตรงข้ามสนามบินดอนเมืองมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องฝั่งกลับกันดีกว่าทางฝั่งของแจ้งวัฒนะเริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นแล้วนะครับผ่านพ้นหลัก4มาหน้าสู่ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นเรื่องเมืองปากเกร็ดไปไม่ติดนะครับให้แยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับส่วนทางฝั่งของนครอินทร์ที่มาจากสะพานพระราม5ฝั่งที่จะไปบางคูเวียงเนี่ยไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งติวานนท์ที่จะเข้าไปแครายสนามบินน้ำเนี่ยตรงนี้จะมาติด2ช่วงช่วงที่1ก็คือก่อนถึงซอยเรวดีหัวแถวอยู่แครายช่วงที่2ก็สนามบินน้ำนะครับผ่านพ้นจุดนี้ต่อเนื่องสามัคคีไป5แยกก็ใช้ได้นะไม่ติดแล้วนะครับส่วนทางฝั่งรามกำแหงขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะฮะช่วงผ่านพ้นแยกประเทศปีลามาทางด้านของตรงข้ามโรงพยาบาลรามกำแหงไปทางด้านของลำสันลีอันนี้ชะลอตัวนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แยกรามท้ายไม่ยาวนะไปกลับถือว่าใช้ได้เสรีไทยชะลอตัวแยกนีด้าสัญญาณไฟฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้น2ฝั่งเลยคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับพี่กอล์ฟอยู่ไหนครับ
2: โอ้โหวันนี
1: ้ไหน
2: เทมปุรีเทมปุรีนี่ต้องโอ้โหเลยนะ
1: ชะอำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
1: อ้าว
2: ถนนเทมปุรีนี่แหละ
1: อ๋อถนนขออภัยฮะ
2: โอ้โห
1: เป็นไงบ้าง
2: ไม่ติดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เห็นปะเออทำไมวันนี้รถทำไมรถหลายพื้นที่เขาบอกประหลาดใจว่าวันนี้รถไม่ค่อยติดเป็นเพราะ
2: ก็มาจากตอนมารับลูกค้าจากรามคำแหงซอย24มาว
1: ิ
2: ่งเพชรบุรีวิ่งเพชรบุรีมาเรื่อยๆนะคลองตันเลยอะไรเลยไม่ติด
1: จนถึงไหน
2: เนี่ยอันเนี้ยมาอยู่ชิดลมแล้วเนี่ยอันนี้จะเข้าหลังสวนแล้วเนี่ย
1: ก็ไม่ติดหรอ
2: ไม่ติดใช้เวลาไปประมาณมาถึงหลังสวนนี่ใช้เวลาไปประมาณ25นาที
1: ลงอันนี้เลี้ยวเข้าหลังสวนยังเลี้ยงไปชิดลมเลย
2: หลังสวนแล้วเนี่ย
1: อ๋อแสดงว่าผ่านชิดลมเข้ามาแล้วฮะ
2: เขาแยกหลังสวนใช
1: ่โอ้ยน่าจะโทรมาเร็วกว่านี้จะแนะนำให้ตรงไปไงไปประตูน้ำไปลาดทีวีอะไรตรงนู้นอ่ะ
2: อ๋อไม่ไปอ่ะ
1: แล้วจะเป็นไปไหนสารสินต่อ
2: ใช่จะเลี้ยวขวาเข้าสารสินเข้าสารสินมุ่งหน้าลงมาตักสิน
1: อ๋อครับ
2: พบแปลกมากปกติเส้นเพชรบุรี
1: ใช่
2: ลมแล้วก็เส้นที่จะไปเลี้ยวขวาไปทางวัดพรมอ่ะแต่บ้านวันนี้ไม่ติดเลย
1: เออใช่แล้วตรงรามตรงคลองตันอะไรตรงนั้นก็มาได้ก็ไม่ติดหรอ
2: ไม่ติดเลยทั้งบนสะพานขาเข้าและขาออกไม่ติดเลย
1: เจอฝนบ้างไหมฮะเนี่ยตลอดทางมาเนี่ย
2: ไม่มีฝนสักเม็ดเลย
1: อ๋อครับเดินทาง
2: ก็ไม่แปลกมากเลยวันนี้
1: ใช่หลายท่านก็บ่นมาเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะวันนี้ดูแบบรถน้อยๆนะรถไม่ค่อยติดนะในพื้นที่ที่ปกติไม่เคยติดหนักๆอย่างเงี้ย
2: สงสัยเขากลับไปเตรียมตัวพักผ่อนเพื่อจะรอลุ้นอังกฤษให้เป็นแชมป
1: ์ผ่านอาร์เจนตินาให้ได้ก่อนเถอะก๊อฟผ่านก่อนที่จะมาเจอสเปนพี่อ่ะช่วยผ่านอาร์เจนตินาให้ได้ก่อนเออ
2: ครับ
1: เออ
2: แล้วพี่พันอยู่ไหนในพี่พัน
1: พี่พันเหรอพี่พันโทรมารายงานแล้วนะเมื่อช่วงบ่ายใช่พี่พันโทรมารายงานช่วงบ่ายแล้วคิดถึงเหรอคิดถึงพี่พันเหรอ
2: เปล่าพอดีนู่นไป3,000หลายรอบจะชวนพี่พันกินข้าวแล้วหน่อย
1: อ๋อเขาอยู่วิภาวันนี้พี่พันเขาแจ้งมาตอน 13:30 เขาอยู่แถวบางเขนราชวิภาอะไรช่วงนั้นนะวิภาขาเข้า เออ
2: ท่านก็ไปทั่วเหมือนกัน
1: เออไปทั่วเหมือนกันขอบคุณนะคุณกอล์ฟ
2: ครับ
1: เดี๋ยวบอกให้ว่าคิดถึงเขาว่าอย่าปากแข็งเลย คนเราถ้าไม่คิดถึงเขาไม่ถามถึงหรอก ขอบคุณนะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งผู้ชายก็ปากแข็งไปงั้นแหละนะฮะทำเป็นถามแล้วพอถามว่าคิดถึงเหรอบอกเปล่าไม่จริงนะฮะถ้าเขาไม่ถามนะเขาไม่คิดถึงเขาไม่ถามถึงหรอกนะฮะนี่ปากแข็งเนี่ยตัวอย่างผู้ชายปากแข็งเนี่ยนะฮะสาทรใต้นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรสุรศักดิ์ได้ช้านะแล้วก็สาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นมเหสากสุรศักดิ์ค่อนข้างแน่นนะครับมุ่งหน้าไปตัดสาทรเนี่ยใต้ถนนเจริญราษฎร์ถ้าจะไปพระราม3เนี่ยไม่ติดเลยนะแต่ถ้าจะมาสาทรเนี่ยอันนี้ได้ตามรอบไฟนราธิวาสราชนครินทร์2ฝั่งแยกนรินทร์แยกนราลมก็จะมีปัญหา2แยกนี่แหละถนนจันทร์ใต้ด่วนพระราม3ไม่ติดนะใช้การได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สลดเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวลูกค้ากว่า200คนแตกตื่นวิ่งหนีตายออกนอกร้านเพลิงโหมไหม้รุนแรงรวดเร็วล่าสุดกทม.เผยยอดดับพุ่ง32ศพบาดเจ็บ73คนด้านผู้ดูแลร้านเผยก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณป้ายเหนือเวทีก่อนจะเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นแต่ไม่นานเปลวเพลิงลุกโชนสำนักงานเขตจตุจักรศูนย์ประสานงานณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธินอำนวยความสะดวกติดตามผู้สูญหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผบ.ตร.ชี้เหตุเพลิงไหม้อาจเข้าข่ายประมาทสั่งพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทุกมิติเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายพร้อมเล็งหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงยกเรื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเผยสาเหตุเปลวไฟรุนแรงเกิดจากแก๊สร้อนอัดแน่นวิ่งออกมาเจอกับออกซิเจนรอรื้อซากภายในโรงเบียร์ลาดพร้าวเพื่อตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกขสก.ร่วมยืนไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวพร้อมย้ำรัฐบาลหนุนเต็มที่เดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่พบการซุดเอียงเพิ่มทีมวิศวกรเร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดินอาจฉีดน้ำยาเพิ่มอีกเน้นย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนเลขาปปส.ชี้ที่ผ่านมามีช่องโหว่การตรวจสอบยาเสพติดย้ำเร่งตามตัวผู้บงการใหญ่ส่งยาให้แอร์สาวมีนายันไทยพร้อมส่งข้อมูลหลักฐานให้ออสเตรเลียเตือนคนรับหิ้วของอ้างไม่รู้มียาเสพติดไม่ได้ปลัดมหาไทยเผยกสทเตรียมประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเหี่ยวทุจริตตอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งที่ประชุมกรรมการกลางกรรมการจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยเซ็นอนุมัติพงษ์สวัสดิ์พ้นราชการหลังยื่นลาออกปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วยันทำตามกรอบกฎหมายหลังครบวาระ4ปี18กรกฎาคมนี้ส่วนคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจรายละเอียดอยู่ที่ปปช. DSI ยื่นศาลออก30หมายจับแก๊ง Forex ฟันข้อหาคอมช่อโกงประชาชนยันพบหลักฐานแน่นมัดตัวป้อมพาวุธมากกว่าปมรับเงิน28ล้านปิดท้ายกันที่กรมศิลป์เผยลวดลายพระเมรุมาตรพระพันปีหลวงโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ
4: ์ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรัสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
12: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
13: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
14: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่18นะครับชนกันอยู่3คันเป็นรถบรรทุกนะฮะลักษณะเขาบอกชนท้ายกันอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักนะครับรถติดนะสำหรับจุดนี้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกอล์ฟนะครับเมื่อสักครู่เพชรบุรีฝั่งขาเข้าแยกมิตรสัมพันธ์ที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนก็บอกจะเคลื่อนตัวได้นะไปกลับนะแล้วก็ทางด้านของคุณสันติกรณีที่มีรถแท็กซี่สีเหลืองไปจอดเสียถนนพระราม3กลางสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์เลยเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานสน.วัดพญาไกเจ้าหน้าที่ให้สายตรวจขึ้นไปตรวจสอบแล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากคุณปิยนุชแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ครับสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาออกนะครับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3มีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนพระรามหนึ่งนะครับรับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันพญาไทเองก็แน่นขึ้นนะครับบอกว่า3ย่านไปแต่ด้านของราชเทวีก็ติดแล้วเหมือนกันซอยโยธีนะครับพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ช้านะครับฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่ากรุงเกษมกษัตริย์ศึกไปสะพานขาวชะลอตัวแล้วนะครับจักรพรรดิพงษ์ชะลอตัวไปแต่ด้านของจปรครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกมุ่งหน้าประชาธิปกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับท้ายแถวประมาณเชิงทางขึ้นส่วนสมเด็จเจ้าพระยาที่มาจากสะพานพระปกเกล้าหนาแน่นนะครับประชาธิปกต่อเนื่องไปท่านดินแดงได้ช้าได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปคลองสานเนี่ยไปได้นะครับส่วนท่าดินแดงก็รถเยอะครับมุ่งหน้าไปอิสรภาพตัดใหม่ต่อเนื่องไปทางด้านของลัดย่าชะลอตัวเช่นเดียวกันเจริญนครเข้าออกคลองสานมีชะลอตัวหน้าห้างนะครับแล้วก็ช่วงตัดกับกรุงธนบุรีหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเจริญนครก็ถือว่าใช้การได้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้การได้แล้วนะครับเข้าออกช่วงนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับใช้การได้ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ด้านของสาทรเหนือใต้สาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์แยกวิทยุสาทรใต้หนาแน่นแยกสาทรสุรศักดิ์ครับส่วนด้านของสีลมสีลมมีรถเยอะผ่านพ้นเดโชนะเข้ามาใต้ด่วนส่วนฝั่งกลับกันได้ตามรอบไฟแยกนราลมผ่านพ้นจุดนี้ไปเจอสารแดงตัดพระราม4อีกจุดหนึ่งด้านของสุรวงศ์ชะลอตัวตัดพระราม4นะครับทางฝั่งวิทยุที่จะมุ่งหน้าเพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับกันได้ตามรอบไฟชะลอตัวช่วงตัดแยกวิทยุพระราม4เช่นเดียวกันสุขุมวิทมาทางด้านของพร้อมพงษ์ทองหล่อเอกมัยพระโขนงได้ช้าครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนวัชิรธรรมอุดมสุขบางนาชะลอตัวเหมือนกันไปและกลับแถวบางจากนะครับก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นสันพวุฒิมุ่งหน้าบางนาท้ายเริ่มยาวนะครับส่วนด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับก็มีชะลอตัวหน้าห้างคู่ขนานไปสีเอี่ยมขาโอ้ส่วนฝั่งกลับกันแยกบางนาท้ายแถวยังสั้นอยู่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะฮะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับดูแล้วการจราจรนี่เห็นบอกติดขัดมากเลยนะแล้วก็สภาพนี่โอ้โหนี่เสียหายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสำหรับด้านหน้าตัวส่วนหัวรถบรรทุกเนี่ยนะฮะเป็นบรรทุกพ่วงนะครับโอ้เป็นบรรทุกพ่วงด้วยนะการจราจรก็เลยติดขัดบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่18ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นฝั่งขาเข้า

0: กม18นะเป็นรถบรรทุกพ่วงด้วยเนี่ยนะหนึ่งในคู่กรณีหรือว่าทั้ง3คันนี่อาจจะพ่วงหมดเลยนะชนกันนะแล้วตอนแรกบอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจะผ่านได้แค่เลนซ้ายแค่เลนเดียวนะฮะเนี่ยช่องทางหลักนะอ่ะยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเดี๋ยวมาตามต่อให้ส่วนคนเจ็บไม่ได้รับแจ้งนะครับคนเจ็บถึงตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูรถเสียกัน SOS มานะครับคุณปิยนุชสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับรถจอดเสียอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะอุบัติเหตุบนสะพานพระราม3ค่ะ
0: อ๋อเป็นรถอะไรชนกันนะครับ
1: คือมีอยู่3คันมีปิกอัพคันนึงกระบะคันนึงแล้วก็จักรยานยนต์ค่ะ
0: อ๋อมีคนเจ็บไหมฮะเนี่ย
1: มีค่ะน่าจะเป็นคนซ้อนจักรยานยนต์นะคะเห็นนอนอยู
0: ่
1: แต่ว่า รู้สึกตัวอยู่นะคะเห็นเขาขยับได้อยู่ค่ะ
0: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวใช่ไหมฮะที่บาดเจ็บ
1: ค่ะคนเดียวแล้วก็คนขับไม่เป็นไรค่ะเห็นลุกขึ้นมาเดินได้อยู่ค่ะคนที่เจ็บน่าจะเป็นคนซ้อน
0: อ๋อน่าจะเป็นคนซ้อนอายุประมาณเท่าไหร่คะคนเจ็บเนี่ยอายุเยอะยังฮะ
1: ไม่เยอะนะคะไม่น่าเยอะน่าจะประมาณสัก30กว่า
0: ใส่หมวกกันน็อกไหมครับเห็นไหม
1: ไม่เห็นค่ะ
0: หรอแล้วเขาอยู่เลนไหนกันนะครับตอนที่ผ่านมา
1: เขาอยู่เลนขวาสุดเลยค่ะ
0: เลนขวาสุดเลยอ๋อครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่เนาะ
1: ยังค่ะน่าจะเพิ่งเกิดเหตุได้สักประมาณ10นาทีได้ค่ะพอดีตอนนี้ออกมาแล้ว
0: รถติดมากน้อยแค่ไหนฮะคุณปียนุช
1: อ๋อขึ้นมาเชิงสะพานติดเยอะเลยค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะแต่ว่าพอพ้นจุดเกิดเหตุก็เคลื่อนตัวได้ดีค่ะ
0: ช่วงกลางสะพานมาค่อนมาเชิงทางลงฝั่งนี้ก็ใช้ได้ไหมหรือว่ายังติดอยู
1: ่ได้ได
0: ้ได้ใช่ไหม
1: ยังได้อยู่ค่ะ
0: แล้วรัชดาท่าพระเป็นไงวันนี้ติดไหมฮะลงไปยัง
1: รัชดาท่าพระก็ยังไม่เยอะมากค่ะแต่พอมาตอนนี้อยู่จรัญแล้วก็พอสมควรค่ะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆรถเยอะอยู่ค่ะ
0: แล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างครับฝั่งกลับกัน
1: ฝั่งกลับกันวิ่งได้ค่ะปกติ
0: มีฝนไหม
1: ไม่ติด
0: ฝนตก
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่
1: มีฝน
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยคุณปิยนุชสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณปิยนุชนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับเป็นอุบัติเหตุนะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3กระบะกับจักรยานยนต์เขาบอกว่าคนขับอ่ะไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าคนซ้อนอ่ะบาดเจ็บแต่ว่ายังมีสติอยู่นะยังมีสติอยู่เป็นผู้ชายตอนนี้เนี่ยท้ายเห็นว่ายาวแล้วนะครับเนี่ยสำหรับอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3เป็นฝั่งขาออกท้ายแถวนี่อยู่ประมาณช่วงใต้สะพานแขวนนะฮะหรือว่าสะพานพระราม9อ่ะท้ายแถวเขานะแล้วก็พระราม3ที่มาจากช่องลมช่องนนทรีที่จะมุ่งหน้าเบี่ยงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยจุดเนี้ยได้ช้าครับแล้วก็เห็นว่ามีท้ายเนี่ยชะลอตัวกันมาแต่ฝั่งกลับกันนะไม่ติดเลยฝั่งที่มาจากถนนตกลงมาจากสะพานพระราม3ด้านฝั่งพระราม3จากถนนตกที่จะไป5แยกนรนองเนี่ยใช้ได้นะครับจะมีก็ชะลอตัวสัญญาณไฟตรง5แยกแต่ว่าท้ายแถวเขาสั้นลงแล้วนะก่อนหน้านี้รับแจ้งเมื่อช่วงเย็นบอกว่าติดอยู่ตรงเชื้อเพลิงไม่ขยับเลยที่จะมุ่งหน้าไป5แยกนรนองนะครับเห็นล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วท้ายแถวก็สั้นลงเยอะเลยกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาส่วนด้านของสุนทรโกษาเข้ามาตรง5แยกเนี่ยชะลอตัวได้ตามรอบไฟนะครับทั้งฝั่งที่มาจากกรมศุลอัดนรงทั้งฝั่งที่มาจากคลองเตยพระราม4นะครับทั้งฝั่งของรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปอโศกก็มีชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟก่อนเข้าแยกอโศกสุขุมวิทครับส่วนใต้ทางด่วนสุขุมวิทนะครับนามาทางด้านของอโศกเพลินจิตตรงนี้เนี่ยได้ช้าอยู่นะฝั่งที่มาจากพร้อมพงทองหล่อพระโขนงเข้าไปนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทอโศกมนตรีได้ช้านะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมวิทจะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีแล้วก็ด้านของเพชรบุรีบริเวณช่วงแถวคลองตันมาทองหล่อจากทองหล่อไปพร้อมพงเพชรอุทัยแยกอโศกเพชรนี่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นขึ้นแล้วนะครับคุณชยานิตคุณเอเอคุณปะกิอินคุณกระปุกแดงคุณจิรทีคุณต้นรักคุณทิติมานะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยนะที่เพิ่มเติมกันให้ช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งเพชรบุรีช่วงแถวเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นกันราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าจปรก็ได้ช้าเหมือนกันนะครับแต่ทางฝั่งของสะพานพระราม8ด้านบนน่ะไม่ติดนะใช้การได้ทั้ง2ด้านเลยสะพานสังฮีใช้ได้นะครับ2ฝั่งแต่ถนนราชวิถีที่มาจากการเรือนเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกสังฮีส่วนแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้ตามรอบไฟในวงเวียนรถค่อนข้างมากครับทั้งด้านของราชวิถีที่มาจากตึกชัยทั้งด้านของพญาไทที่มาจากซอยโยธีส่วนฝั่งดินแดงที่มาจากสามเหลี่ยมต่อเนื่องราชวิถีที่เข้าวงเวียนก็ยังได้ตามรอบไฟเช่นกันถนนดินแดงไปทางด้านของประชาสงเคราะห์ไปทางด้านของแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับกลับกันแน่นนะพระราม9ออกนี่แน่นแล้วนะครับเนี่ยไปกระทบรัชดาเทียมร่มมิตรมาแยกพระราม9เลี้ยวซ้ายไปค่อนข้างช้าแล้วก็วัฒนธรรมนะมาจากเทียมร่มมิตรที่จะมุ่งหน้าผังเมืองนี่ก็แน่นเหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งวัฒนธรรมที่จะมุ่งหน้าไปแยกเทียมร่มมิตรตัดรัชดาอันนี้ก็เริ่มมีท้ายเหมือนกันนะครับเนี่ยทางฝั่งรัชดาภิเษกที่มาจากแยกพระราม9จะมุ่งหน้าไปแยกเทียมร่มมิตรก็ยังชะลอตัวเช่นกันต่อเนื่องไปห้วยขวางสุทธิสารใช้ได้นะครับรัชดาลาดพร้าวใช้ได้นะครับทั้งฝั่งรัชดาไปกลับทั้งฝั่งลาดพร้าวเนี่ยจะมีลาดพร้าวขาออกที่เหมือนมีท้ายแถวเขายาวขึ้นเล็กน้อยนะส่วนฝั่งกลับกันก็ท้ายแถวจะสั้นกว่าไปให้แยกลาดพร้าวก็ยังใช้การได้วิภาวดีรังสิตถ้าเป็นแถวช่วงสุทธิสารถ้าเป็นช่วงแถวสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเขาจะไปมีปัญหาตั้งแต่ผ่านพ้นตรง5แยกออกไปทางด้านของรัชวิภาไปทางด้านของวัดเสมียนไปทางด้านของบางเขนเนี่ยที่เขาชะลอตัวกันอยู่นะจะเป็นขาออกวิภาช่วงเนี้ยส่วนฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะครับแล้วก็งามวงวานงามวงวานติดแล้วนะงามวงวานเป็นช่วงบางเขนช่วงเกษตรช่วงพงเพชรเนี่ย3แยกเนี่ยนะไล่มาเลยนะเกษตรบางเขนพงเพชรเนี่ยไปกลับเลยทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้แน่นแล้วนะแล้วก็ประชาชื่นนะครับแยกพงเพชรก็ชะลอตัวเช่นกันส่วนใต้ด่วนนี่จะแน่นตรงรถที่เขาลงมาจากทางด่วนแล้วมาเจอรถทางตรงเนี่ยนะก็เป็นทางร่วมนะทางร่วมช่องทางกันต่อเนื่องไปแครายก็วุ่นวายหน่อยตรงนี้นะครับถ้าผ่านพ้นแครายไปก็ ก็ดีขึ้นละนะครับส่วนของรัตนาธิเบศก็จะดีขึ้นสะพานพระนั่ง9ใช้การได้นะครับตัวเก่าตัวใหม่นี่ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนติวานนท์ที่มาจากซอยเรวดีที่จะไปแครายเนี่ยได้ช้าแล้วก็ช้าอีกจุดหนึ่งก็คือตรงสนามบินน้ำก่อนหน้านี้สนามบินน้ำมีปัญหาขาออกแต่ตอนนี้ขาเข้ามาจากสามัคคีเริ่มชะลอตัวเลี่ยงเมืองนนท์ที่จะไปสนามบินน้ำนี่ก็ชะลอตัวเล็กน้อยแล้วนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นกลับกันนะไม่ค่อยติดสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะใช้ได้นะครับราชพฤกษ์นนท์1ไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระนั่ง9เก่าใหม่2ตัวใช้ได้ต่างระดับบางพูนต่างระดับบางใหญ่อ๋อบางใหญ่ชะลอตัวไป M81 นะครับเนี่ยทางฝั่งรัตนาธิเบศแต่ว่าดูท้ายก็ไม่ได้ยาวครับไม่ได้ยาวครับใช้ได้ครับอ๋อที่ติดเนี่ยคือ M81 อ่ะไม่ติดนะจะไปติดตรงทางที่จะวนขึ้นต่างระดับบางใหญ่เพื่อจะวนไปกาญจนาขาออกเนี่ยอันนี้ติดครับชะลอตัวครับเนื่องจากว่ากาญจนาพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เนี่ยออกไปบางใหญ่เนี่ยรถเยอะครับแต่ฝั่งกลับกันนะไม่ติดเลยนะโอ้ฝั่งกลับกันวันนี้ดีครับวันนี้โล่งเลยครับบางใหญ่เข้ามาฉิมพลีฉิมพลีไปเพชรเกษมเนี่ยไม่ติดเลยครับกาญจนาเนี่ยใช้การได้ดีทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร์
0: สวัสดีครับ
1: ครับถึงไหนแล้วครับเนี่ยวันนี
0: ้วันนี้จะถึงเซนทรัลเวสวิวผมจำเซนทรัลไม่ค่อยได้แล้ว มีหลาย
1: สาขา มีหลายสาขา
0: เพราะต้องโซนบ้านอ่ะทางเวสเกตทางอะไรนะตัวใหม่น็อตวิว
1: แล้วก็มีเวสวิวอีก
0: เรดวิวรอบเลยแล้วก็มีแจ้งวัฒนะอีก
1: มีเซนทันแจ้งอีกวันนี้เป็นไงวันนี้เขาบอกรถไม่ค่อยติดอะครับติดไหม
0: ใช่เมื่อกี้เนี่ยมาเส้นราชพฤกษ์เนี่ยรถไหลเรื่อยๆเลยยาวๆเลยรถเยอะแต่ว่าก็ยังไหลได้
1: ไม่ติดความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ที่ขับมาเรื่อยๆเนี่ย
0: 40-50
1: อ๋อก็ไปได้ตลอดเนาะไม่ได้หยุดนิ่งเลยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ครับเจออุบัติ
0: ไม่มีเลยวันนี้ยังไม่เห็นแล้วก็วันนี้เสียเงิน
1: เรื่อง
0: M4
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลงทะเบียนไม่ถูก
1: แล้ว
0: มันก็เลยไม่ตัดบัตร Easy Pass
1: อ๋อฮะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเตือนมีจดหมายมาเลยวันแล้ว
1: หรอแล้วยังไงคือมันเป็นค่าปรับหรือยังไง
0: ใช่ค่าปรับ
1: อ๋อโดนไปเท่าไหร่เสียค่าปรับไปเท่าไหร
0: ่จาก30 บาท
1: เป็นเท่าไหร
0: ่330
1: อ๋อแล้วจ่ายไปยังเรียบร้อยยัง
0: เรียบร้อยแล้ว
1: โอเค
0: แต่มาดูทีหลังเขามีจดหมายแนบมาด้วยนะเขาบอกว่าถ้าจะอะไรนะแบบเหมือนกับร้องเรียนว่าเราไม่ผิดหรือเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ชี้แจง
0: ให้ชี้แจงเราก็เลยแมวอ่ะจ่ายไปขี้เกียจมานั่งส่งไปส่งมาอีก
1: วันหลังก็อย่าลืม
0: นี่เลยต้องงดกินข้าวเย็น
1: โอ้ยตายแล้วอยู่กับป๋าโถเอ้ยป๋าว่าไงอ่ะเรื่องนี้ป๋าว่าไงให้ทัศนะหน่อยสิป๋าป๋าว่าไง
0: ป๋าบอกจ่ายไปแล้ว
1: ตังใครที่จ่ายตังป๋าหรือตังพี
0: ่ตังพี่
1: อ๋อโอเคฮะสบายใจนะป๋าผมไม่ได้โดนนะ
0: รอบนี้เขาไม่จ่าย
1: อ๋อเขาบอกว่าทำให้อะไรนะทำให้เป็นบทเรียน
0: จะได้รู้ว่าเวลาให้ลงทะเบียนแล้วลงไม่สำเร็จก็ไม่ยอมทำให้เสร็จ
1: ก็เลยโดนเลยนะ
0: เลยโดนเลย
1: อ่ะล่าสุดถึงไหนละพี่นันวริน
0: ถึงอุโมงค์มาขุนกองรถเริ่มที่จะแน่น
1: ครับแต่ไม่ติดนะผมดูก็ไม่ติดนะขึ้นมาจากอุโมงค์ก็ไม่ติดนะ
0: มันจะเป็นรถที่แบบจะเบี่ยงออกไอ้นี่ไง
1: ฮะ
0: เบี่ยงออกอะไรนะเบี่ยงออกไปวงเวียน
1: อ
0: ่ะจะมีช่วงอย่างเนี้ยมันก็จะสะดุดนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็มียังมีแสงแดดอยู
1: ่
0: แต่ก็คึ้มๆด้วยนะ
1: ไม่น่าตกนะตกไหมวันนี้ตกไหมนนตกไหม
0: ยังไม่ตั้งแต่เช้ามาไม่ยังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็นนะ
0: ได
1: ้ได้ครับขอบคุณครับพี่ธันวรินทร์
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ทางทหารบกมารถเยอะนิดนึงนะทางทางรถไฟก็พอดีวันนี้ไม่มีเจ้าที่ก
1: ็
2: เลยอารมณ์มาตุ้มกันเล็กน้อยนะครับก็ออกก็แต่ก็ยังพอใช้ได้ไม่ถึงกับอึดอัดมากมายนักเข้ามาหน้าพระหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้าทางตรงออกมาทางเพชรเกษมนี่จะสลับตัวหน่อย
1: ตรง
2: นี้นะเพราะว่าฝ่าไปทางด้านหน้าพระเกศออกไปทางนู้นก็ไม่เป็นปัญหานะเดชาก็เท่าที่ดูก็ดี
1: คร
2: ับขณะนี้เพชรเกษมด้านขาออกแล้วนะครับจากแยกโคตรเมนมาทางหนองขยำด้านเป็นท่านได้หมดนะท
1: ั้
2: งเข้าและออกนะครับก็ฝนแหมนั่นละอองเป็นละอองละอองเลยคุณเสมาไม่ถึงกับเด็กนะนะ
1: เปลี่ยนไหม
2: เขาเป็นแบบนี้มาช่วงตั้งแต่กลางวันมาแล้วถึงตอนนี้ก็เลิกกระจกหน่อยนะ
1: ครับ
2: ไม่น่ากลัวมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่ากลัวสบายมาก
1: ไม่น่าเปียกนะ
2: แหมยังจะเลิกกันลมหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: โอ้โหพี่ดูถูกฝนมากเลยแน่ตอนนี้ เดี๋ยวเขาจะมาระบายที่ผมนะพี
2: ่ผมว่ามันแหมมันทางนู้นไม่รู้จะพูดยังไงนะพอทางนู้นใกล้ทางเพชรบุรีก
1: ็
2: ทางนู้นพูดยากหน่อยแต่ว่าด้านนี้ทางราชบุรีมามันไม่มีอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: เชิญเลยครับ
3: ตอนนี้ฝั่งขาออกจากยังสิทธิ์นครนายกนะ
1: ครับ
3: ถ้าหลุดจากโรงพยาบาลเปาโลนะการเคลื่อนตัวได้ดีจนแยกกับรถคลองสองก
1: ็
3: จะมีรถที่กลับรถนะก็คือมันจะต้องทางไปหลอกนะฮะ
1: ครับ
3: พอตอนนี้ผมมาถึงที่คลองสามนะตรงดีมาเช
1: ่ครับ
3: นะครับมีท้ายแถวยาวนะฮะน่าจะติดตรงแยกกับรถบริเวณแยกกับรถตรงหน้าน็อตอ่ะ
1: ครับ
3: นะแถวนั้นอ่ะประกอบกับช่องซ้ายอ่ะเขาแบบพยายามแบบหาที่จอดรถกันด้วย
1: ครับ
3: ทำให้มีรถแน่นนะครับ
1: ครับ
3: การจับการที่เคลื่อนตัวยังไม่ดีอยู
1: ่ครับ
3: นะครับครับผมวันนี้ไม่มีฝนแน่ๆ
1: ไม่น่าเปียกเลย
3: มองไปทางโน้นแล้วไปทางประตูทางมี
1: อ๋อมันไปทางตะวันออกใช่ไหมพี่พัดออกไป
3: ใช่
1: ไ
3: หม
1: ครับ
3: แต่ฝั่งข้างหลังของตะวันล่มเลย
1: ครับผม
3: ข้างหลังก็คือทางแถบทางด้านบางนีทางไปน้อย
1: แ
3: ก่ต
1: ะ
3: วันร้อน
1: นะครับได
3: ้ครับโอเคคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีผู้กองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เชิญเลยครับ
4: ครับช่วงก่อนหน้าสักหนึ่งชั่วโมงมีฝนตกแล้วก็ลมแรง
1: ครับ
4: แล้วก็ช่วงเขตซ่อมสร้างช่วงปลายของตอนที่หนึ่งจะเข้าตอนที่สองเนี่ยก็จะมีรถติดสะสมประมาณ2กม.
1: ครับ
4: จะเป็นท้ายแถวประมาณ2กม.ก่อนข้ามสะพานบางยี่หนแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงกม .62 หน้าโรงเรียนสงสุมานนะครับเพราะว่ามันบีบเหลือหนึ่งเลนแล้วก็ทำให้มีรถติดสะสมหน่อยนึง
1: ครับ
4: วันนี้ไม่มีบัตรเท
1: ีย
4: วันนี้ไม่
1: ฝนไหมฝนในพื้นที
4: ่ฝนหยุดแล้วฝนหยุด
1: อ๋อหยุดแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
4: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
11: อ่ะดูนี
10: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
11: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
10: โหเร็วจัง
11: บอกแล้วไงไวไหม
12: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กรณีนะครับมีทางท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์แจ้งมานะครับว่า340นะครับผู้กองบอกว่ามีเรื่องของแนวก่อสร้างนะครับมันก็เลยมีชะลอตัวกันสักพักหนึ่งนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ฝนหยุดอะไรเรียบร้อยก็การจราจรก็ดีขึ้นเป็น340บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่59+425ฝั่งขาออกนะครับก็มีปริมาณรถมากไประยะหนึ่งนะเพราะว่ามันเหลือแค่เลนเดียวมันก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยนะครับตามภาพอย่างเงี้ยก็หนาแน่นกันไปรอบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วทั้งสองฝั่งแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณกอล์ฟบอกว่ามิตรสัมพันธ์ไปใต้ด่วนเพชรบุรีตอนนั้นเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถแน่นแล้วนะพี่ธันวรินทร์บอกว่าราชพฤกษ์สวนผักไปลอดอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองเคลื่อนตัวช้านิดหน่อยนะครับชะลอตัวกันตรงเบี่ยงรถที่จะไม่ลงอุโมงค์นะจะเบี่ยงไปตรงแยกก็มีชะลอตัวกันนิดหน่อยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาคุณหัวโต99นะครับทหารบกหน้าพระเพชรเกษมรถมากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดในพื้นที่นะครับคุณเอกนะเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วก็ตังสิทธิ์นครนายกเป็นฝั่งขาออกคลอง2ไปคลอง4รถมากนะรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันรถจะเยอะกว่านะแล้วก็กรณีของคุณปิยนุชที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชัน JS100 ของเราสะพานพระราม3ขาออกเชิงทางขึ้นสะพานครับมีอุบัติเหตุรถกระบะกับรถจักรยานยนต์คนซ้อนได้รับบาดเจ็บคนซ้อนรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็บอกว่ายังมีสติอยู่นะกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ขาออกนะเราก็เลยประสานงานไปที่สน.วัดพญาไกรับทราบแล้วนะครับส่วนอุบัติเหตุอีกจุดที่ย้ำก็คือทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกติดเริ่มยาวเลยเนื่องจากเป็นรถใหญ่ทั้ง3คันเลยเป็นลักษณะเหมือนเป็นบรรทุกพ่วงอะนะครับก็สรุปว่ามีคนเจ็บนะมีคนเจ็บ1รายนะเราประสานไปที่สภ.บางพลีเจ้าของพื้นที่นะครับก็ขอบคุณทางสภ.บางพลีด้วยนะครับบอกว่ามีคนเจ็บ1รายนะนำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์1เรียบร้อยส่วนรถเนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปละนะส่วนตัวรถเนี่ยได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากสภ.บางพลีด้วยนะไม่แน่ใจก็น่าจะอยู่ระหว่างเร่งระบายท้ายแถวอยู่อ่ะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าก่อนหน้านี้มันติดค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับกม.18ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะครับเพราะเป็นรถใหญ่ด้วยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปสักพักหนึ่งละนะครับก็ต้องขอบคุณทางสภ.บางพลีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พัฒนาการหนาแน่นขึ้นครับฝั่งที่มาจากคลองตันจะไปถาวรทวัฒน์ต่อเนื่องไปสีพัทนะฮะรถติดเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดนะเพชรบุรีช่วงแถวเพชรอุทัยช่วงแถวอโศกเพชรตอนนี้ติดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ติดเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นช่วงจังหวะพอดีของคุณกอล์ฟมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้รถเยอะเลยอ่ะจากคลองตันไปอโศกเพชรนะรับแจ้งว่าหนาแน่นแล้วแล้วก็รัชดา2ฝั่งตรงช่วงเทียมร่วมมิตรนะครับก็ยังชะลอตัวอยู่นะทั้ง2ด้านถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแยกพระราม5มุ่งหน้าไปพิบูลสงครามจากคุณชยานิชนะครับรถน้อยคล่องตัวเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะขอบคุณคุณชยานิชด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับแล้วก็มีลาดพร้าวนะที่บอกว่า5แยกชะลอตัวพหลไปรัชโยธินเสนาได้ช้าแล้วก็รัชดานะครับที่จะไปรัชวิภาประชานุกูลต่อเนื่องวงสว่างรับแจ้งว่ารถเยอะเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นตรงต่างระดับรัชวิภาไปก่อนนะฮะถึงจะดีขึ้นนะครับกรณีแบรีเออร์ที่ก่อนหน้านี้คุณเจี๊ยบเขาแจ้งเข้ามาพหลโยธินฝั่งขาออกแถววังน้อยบอกว่าฝนตกหนักลมแรงด้วยนะครับตรงด่านชั่งน้ำหนักวังน้อยนะมีแบรีเออร์เขาบอกว่ามันขยับออกมาอยู่ช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายรถเนี่ยต้องเบี่ยงหลบกันอันตรายมากเลยนะอันตรายมากเลยเราก็เลยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่นะครับหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยฮะท่านร้อยตำรวจเอกประวัติกนกทองท่านก็ดำเนินการให้เรียบร้อยไม่แน่ใจว่าท่านเปียกฝนด้วยหรือเปล่านะฮะก็บอกว่าเก็บให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณหัวหน้ามากนะครับท่านร้อยตำรวจเอกประวัติกนกทองหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยนะก็ดำเนินการเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับการจราจรก็ไม่มีปัญหานะจุดนั้นแต่ว่าฝากระวังด้วยพื้นน่าจะยังเปียกลื่นกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฝนตกลมแรงมากในพื้นที่แถววังน้อยนะฮะจุดดังกล่าวนะฮะไปเพิ่มเติมในพื้นที่สน.วิภาวดีกันนะครับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญท่านรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับสภาพจราจรช่วงนี้ลงด่วนดินแดงมาทางด้านสุทธิสารยังใช้การได้ดีนะครับ
1: ครับ
2: สุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวนี่ในช่องทางด่วนก็มีปริมาณมากนะครับช่องทางขนานก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้จะหนาแน่นนะครับเลี้ยวซ้ายประชานุกูลเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีบริเวณนี้จะหนาแน่นนะครับเมื่อผ่านจุดดังกล่าวมุ่งหน้าบางเขนออกหลักสี่ใช้การได้ดีนะครับหลักสี่ออกตลาดใหม่สถานีรถไฟดอนเมืองก็ท้ายแถวแฟลตเคหะนะครับชะลอตัวร่วมครั้งเมื่อผ่านพ้นสะพานแกบรถที่1ไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีนะครับวิภาวดีขาเข้าหลักสี่เลี้ยวซ้ายวงเวียนบางเขนยังใช้การได้ดีไม่มีท้ายแถวนะครับแล้วก็หลักสี่เข้าลาดพร้าวบางเขนช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้ดีช่วงนี้ว18ว40ยังไม่ได้รับแจ้งครับคุณเสมาครับโดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับไม่มีจุดไหนที่ว่าหยุดนิ่งเป็นปัญหานะครับ
1: ครับมีฝนไหมครับในพื้นที่ท่านรองสารวัตรครับ
2: ช่วงนี้ยังไม่ตกนะครับก็บรรยากาศก็ปกตินะครับยังไม่มีฝนครับผม
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมเจริญนครจากคุณกอล์ฟนะครับบอกว่าเจริญนครเป็นฝั่งขาออกคลองสานที่จะมุ่งหน้าไปเจริญรัตหน้าห้างมีแท็กซี่จอด 5-6 คันทำให้รถติดนะเดี๋ยวยังไงประสานงานท้องที่ให้นะครับเดี๋ยวประสานงานท้องที่ให้เลยนะเขาบอกว่าหน้าห้างไอคอนสยามมีรถแท็กซี่จอด 5-6 คันจอดกีดขวางการจราจรอยู่นะครับทำให้รถติดการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันบอกว่าเคลื่อนตัวช้าอิสรภาพตัดใหม่ก็ค่อนข้างแน่นนะครับทั้งไปบ้านแขกทั้งฝั่งมาท่าดินแดงแล้วก็ท่าดินแดงเองก็น่าจะจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็เลี่ยงมากันนะครับก็รถเยอะนะครับเนื่องจากว่าประชาธิปกก็ยังปิดการจราจรบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่สองฝั่งไปกลับนะก็จะมาใช้ทางท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพใหม่ไปลาดย่าแทนนะครับรถก็จะเพิ่มมากนะครับสำหรับในพื้นที่จุดดังกล่าวแล้วก็ด้านของลาดย่าที่จะไปคลองสานนี่ท้ายค่อนข้างสั้นละนะแล้วก็ฝั่งกลับกันไม่มีท้ายนะไม่มีท้ายด้านบนสะพานพระปกเกล้าขาเข้าเนี่ยไม่ติดแต่ขาออกเนี่ยช้าเชิงทางลงท้ายแถวฝั่งอรุณอมรินทร์ใช้ได้นะครับเข้าออกตัดประชาธิปกสะพานพุทธยังเคลื่อนตัวได้สะพานปิ่นเกล้าใช้การได้แล้วสะพานพระราม8ใช้การได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินจริงๆบนสะพานเขาไม่ติดนะครับแต่สาทรใต้อะติดรถเยอะนะครับมาจากซอยสนทูมาแยกนรินทรจากแยกนรินทรไปเซนหลุยจากเซนหลุยไปสุรศักดิ์เนี่ยเขาจะติดตรงจุดนี้แหละพอขึ้นสะพานไปก็ไม่ติดนะครับมาเหตุศักดิ์สุรศักดิ์ก็รถมากเหมือนกันเคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันก็มีสลับหยุดตามรอบไฟนะครับแยกสาทรสุรศักดิ์เจริญลาดก็เหมือนกันนะเจริญลาดถ้ามาจากใต้ด่วนเนี่ยจะช้าแต่ฝั่งที่มาจากสาทรสุรศักดิ์จะไปถนนจันทร์จะไปพระราม3ฝั่งนี้ไปได้นะตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาเลยส่วนสะพานพระราม3ขาออกเริ่มช้าแล้วนะครับฝั่งกลับกันขาเข้าไม่ติดถนนพระราม3ถ้ามาจากถนนตกยาวๆไปได้เลยนะจะมีแถวโค้งวัดด่านที่ชะลอตัวนิดหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เข้ามาทางด้านของซอยอมรเข้ามาทางข้ามทางรถไฟ5แยกก็ได้ตามรอบไฟนะครับถ้าข้ามสะพานเป็นรัชดาก็ไม่ติดนะก็ใช้การได้ไปติดอีกทีก็นู่นนะครับอโศกสุขุมนู่นนะอโศกสุขุมวิทนู่นเลยส่วนฝั่งกลับกันถ้ามาจากอโศกมนตรีมาจากอโศกเพชรแยกพระราม9ก็จะมีชะลอตัวข้ามทางรถไฟแยกอโศกเพชรแล้วก็แยกอโศกสุขุมหลังจากนั้นเข้ามารัชดาก็ไม่ติดก็จะมีติดที่เบี่ยงไปตัดพระราม4เนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าข้ามสะพานมายาวๆเลยเนี่ยก็ไม่ติดนะใช้ได้นะครับเนี่ยก็จะมาเริ่มแน่นอีกทีก็แถวช่วงช่องนนทรีโค้งวัดช่องลมไปพระราม3ไปทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละจะไปติดอีกทีก็ใต้ทางด่วนใต้สะพานพระราม9อ่ะครับสะพานแขวนน่ะคราวนี้ก็ไปจนถึงนู่นน่ะเจริญลาดหน้าห้างแล้วก็อีกทีนึงก็คือเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ที่จะข้ามไปทางฝั่งรัชดาท่าพระส่วนสะพานกรุงเทพก็ใช้ได้นะครับจะมีก็สัญญาณไฟบุคคโลมหัยสวรรค์ขาออกขาเข้าก็มีตรงถนนตกแต่ว่าขาเข้าท้ายเขาไม่ค่อยยาวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นราชพฤกษ์ที่มาจากกรุงธนบุรีแยกตากสินต่อเนื่องกันมาโพนิมิตตลาดภูโค้งวุฒากาศก็ชะลอตัวไปจนถึงสวนเรียบถ้าผ่านพ้นสวนเรียบก็ต่างคนต่างไปใช้ได้ไม่ติดใครจะไปราชพฤกษ์ออกไปทางฟู้ดวิลล่าเดอะเซอร์เคิลไปทางตลิ่งชันไปก็ไปได้นะครับก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยข้ามสวนผักข้ามคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็หน้าห้างก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือนู่นเลยแถวคลองอ้อมนนท์อีกทีนึงก็คือแถวคลองอ้อมนนท์ช่องทางคู่ขนานนะรถจะเยอะแต่ช่องทางหลักไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ส่วนถ้าใครจะมาทางกะลาปะพฤกษ์นะเมื่อสักครู่ที่แยกมาจากสวนเรียบเนี่ยมาทางกะลาปะพฤกษ์เนี่ยมากำนันแมนมาสุขาภิบาล1บางแคมาบางโคลัดที่ตัดกับการจราตะวันตกก็ถือว่ามาได้นะตลอดเส้นทางก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12เผื่อใครจะใช้ตอนนี้ก็ถือว่าโอ้ใช้การได้นะครับเนี่ยไม่ติดเลยอ่ะมีแค่ฝั่งที่ลงสุขสวัสดิ์อ่ะที่อาจจะชะลอตัวนิดหน่อยเพราะเขาต้องเบี่ยงซ้ายไปสุขสวัสดิ์ตรงขาออกที่จะไปพระประแดงอันนี้ชะลอตัวนะครับแต่ฝั่งกลับกันก็ไม่ติดนะถ้าใครจะข้ามมาลงสุขสวัสดิ์เข้าเนี่ยใช้ได้นะแถวตัดประชาอุทิศโค้งวัดสารลอดเนี่ย จะเป็นขาออกด้วยซ้ำที่รถเขาจะเยอะกว่าเลี่ยงไปลาดบุรณะก็ได้นะลาดบุรณะนี่ไม่ติดเลยใช้การได้สะพานตากสินอย่างที่บอกว่าไม่มีปัญหา2ฝั่งสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าดีขึ้นนะจากช่วงที่แล้วก็จะมีชะลอตัวเชิงทางลงขาออกสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะมีก็ฝั่งบลมนี่แหละที่ชะลอตัวกันอยู่สะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนบนสะพานน่ะไม่ติดถนนสิรินธรก็ไม่ติดนะครับ2ฝั่งแต่ทางฝั่งราชวิถีที่มาจากการเรือนจะไปสังฮีอันนี้ยังแน่นสะพานพระราม7ไม่ติดแต่ทางฝั่งรัชดาที่มาจากประชานุกูลก่อนถึงวงสว่างอันนี้ได้ช้าสะพานพระราม5นครอินทร์ไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวเพราะว่าต้องไปเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ในช่วงวันที่13ถึง15นะครับจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะฮะกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยอิทธิพลก็จากเนี่ยแหละครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแจ้งเตือน13ถึง19นะครับก็เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะจนถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็เส้นทางสัญจรกันก็จะมีสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2หลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่า2ช่วงเวลาวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะมีเรื่องของงานทาสีตีเส้นจราจรแยกหน้าวัดเทียนดัดอันนี้อยู่ในซอยนะไม่ได้อย
2: ู่ไม่อยู่ถนนเพชรเกษม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในซอยต้องเข้าไปนะตรงหน้าวัดเทียนดัด
2: เมื่อวาน
1: ยื
2: นพัน
1: อ
2: ่ะทักมาไง
1: ใช่
2: ดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแยกวัดเทียนดัดมีกี่จุดกี่แยก
1: อันนี้คือแยกหน้าวัดเทียนดัดแต่ว่าตรงวัดเทียนดัดที่เขาพูดถึงนั่นคือตรงเพชรเกษมแต่ว่าที่เขาตีเส้นเนี่ยที่บอกว่า2วันก็คือหน้าวัดเทียนดัดเขาจะยืนๆกันอันนี้คือต้องเข้ามาจากเพชรเกษมประมาณสัก4กิโล5กิโลนะฮะระยะเวลาก็คือวันนี้พรุ่งนี้เขาทำ2ช่วงเวลาช่วงสายก็จะเป็น9โมงจนถึง11โมงครึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับสองช่วงเวลาวันนี้ตามกันมาทั้งวันเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่27รายนะครับแบ่งเป็นเพศชาย9รายเพศหญิง18รายนะครับแล้วก็เบื้องต้นมีการยืนยันเรื่องของรายชื่อผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย13รายบาดเจ็บเพิ่มเติมเป็น73รายนะครับแบ่งเป็นผู้ชายเนี่ย34รายผู้หญิง39รายกลับบ้านได้แล้ว32รายนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตเนื่องจากการสำลักควันหมดสตินะครับแล้วก็ถูกไฟคอมีอาการตอนนี้ที่พักรักษาตัวอยู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มสีแดงเนี่ย25รายสีเหลือง13รายแล้วก็ส่วนสีเขียวที่บอกว่ากลับบ้านได้ก็คือ32รายแล้วก็มีส่งต่ออีก3รายด้วยนะครับสำหรับทางสำนักงานเขตจตุจักรฝ่ายโยธาก็มีคำสั่งห้ามใช้อาคารนะครับร้านอาหารโรงเบียร์ดาลาดพาวเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อหาญาตินะครับของผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้สูญหายเรื่องของทรัพย์สินสูญหายสามารถแจ้งกับทางสน.ในพื้นที่ได้เลยก็คือสน.พหลโยธินเขาฝากเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์063 4011355ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ063 401 1355ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ได้พูดคุยกับทางด้านของผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึงก็บอกว่าฝากเตือนเรื่องของมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างมันมาพร้อมกับข่าวเลยอ่ะเขาไประบุว่ามีการระดมทุน มีการให้ต้องใช้ค่านู่นค่านี่แล้วก็ให้โอนมาเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งทางคุณวรพลเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีนะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยไม่มีในลักษณะแบบดังกล่าวเลยแต่ว่าทางมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยมีการจัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาทำให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เห็นตามว่าต้องไปเรียกเก็บต้องไประดมทุนอันนั้นคือมิจฉาชีพนะเพราะว่าวันนี้ทางคุณวรพลเขายืนยันว่าทางมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาดำเนินการให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะมีการมอบเงินค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทมีการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทพร้อมกระเช้าเยี่ยมสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้นะครับณจุดลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม1418ต่อแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับ อันนี้เขาฝากประชาสัมพันธ์มาด้วย
2: มิจฉาชีพนี่เนาะเขาจะไปซ้ำเติมเขาอีกนะ
1: ใช่ฮะแย่มากเลยนะถนนเทพรัตน์นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเคลื่อนย้ายไปแล้วเป็นรถใหญ่ทั้ง3คันเลยนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วง3คันเลยชนกัน 1ใน3เนี่ยหน้านี่พังเลยนะครับกม18ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่18ลักษณะเป็นชนท้ายกัน3คันอยู่ในช่องทางหลัก2เลนขวาสภ.บางพลีใช้เวลาดำเนินการเคลื่อนย้ายไปสักพักใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้หลายท่านบอกว่ารถยังติดอยู่มีคนเจ็บ1รายนะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วอยู่ต่อกับทางคุณณัฐยานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณค่ะ

18:17 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางการจราจรอยู่ในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้หรือว่าเดินทางออกต่างจังหวัดก็ได้นะคะรับฟังจสร้อยอยู่ในช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันนะคะหรือทางวิทยุถ้ายังสัญญาณยังชัดเจนอยู่นะเดินทางไปถึงที่จุดไหนไปพบเจออุบัติเหตุหรือว่าการจราจรติดขัดรายงานเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทาง X นะที่ JS100 Radio หรือว่าจะส่งข้อความมาผ่านทาง YouTube Live ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทาง YouTube Live นะคะหลายท่านเลยทีเดียวแล้วก็ส่งข้อความมาสวัสดีในช่วงเย็นนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณ AA นะคะแล้วก็มีคุณอภิชาตินะคะที่ส่งข้อความมาทักทายนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่ร่วมในส่วนของการแชร์ข้อมูลให้กับทางเพื่อนร่วมทางท่านอื่นได้ทราบว่าการจราจรในแต่ละเส้นทางนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพการจราจรกันเลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ในช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่ทางด้านถนนสาทรนะคะในช่วงนี้สำหรับการใช้เส้นทางทางด้านของถนนสาทรใต้มาจากทางแยกวิทยุค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานตักสินในช่วงนี้เนี่ยรถจะเริ่มชะลอตัวก่อนที่จะถึงทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะท้ายแถวเนี่ยพอเลยจากตรงแยกซอยสวนพลูไปเล็กน้อยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะไปจนถึงสัญญาณไฟที่ตรงแยกตัดกับถนนนราธิวาสเลยแล้วก็การเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆรถยังเต็มทุกช่องทางเลยนะคะไปจนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์พอพ้นจากแยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนสาทรเหนือค่ะลงมาจากสะพานตักสินนะมุ่งหน้ามาแยกสาทรสุรศักดิ์ต่อเนื่องมาทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะสาทรเหนือในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังใช้ความเร็วกันได้มาจนถึงแยกวิทยุเลยนะคะก็จะมีติดสัญญาณไฟตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกวิทยุท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆซอยสารแดงนะคะผ่านพ้นจากแยกวิทยุค่ะมุ่งหน้าไปใช้ถนนวิทยุไปทางแยกสารสินต่อเนื่องไปทางแยกเพลินจิตช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าโอเรนเทนนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเพลินจิตค่ะส่วนบนถนนพระราม4ในช่วงนี้นะคะพระราม4มาจากแยกวิทยุออกมาทางใต้ทางด่วนพระราม4ตรงแถวบอนไก่ตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะผ่านพ้นจากใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางคลองเตยไปจนถึงทางแยกตัดกับถนนรัชดาช่วงนี้ก็ยังไปได้นะคะแล้วก็ตรงไปทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะสำหรับช่วงนี้ตรงบริเวณโค้งอรรถกวีรถยังไม่มากนักผ่านจากบริเวณแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้าไปทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องไปทางพระโขนงก็จะไปชะลอตัวตรงช่วงบริเวณซอยที่จะเข้าโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะอันนี้ติดขัดสัญญาณไฟมาจากตรงบริเวณแยกพระโขนงส่วนทางด้านกลับกันพระราม4ฝั่งขาเข้าตั้งแต่พระโขนงมุ่งหน้าเข้ามาจนถึงคลองเตยมาถึงตรงช่วงใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็พอผ่านจากใต้ทางด่วนพระราม4ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรต่อเนื่องจากทางด้านถนนเพลินจิตเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะมาใช้เส้นทางทางถนนเพชรบุรีช่วงนี้จากบริเวณแยกเพลินจิตนะคะที่มาตรงช่วงใต้ทางจากแยกเพลินจิตที่จะมุ่งหน้าไปทางเพลินจิตเหนือไปออกถนนเพชรบุรีไปใช้ทางเพชรบุรีฝั่งขาออกช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอ

0: ตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกอโศกเพชรบุรีนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะยังมีรถหนาแน่นรถที่จะเข้าทางด้านแยกอโศกนะคะที่จะเลี้ยวไปใช้ทางด้านของอโศกมนตรีตอนนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวชะลอตัวเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้ไปอันนี้ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะสำหรับรถที่จะเลี้ยวขวาไปใช้ทางด้านของอโศกมนตรีส่วนรถที่ตรงขึ้นสะพานข้ามแยกอโศกเพชรหรือว่าจะตรงมาทางด้านของถนนอโศกถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสะพานข้ามแยกอโศกนะคะก็พอลงจากสะพานข้ามแยกมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ไปจนถึงตรงช่วงของเอกมัยเหนือนะคะก็ยังคงใช้การได้เอกมัยเหนือต่อเนื่องไปทางคลองตันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็บนถนนรามคำแหงค่ะช่วงที่มาจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาแยกรามต่อเนื่องออกมาใช้รามคำแหงฝั่งขาออกรถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆน่าจะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนขึ้นทางยกระดับรามคำแหงนะคะช่วงนี้พอขึ้นทางยกระดับรามคำแหงไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกับการขาเข้าก็จะมีรถชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกคลองตันนะคะไปกันในพื้นที่ของสน.บุพารามค่ะท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่สน.บุพารามวันนี้นะครับลงจากสะพานพระปกเกล้า
0: ค่ะ
1: รถน้อยครับคล่องตัว
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะมาชะลอตัวตรงก่อนที่จะเข้าสมเด็จเจ้าพระยานิดนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าตรงจุดสมเด็จเจ้าพระยากับท่าดินแดงก็จะมีปริมาณรถค่อนข้างมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ตรงสามเหลี่ยมรัชย่านะครับก็มีปริมาณรถหนาแน่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับตอนนี้ก็ต้องมาช่วยของสมเด็จเจ้าพระยาเพิ่มเติมตรงสามเหลี่ยมรัชย่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนี้ขาลงแต่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกรถน้อยครับรถน้อยวันนี
0: ้ค่ะ
1: มุ่งหน้าแยกบ้านแขกที่จะเลี้ยวซ้ายอิสระภาพรถน้อยคล่องตัวนะครับถนนอิสระภาพก็รถน้อยคล่องตัว
0: ค่ะ
1: นะครับถนนลาดย่าปริมาณรถค่อนข้างมากหนาแน่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับซึ่งจะเป็นทางเลี่ยงซึ่งเป็นทางเลี่ยงไปวงเวียนใหญ่นะครับก็เลยทำให้ปริมาณรถตรงนั้นอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะครับรวมทั้งเป็นทางสี่แยกที่อาจจะแคบนะครับช่องทางการจราจรเป็นรถวิ่งสวนเลนทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้นะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับถนนลาดย่าท้ายขาเข้านะครับขาเข้าท้ายยังไม่ถึงวงเวียนใหญ่นะครับท้ายประมาณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณลาดย่า5นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่มาจากวงเวียนใหญ่มาเข้าลาดย่านะครับถ้าจะตรงไปให้อยู่ในเลนที่2นะครับเพราะว่าเลนซ้ายสุดจะทำให้เป็นช่องทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเพื่อระบายรถที่มาจากลาดย่าแล้วก็ไปบ้านแขก
0: ค่ะ
1: นะครับผมส่วนขาออกก็ตอนนี้ยังไม่มีท้ายแถวสะสมยังเคลื่อนตัวออกถนนสมเด็จแก้ไขสมเด็จเจ้าตากสินกับอินทรพิทักษ์ได้เรื่อยๆนะครับขาเข้าเมืองจากแยกบ้านแขกไปสะพานบุษสะพานพระปกเกล้ารถน้อยคล่องตัวครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้ก็พยายามช่วยเร่งระบายตรงสามเหลี่ยมรัชย่านะครับแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับผม
0: ค่ะสารวัตรครับตั้งแต่ปิดถนนมานี่การจราจรโดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่คือหมายว่าคืออาจจะมีสะสมบ้างเป็นบางช่วงเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ได้แบบติดสาขัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะมีบางช่วงที่ชะลอตัวตรงตอนเช้าก็จะเป็นลาดย่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ตอนเย็นก็จะเป็นสมเด็จเจ้าพระยาที่จะเป็นทางเลี่ยงแต่วันนี้สมเด็จเจ้าพระยาไม่มีปัญหาครับท้ายแถวไม่มีสะสมนะครับลาดย่าก็มีเพียงแค่ ขึ้นของถนนลาดย่า
0: อืม
1: นะครับก็ยังไม่มีปัญหาเราคือเห็นว่าตอนไม่ติดจะติดมากกว่านี
0: ้ค่ะ
1: นะครับอันนี้อาจบานี้อาจผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะทราบแนวทางปัญหาก็เลยอาจจะเลี่ยงเส้นทางไปที่อ้อมแต
0: ่
1: ก็อาจจะดูว่าเห็นว่าปลอดภัยมากกว่าน
0: ะ
1: ครับแต่ในเรื่องของถนนตรงวงเวียนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาไม
0: ่
1: มีปัญหาครับผม
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ก็รอในเรื่องของทางรฟม.กับทางบริษัทผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นผิวครับผม
0: ค่ะสารวัตรทราบว่าเกิดอุบัติเหตุรถล้มเหรอคะ
1: ใช่ครับพอดีเลิกประชุมกองอำนวยการร่วมเมื่อตอน9โมงครับผมแล้วก็เอาข้าวส่งไปให้ลูกน้องที่สน.
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เผอิญว่ารถถนนลาดย่าติด
0: ค่ะ
1: จากทางเลนซ้ายติดก็เลยออกมาทางขวานิดนึง
0: ค่ะ
1: จอดดูรถทางขวาพอไม่มีแล้วก็เลยออกรถนะ
0: คร
1: ับแต่ไม่ได้ดูรถทางซ้ายรถของเอกของสารรถขยะเอกของสารเขาไปไม่ได้ก็เลยจอดเมื่อทันได้ดูก็เลยชนท้ายรถเอาครับก็เลยล้มข้าวกระจาย
0: โหแล้วเป็นไรมากไหมคะสาวว่าเป็นไรไหมคะได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
1: ก็ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็ตัดยอกนิดหน่อยครับอาจจะเราเอาเท้าไปค้ำยันรถไม่ให้มันล้ม
0: ค่ะ
1: แต่เนื่องจากมันเสียหลักไปแล้วก็เลยทำให้ล้มแต่ก็ในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็ต้องฝากขอบคุณท่านผู้ใช้รถใช้ถนนรถตยอกับรถขยะด้วยที่ก็มาช่วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในช่วยยกรถแล้วก็ช่วยเก็บข้าวกล่อง
0: ครับ
1: ที่ทางกองมันก็เริ่มแจกมานะครับก
0: ็
1: ตอนนี้ต้องกินยาแก้ไขครับแต่ก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่ปกติครับวันนี้มาช่วยของสน.สมเด็จเจ้าพระยาตรงสามเหลี่ยมลาดย่าครับ
0: อืมค่ะสารวัตรดูแลสุขภาพด้วยนะคะหายไวๆนะคะสารวัตร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับคุณวิทยาครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เนี่ยแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ถึงแม้ว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุนะอาจจะมีเคล็ดขัดยอกอยู่บ้างแต่ก็ยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรด้วยนะคะคือจะหยุดจะลาจะป่วยจะเจ็บยังไงก็คือถ้ามาไหวก็ยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนท้องถนนนี่ส่งรอยยิ้มให้สักหน่อยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วนะบางคนแบบโอ้โหรถติดมากเลยทำไมตำรวจยังไม่โบกไม่กดไฟจราจรอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ดูในส่วนของพื้นที่อยู่นะว่าตรงไหนสามารถที่จะระบายรถให้ไปได้นะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทุกท่านด้วยแม้กระทั่งคนที่ใช้รถใช้ถนนนะเพราะว่าเข้าใจเลยเวลารถติดบางทีแบบว่าติดนานเกินไปนี่ก็จะหงุดหงิดนะก็เอาใจช่วยทุกท่านเลยนะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้มีการจราจรบนถนนกรุงธนบุรีค่ะมาจากแยกตักสินนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องมาทางต่างระดับส่วนเรียบการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณที่มาตัดกับถนนราชพฤกษ์นะคะมาจนถึงทางขึ้นต่างระดับส่วนเรียบเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆลงจากต่างระดับส่วนเรียบไปใช้กับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ตลอดค่ะส่วนรถที่ไปทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกมาจากต่างระดับส่วนเรียบตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เลยตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ไปยาวๆไปจนถึงนู่นเลยนะคะตรงวงเวียนบางขุนกองฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบแล้วก็ตรงจุดที่เป็นกับรถนะแล้วก็ส่วนรถที่ตรงมาตรงแยกตัดกับถนนรัชดาราชพฤกษ์ตรงเนี้ยมุ่งหน้าต่อเนื่องมาตรงสะพานตรงแยกตักสินต่อเนื่องขึ้นมาสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถนนเพชรเกษมค่ะมาจากตรงบริเวณแยกบางยี่เรือนะคะที่จะมุ่งหน้ามาแยกท่าพระต่อเนื่องออกมาทางบางว่าก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยใต้สถานีรถไฟฟ้าบางว่านะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางช่วงหน้าซิคอนบางแคมาตลาดบางแคมาจนถึงต่างระดับพระราม2ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเพชรเกษมเนี่ยรถที่มาจากถนนวงแหวนกาญจนาก็จะมีการชะลอตัวอยู่ในช่องทางเบี่ยงที่จะมาออกถนนเพชรเกษมนะพ้นมาแล้วเนี่ยใช้เพชรเกษมฝั่งขาเข้าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีชะลอตัวอีกจุดนึงก็คือตรงนี้ค่ะตรงใต้ต่างระดับที่ตากราชพฤกษ์นะแถวๆสถานีรถไฟฟ้าบางว่าท้ายยังไม่ยาวมากนักนะคะก็คือชะลอตัวตรงบริเวณใต้ต่างระดับผ่านพ้นมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกท่าพระเข้ามาทางแยกวังยี่เรือในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้ผ่านทาง X ค่ะคุณโอริเวอร์นะคะแจ้งบอกว่าถนนพระราม4ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปแยกพระโขนงรถติดหยุดนิ่งนานนะคะแล้วก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรมีท้ายแถวสะสมใกล้ๆกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะไปกันที่คุณวินัยนะคะบอกว่าไปเจอต้นไม้เอียงใกล้จะล้มแล้วอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคุณวินัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ที่โคราชนะคะตอนนี้
2: ใช่ครับอยู่ที่โคราชครับ
1: ค่ะไปเจอต้นไม้จะล้มเหรอคะ
2: ใช่ครับมันโน้มเอียงลงมาทีนี้สิ่งที่เป็นพุ่มอ่ะลงมามันลงมาครึ่งถนนแล้วครับก็คือหนึ่งเลนมันจะเป็นเลนสวนนะฮะ
1: อยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: หน้าปฏิรูปที่ดินโคราชครับ
1: หน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินโคราชเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแล้วเป็นต้นขนาดไหนอะคะ
2: อืมก็เป็นขนาดคนโอบสองคนได้คร
1: ับ ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่
1: ครับค่ะอันที่มันจะล้มเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรมีลมมาหรือว่าไงคะ
2: ใช่ครับลมแรงครับลมแรง
1: อ๋อค่ะแล้วมีฝนไหม
2: ตอนนี้เป็นฝนเป็นละอองครับ
1: เป็นละอองค่ะค่ะที่คุณวินัยเห็นเนี่ยคือเห็นก่อนหน้านี้หรือว่าน
2: านเพิ่งเดินทางมาเมื่อกี้เองครับผ่านมาเมื่อกี้ผมใช้วิธีบูทรอดเอาครับก
1: ็
2: คือขับรถจักรยานอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ใช้วิธีก้มรอดเอาคือรถยนต์นี้น่าจะถ้ารถสูงประมาณสักเมตรกว่านี่ก็คือรอดไม่ได้แล้วครับ
1: อ๋อคุณวินัยพอดีดิฉันน่ะดูในแมปบ่าตรงข้ามกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินใช่ไหมคะที่โคราชเนี่ยคือตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ริมรั้วเลยถูกต้องไหม
2: ใช่ครับเป็นริมรั้วเลย
1: ต้นอะไรต้นมะขามเหรอใช่ไหม
2: มันเป็นต้นอะไรนะผมเรียกชื่อไม่ถูกครับเป็นดอกเหลือง
1: ๆเหลืองๆส้มๆอย่างนั้นเนาะใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับเหมือนเป็นส้มที่เขาชอบปลูกตามรั้วตาม
1: แล้วก็ต้นใหญ่ๆ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วคือตอนช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยคือในแมปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยู่ริมถนนด้วยตอนนี้เขายังมีตั้งขายไหมคะ
2: ไม่มีนะครับถ้าเป็นร้านอาหารริมทางจะเป็นช่วงเที่ยงครับทางสปปจะมีช่วงเที่ยง
1: อืมค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้นที่มันเอียงล้มลงมานี่มีกี่ต้นคะ
2: เป็นหนึ่งต้นครับแต่อีกทีหนึ่งต้นก็อยู่ใกล้กันก็เหมือนจะเอียงๆมาเหมือนกันครับก
1: ็
2: คือผมผ่านเส้นนี้ทุกวันผมจะขี่รถลอดตรงนี้ประจำ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือลอดยากแล้วครับลอดไม่ได
1: ้คือเอียงลงมาแบบว่าเกือบจะถึงถนนเลยอะฮะ
2: ใช่ครับกิ่งของเขาอะครับ
1: ค่ะ
2: มาก็คือเท่ากับว่าต้นอะมันโน้มลงมาแล้ว
1: แล้วมีใครไปทำอะไรหรือยังคะตอนนี
2: ้ที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ยังไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
2: ประมาณ10นาทีที่แล้วก็ไม่มีก็คือมันเพิ่งโน้มครับก็คือลมแรงมาก
1: มันเกี่ยวเอาสายไฟลงมาด้วยไหมคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจครับ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือผมก็รอดมาแล้วผมก็พยายามโทรหา
1: ค่ะไม่เพราะว่าเขาต้นใหญ่สมมติถ้าเกิดว่าเขาเกี่ยวสายไฟแล้วล้มลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้างลงมากันหมดเลยอ่ะสินะถ้าเกิด
2: ใช่
1: ค่ะได้ๆเดี๋ยวเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนะอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามสำนักงานปฏิรูปที่ดินที่จังหวัดนครราชสีมาพอดีเลยนะคะ
2: ตรงข้ามเลย
1: ค่ะได้ค่ะแล้วการจราจรตรงช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ผมผ่านมาแล้วครับผมไม่ได้ไปดูแต่ว่าตอนที่ผมหันหลังไปก็คือติดแล้วครับติดขัดแล้วเพราะว่ารถต้องเบี่ยงหลบออกมาเพื่อที่จะมาใช้อุเบียนสวนเล่มนึงครับเพ
1: ื่อ
2: ที่จะเบี่ยงหลบด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นทั้งไปทั้งกลับก็น่าจะมีปัญหาแล้วคร
1: ับ น่าจะชะลอตัวตรงนี้แล้วด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่ค่ะอืมค่ะอ่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่คุณวินัยใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ไปเจอว่ามีต้นไม้มันเอียงลงมาทางด้านของถนนเป็นเส้นทางถนนเดชอุดมนะตรงช่วงบริเวณหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาต้นไม้เนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าต้นไม้นี่มันเอียงขนาดใหญ่เหมือนกันนะเข้าไปดูภาพแล้วเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะถ้าเกิดมันล้มลงมาแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันไปลังเอาสายไฟเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะว่าช่วยไปดูให้หน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้แก้ไขกันได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็มีข้อมูลทางด้านคุณเชษฐานะรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณปิยนุชแจ้งผ่าน SOS บอกว่าไปเจออุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ในฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยแล้วก็ล่าสุดมีคุณเชษฐานะคะผ่านเส้นทางตรงนี้พอดีเลยเพิ่มเติมมาบอกว่าที่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม3มีรถจักรยานยนต์สีแดงจอดอยู่ในช่องทางซ้ายยังไม่เคลื่อนย้ายนะคะก็น่าจะเป็นรถจักรยานยนต์คันที่ชนกับรถกระบะที่ก่อนหน้านี้ที่คุณปิยนุชแจ้งอ่ะนะคะตอนนี้รถเนี่ยจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะยังน่าจะคือน่าจะพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลส่วนรถเนี่ยก็เคลื่อนย้ายเพื่อที่จะให้พ้นกีดขวางนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยภาพรวมนะคะสำหรับรถที่จะขึ้นมาทางด้านสะพานพระราม3นะคะในฝั่งขาออกณขณะนี้เลยนะเดี๋ยวดิฉันขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปพักกันรถนี้ยังมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงใต้สะพานพระราม9เลยนะคะรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยต้องลงจากสะพานพระราม3ไปทางไหมสวรรค์ไปรัชดาเนี่ยถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปเรื่องของการจราจรขอมาดูเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้ร้านที่ตรงสถานบันเทิงที่ตรงลาดพร้าวนะคะที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย27รายแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการรายงานบอกว่าเมื่อตอนช่วง 15:30 นาทีมีรายงานว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้นะคะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทล่าสุดเสียชีวิตลงแล้วเพิ่มเป็นอีก1รายนะคะจาก27รายตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด28รายนะคะทั้งนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเองก็อยู่ระหว่างการรอญาติผู้เสียชีวิตมาติดต่อนะคะก่อนที่จะส่งมอบร่างให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิปอเต็กตึ๊งไปดำเนินการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะก็เดี๋ยวอันนี้สำหรับใครที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยทางญาติทราบหรือยังนะเพราะว่าบางคนตอนนี้เนี่ยเขายังตามหากันอยู่นะคะว่ามีใครอยู่ที่โรงพยาบาลไหนกันบ้างนะคะก็ยังแบบบางคนอยู่ในส่วนที่เป็นผู้สูญหายนะเพราะว่าคนจำนวนมากเลยที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางคนน่ะตอนที่ส่งไปก็ยังหมดสติตอนก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาติดตามหาญาติอยู่เนี่ยไม่ได้แบบดูจนทั่วนะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนบ้างก็ยังตามหากันไม่เจอนะแต่ถ้าเกิดบางคนพอได้สติคืนฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็พอที่จะให้ข้อมูลได้ว่าตัวเองชื่ออะไรยังไงบ้างอันนี้ก็จะได้เป็นจะได้ติดต่อประสานไปทางด้านของญาติกันอีกทีหนึ่งแต่กรณีอันนี้ล่าสุดนี่ก็คือเป็นผู้เสียชีวิตนะจากเหตุอันนี้เพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นล่าสุดเป็น28รายแล้วนะคะแล้วก็มีการระบุตัวตนได้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดนะคะสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตของเดิมก็คือ27รายก็มีการระบุได้แค่ว่าเป็นเพศชาย9รายแล้วก็เพศหญิง18รายแล้วก็ยืนยันรายชื่อได้13รายนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะมากันที่คุณเชษฐาค่ะคุณเชษฐาอยู่สะพานพระราม3ที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกมีอุบัติเหตุนะคุณเชษฐาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัตยา
0: ค่ะตอนนี้ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
1: อ๋อผ่านมาแล้วครับพอดีขึ้นมาจากถนนตกแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์ต่ออยู่พอดียังไม่ทันได้ฟังตอนที่มีรายงานเรื่องอุบัติเหตุนะครับก็เลยโทรเข้าไปแจ้งว่ามีมอเตอร์ไซค์ต่ออยู่ตรงเลยทางขึ้นวนขึ้นมาจากสะพานพระรามจากถนนตกขึ้นมาสะพานพระรามสามมุ่งหน้าเดอะมอลล์ท่าผา
0: ค่ะค่ะ
1: พอดีเห็นมอเตอร์ไซค์ยังจอดอยู่ก็ไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรก็นึกว่ามีอะไรหรือเปล่าเลยแจ้งให้มาเช็คนิดหนึ่งก่อนแต่ว่าเมื่อกี้มีแจ้งแล้วว่ามีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่คุณเชษฐาขึ้นมาจากทางถนนตกหรือว่าจากทางพระรามสามอะคะ
1: ขึ้นมาจากทางถนนตกครับ
0: รถเยอะมาตลอดเลยไหมคะ
1: ขึ้นมาจากถนนตกก็คล่องตัวดีนะครับเรื่องซับกันได้ดีเลยเพิ่งมาช้าตรงพอดีผมขึ้นตรงรัชดาอันนี้ตรงนี้เรียกอะไรนะ
0: ตรงแถวสะพานพระรามเก้าแถวนั้นไหม
1: ไม่ใช่ครับที่เลี้ยวซ้ายจะไปราชพฤกษ์ครับ
0: อ๋อ
1: ส่วนเรียบ
0: ส่วนเรียบค่ะ
1: ครับก็จะมาชะลอตรงขึ้นมาจากส่วนเรียบที่มาบรรจบกันขึ้นมาจากรัชดา
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาบรรจบกันราชพฤกษ์เนี่ยครับมันก็จะชะลอแต่พอเลยช่วงที่จะไปกระลาพฤกษ์แล้วก็โล่งนะครับตอนนี้อยู่ตรงกำลังจะข้ามเมฆเกษตรแล้วโล่งเลย
0: ค่ะก็คือว่าลงมาจากสะพานพระรามสามแล้วก็มาเข้าตรงทางแยกที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านราชพฤกษ์ฝั่งขาออกที่จะขึ้นมาต่างระดับส่วนเรียบตรงนี้จะลดเยอะสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จะไปเยอะช่วงเลี้ยวซ้ายมาแล้ว
0: ครับค่ะค่ะ
1: ได้ก็พลังงานก็โล่งเลยครับกับกันก็โล่งครับตอนนี้กำลังเข้าและสะดุดแล้วครับ
0: อืมค่ะเดี๋ยวฉันสงสัยนิดนึงสะพานพระรามสามนี่เขาให้จักรยานยนต์ขึ้นไหมคะ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็มีขึ้นมากัน
0: เพราะสะพานมันสูงไงดิฉันก็เลยสงสัยว่าสะพานพระรามสามจักรยานยนต์ขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค
1: ่
0: ะค่ะค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเชษฐาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะจริงๆแล้วสะพานพระราม3เรียนมาดูเลยนะเขาจะมีป้ายติดตั้งไว้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขายังป้ายของเดิมยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะเขาบอกว่าห้ามขึ้นสะพานก็คือเขาห้ามจักรยานยนต์ห้ามจักรยานรถเข็นรถสำล้อเครื่องห้ามขึ้นสะพานพระราม3นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นได้หรือยังก็ขึ้นได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นประจำเห็นป้ายห้ามขึ้นแบบนี้เนี่ยช่วยแจ้งมานิดนึงนะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเพื่อความปลอดภัยอ่ะสะพานมันสูงพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยลมมันแรงแล้วยิ่งจักรยานยนต์มันต้องขับเรียบทางด้านช่องทางซ้ายสุดใช่ไหมคะอันตรายนะอันตรายก็มาใช้ทางด้านของสะพานกรุงเทพจะดีกว่านะก็ไปลงทางตรงแยกบุคคโลแล้วก็ตรงไปถ้าเกิดว่าคุณจะไปทางด้านของถนนรัชดาขาออกไปอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการจราจรที่เฉี่ยวชนกันนะตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูการจราจรในเส้นทางอื่นกันบ้างนะคะไปดูทางด้านถนนงามวงวานค่ะสำหรับคนผู้ฟังที่ใช้เส้นทางทางด้านถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะที่ไปจากบริเวณแยกเกษตรในช่วงนี้นะฝั่งขาออกยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เลยตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกเกษตรออกไปจากอุโมงค์เกษตรที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางพงเพชรรถเยอะจนถึงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยนะคะก็พอลงจากสะพานข้ามแยกไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นไปจนถึงบริเวณแยกแคลายไปใช้รัตนาธิเบศรฝั่งขาออกในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็ฝั่งขาเข้าถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกแคลายต่อเนื่องมาพงเพชรมาที่สะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่อุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้านี่รถน้อยคล่องตัวกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์หรือถนนประเสริฐมนุกิจรถในช่วงแรกที่มาจากอุโมงค์เกษตรมุ่งหน้ามาแยกลาดประเขาช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีรถน้อยนะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่บริเวณแยกลาดประเขาที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงทางแยกตรงแยกสัญญาณไฟที่ตรงหน้า Market Place ที่นวมินทร์ตรง Market Place ตรงจุดนี้นะคะพอจากสัญญาณไฟตรงนี้แล้วมุ่งหน้ามาที่เรียบด่วนก็การเคลื่อนตัวนั้นยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้าก็จะมาชะลอตัวตรงนี้ล่ะค่ะตรงสัญญาณไฟที่ตรงซอยตรงข้าม Market Place หรือว่าตรงเสนานิคมเนี่ยนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางอุโมงค์เกษตรตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกรถที่มาจากแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินตอนนี้เริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเลยหอวังไปนิดนึงก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะติดขัดต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรัชโยธินไปที่ทางด้านของหน้าเมเจอร์รัชโยธินต่อเนื่องไปทางเสนานิคมไปทางแยกเกษตรช่วงนี้ฝั่งขาออกจะดูรถเยอะกว่านะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเมื่อพ้นจากบริเวณแยกเกษตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนตอนนี้เนี่ยช่วงแรกนะคะตั้งแต่อุโมงค์เกษตรมาจนถึงตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุมช่วงนี้ไปได้แล้วก็จากตรงบริเวณเลยจากศรีปทุมไปเล็กน้อยทีนี้ก็รถเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยเข้าใจว่านะคะตรงบริเวณตรงข้ามโลตัสเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกตรงข้ามกับโลตัสหลักสี่น่าจะมีอุบัติเหตุล่ะค่ะทำให้รถชะลอตัวต่อเนื่องท้ายแถวยาวมากๆเลยนะเป็นฝั่งขาออกพอเลยจากตรงข้ามตรงซอยแถวๆก่อนถึงซอยพหลโยธิน57เนี่ยค่ะพอเลยไปแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านถนนเทพรักษ์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะคะพอเลยจากตัดกับถนนเทพรักษ์ไปที่คปอก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟตรงแยกทุปะตรงนี้นะคะแยกฐานทัพตรงนี้นะคะเลยจากสัญญาณไฟที่ตรงแยกฐานทัพไปคปอต่อเนื่องไปทางด้านอนุสรณ์สถานช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้าจะใช้การได้ดีกว่านะคะยาวๆเลยตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาแยกคปอต่อเนื่องมาทางวงเวียนหลักสี่บางลงวงเวียนบางเขตเนี่ยนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยค่ะเข้ามาจนถึงแยกเกษตรมารัชโยธินนะคะช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะ เดี๋ยวใครใช้เส้นทางผลโยธินนะคะตรงบริเวณคือตรงนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุล่ะที่บอกนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของผลโยธินที่ตรงข้ามโลตัสหลัก4เลยทำให้ท้ายแถวของผลโยธินฝั่งขาออกตอนนี้ชะลอตัวต่อเนื่องกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงแยกถนนบางเขนที่จะไปเป็นถนนตัดใหม่นะที่ไปออกวิภาวดีตรงนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวกันถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุรถอะไรทำให้การจราจรฝั่งขาออกของถนนพหลโยธินเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องกันยาวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ฝั่งทางถนนลาดพร้าวนะคะสำหรับถนนลาดพร้าวในฝั่งขาออกณนะขณะนี้เนี่ยจากบริเวณแยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงซอยลาดพร้าว101จุดที่เกิดไฟไหม้นะคะพอผ่านพ้นตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะมีการจราจรที่ใช้การได้ดีขึ้นนะคะส่วนช่วงจากแยกรัชโยธแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางโชคชัย4ต่อเนื่องมาทางรัชดาตรงต่อเนื่องมาทางลาดพร้าว71ออกมาทางซอยลาดพร้าว101ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ซอยลาดพร้าว101จากนั้นมุ่งหน้ามาแยกบางกะปิตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันจากแยกบางกะปินะคะก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟแยกลาดพร้าว101พอเลยจากจุดนี้ไปแล้วนะคะใช้ลาดพร้าวฝั่งขาเข้ามาโดยภาพรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายจะอยู่ตรงประมาณแถวซอยภาวนาจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะถนนรัชดานะคะมาจากทางด้านรัชโยธินขึ้นต่างระดับรัชวิภาต่อเนื่องออกมาทางประชานุกูลมาทางวงสว่างรถเยอะนะคะจะมีการชะลอตัวมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรัชดาเลยรัชวิภาเลยนะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกประชานุกูลมาตรงช่วงของวงสว่างตรงนี้ก็จะเพิ่มความเร็วได้แล้วนะคะแล้วก็ตรงมาออกมาทางด้านของสะพานพระราม7ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ถนนพิบูลสงครามในช่วงนี้มาจากแยกพิบูลสงครามมุ่งหน้าไปทางแยกพระราม5ช่วงแรกนั้นจะใช้ความเร็วกันได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะเข้าไปทางด้านแยกพระราม5นะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวที่มีการชะลอตัวนี้ก็อยู่ประมาณยังไม่เยอะมากนักนะสำหรับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกพระราม5เลยจากตรงช่วงโรงเรียนวัดเขมาพิรัตตารามไปถึงตรงช่วงซอยเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะตรงประมาณซอยคือเลยจากโรงเรียนเขมาไปแถวลุมพินีวิวพิบูลสงครามเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะคือรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะไปจนถึงทางด้านของแยกพระราม5เลยแต่ว่ายังไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะพอเลี้ยวไปใช้ทางด้านสะพานพระราม5ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้หรือว่าจะเข้ามาทางรอบในเป็นถนนนครอินทร์ที่จะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของแยกติวานนท์ไปใช้ติวานนท์มุ่งหน้าไปแยกแครายตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่เรื่องอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมกรณีที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกก่อนนะคะตรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฝั่งขาออกที่ไปจากทางวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่รถเยอะนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องช้ามาจนถึงตรงช่วงของวงเวียนเลยและตรวจสอบแล้วนะคะตรงบริเวณซอยพหลโยธิน57ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถบรรทุก6ล้อตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยจากกรณีที่เมื่อคืนนี้เนี่ยเกิดเหตุเรื่องของไฟไหม้ที่ร้านสถานบันเทิงนะคะมีหลายคนที่สามารถหลบหนีออกมาได้แต่ก็อยู่ในสภาพที่บางคนเนี่ยถูกไฟลวกบ้างบางจุดแล้วก็มีเรื่องของการสูดควันที่เกิดจากไฟไหม้เข้าไปนะทางด้านของคุณหมอนะคะทางนายแพทย์ท่านพันตรีนายแพทย์ชาญฤทธิ์ล้อทวีสวัสดิ์นะคะท่านเป็นอุปนายกแพทย์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่คนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็สูดควันสำลักควันจากการไฟไหม้เข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรแล้วจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ดิฉันอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนสอบถามคุณหมอเลยว่าหนึ่งกรณีของคนที่เขาเจอสถานการณ์แบบนี้ไฟไหม้หรืออาจจะไม่ใช่ไฟไหม้แต่แบบไปโดนควันแล้วก็สูดควันเข้าไปเนี่ยอาการอย่างแรกเลยที่เขาจะสังเกตได้นี่มันจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็เอาที่กรณีไฟไหม้ของเกิดขึ้นนะครับ
0: อันนี้ล่าสุดค่ะ
1: ครับผมสิ่งที่เรากลัวที่สุดครับก็คือว่าเรื่องของควันไฟกับความร้อนจะมีสองอย่างคือสาเหตุในการเสียชีวิตได้นะครับก็คือเบิร์นหรือว่าความร้อนโดยตรงจากผิวหนังนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการถ้าดูจากในภาพข่าวนะครับโดยเฉพาะในห้องน้ำที่ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะจริงๆจะเห็นว่าโดยเสื้อผ้าแล้วก็โดยผิวหนังไม่ได้โดนความร้อนโดยตรงแต่ว่าที่เสียชีวิตเยอะเนี่ยเข้าใจว่า ที่ฟังจากทางหน่วยกู้ภัยด้วยก็คือเสียชีวิตจากเรื่องของตัวควันไฟที่สูดลงเข้าไป
0: ที่เวลามีเหตุอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบอกว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะเวลาเราสมมติอันนี้ก็ขออนุญาตเป็นความรู้กับประชาชนด้วยนะผมแบบประชาชนได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทางช่องทีวีเป็นหนึ่งช่องนะครับก็อยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่งครับว่าเวลาเราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์สถานท่องเที่ยวน
0: ะคร
1: ับหรือแม้แต่ห้องออฟฟิศทำงานห้องประชุมเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำนะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยส่วนตัวคือจะต้องมองหา emergency exit
0: ทางเดิน
1: ทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินเราเนี่ยทำจนเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยเราก็ต้องสอนเด็กๆลูกๆอะไรเงี้ยว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยกว่าเรานะฮะงั้นอันดับแรกน
0: ะ
1: มันเป็นความปลอดภัยส่วนตัวก็อยากจะเน้นประเด็นนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับของจสร้อยเนี่ยได้ทราบประเด็นนี
0: ้
1: ที่พอเราอยู่ในเหตุที่มันเป็นฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้ควันไฟเนี่ยวิธีการเนี่ยเราก็ควรจะต้องออกไปในพื้นที่ที่มีอากาศโปร่ง
0: ที่โล่ง
1: แต่ว่าใช
0: ่
1: ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยพิธีกรท่านนึงถามว่าเราไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยดีไหมซึ่งอันนี้มันถ้ามันดับได้ไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าความร้อนที่ลามเข้าไปถึงโดยตรงจากไฟเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่ดีแน่ๆ นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะความร้อนไม่มาโดยตรงจากเตาไฟเนี่ยแต่ควันไฟที่มันมีก๊าซพิษนะครับคาร์บอนนั้นคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายได้แล้วก็สูดลมเข้าไปเราก็จะเริ่มหมดสติได้นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้กลับมาที่ตรงนี้ว่าถ้าหนึ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยในที่ที่ใดก็ตามที่เป็นที่ชุมชนต้องหา emergency exit แอบมองไว้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินเราจะได้พาตัวเองออกไปในที่ปลอดภัยได้มากที่สุดได้เร็วที่สุดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากที่สุดนะครับครับส่วนถ้าเกิดเหตุแล้วเราก็ไปในทางที่เราได้มองไว้แต่ว่าถ้าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยควันเนี่ยครับมันจะลอยขึ้นนะครับขึ้นด้านบนการคำแนะนำส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปที่ทางออก แล้วก็พยายามหมอบต่ำเพื่อที่จะลดโอกาสที่เราจะสูดดมควันไฟแล้วก็ก๊าซพิษต่าง
0: ๆ
1: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณครึ่งตัวครับประมาณ1 30เซนเลยนะครับก็จะค่อนข้างจะปลอดภัยกว่านะครับก็อันนี้ก็เมื่อเราออกพาตัวออกไปในที่ที่ปลอดภัยได้แล้วเนี่ยอย่างเช่นเมื่อภาพข่าวเมื่อเช้าเนี่ยครับก็คือผู้ที่ออกมาจากในที่เกิดเหตุได้โดยตรงเนี่ยก็จะมาอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับแล้วก็พอเราออกจากจุดเกิดเหตุได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือประเมินดูว่าเราบาดเจ็บเสียหายมากขนาดไหนสมมติถ้าเรายังช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะนั่งพักได้แต่ถ้าเราแบบไม่ไหวเนี่ยเราต้องนอนเพราะว่าบางทีเราจะเริ่มมีอาการเวียนหัวจนถึงหมดสติอาการที่เมื่อสักครู่ที่ถามครับอาการเวลาเราสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปครับก๊าซตัวนี้มันจะเข้าไปในหลอดลมทางเดินหายใจเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับ
0: ค
1: ือส่วนบนคือตั้งแต่จมูกลงไปจนถึงตรงฝาปิดกล่องเสียงครับเวลาเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับตรงเวลาคุณหมอตรวจปุ๊บเนี่ยเราจะไอก็คือฝามันจะปิดไม่ให้อะไรเข้าไปในหลอดลมนะฮะแต่หลังจากหลอดลมลงมานะครับจนถึงปอดซ้ายขวาแล้วก็เต็มถุงลมปอดเนี่ยเราเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งเวลาเราออกหายใจเองเนี่ยอาการดีคือออกซิเจนจะเข้าไปแล้วก็ไปมีเลือดแดงมารับแล้วก็กลับไปที่หัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆอันนี้เป็นกลไกปกติ
0: ค่ะ
1: แต่พอเราดมก๊าซพิษที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในรูหายใจข้างบนทางด้านจมูกแล้วก็ลงไปในหลอดลมแล้วก็ลงไปในปอดแล้วก็ไปถุงลมปอดกลายเป็นว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะแย่งจับออกซิเจนเนี่ยได้ดีกว่าถึง200เท่า
0: ตั้งแต่รูจมูกเข้าไปลงเลยใช่ไหมคะ
1: คือหมายถึงว่ามันเป็นก๊าซเป็นสารที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเนี่ยมันดูดเข้าไปนะครับเราก็จะได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยผ่านไปในทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็ลงมาในส่วนล่าง
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอมันไปถึงตรงชั้นสุดท้ายก็คือหน่วยที่ละเอียดที่สุดก็คือตรงถุงลมปอดที่จะดีมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีแล้วก็กลับไปที่หัวใจนะครับแต่การเป็นว่าตัวก๊าซเนี้ยมันจะไปแย่งจับได้เยอะมากคือ200เท่าขึ้นไปเนี่ยทำให้ปริมาณออกซิเจนที่จะอยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงที่จะกลับไปหัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงที่สมองเนี่ยมันเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ฉะนั้นอาการสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือปวดศีรษะเวียนศีรษะจนถึงมีอาการชักแล้วก็หมดสติอย่างนี้นะครับในอาการที่เราจะเห็นได้ดังนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าเวลาเราออกมาปุ๊บเนี่ยเราประเมินตัวเองว่าเราเสียหายขนาดไหนถ้าเราอย่างโอเคอยู่ก็นั่งแต่ถ้าไม่โอเครีบนอนเลยเพราะว่าเราอาจจะล้มหัวกระแทกเลยตามมาเมื่อเราปกติแล้วเนี่ยเราก็ดูคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเขามีอาการที่เป็นอย่างนี้ไหม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับทีนี้ตัวนอกจากทางด้านสมองที่มีอาการเวียนศีรษะชักหรือหมดสติแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าปกติเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเนี่ยนอกมันจะไปเลี้ยงในกล้ามเนื้อหัวใจด้วยครับทั้งหัวใจที่ขาดออกซิเจนเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเต้นช้าจนถึงหัวใจหยุดเต้นก็จะทำให้คนไข้เนี่ยนอกจากหมดสติแล้วก็คือไม่มีชีพจรก็จะต้องมีการทำ CPR ครับ
0: ค่ะ
1: ประเด็นสำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าผ่านจุดที่มีไฟไหม้แล้วเนี่ยสิ่งที่ถ้าอาการหนักก็ควรจะต้องได้รับออกซิเจนทางหน้าจากเพื่อจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่จะสูดดมเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันไปเกาะแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นจนถึงกลุ่มที่ไม่มีสติแล้วต้องหายใจเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ให้ออกซิเจนผ่านทางเครื่องช่วยหายใจก็ยังอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นจนถึงกลุ่มที่ไม่มีสติแล้วต้องหายใจเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

0: อ๋อบอกเกิดก่อนเลยนะก่อนอื่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะไปร้านสถานบันเทิงหรือที่พักโรงแรมอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องดูนั่นก็คือเรื่องของทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินเวลาที่คุณไปพักตามโรงแรมเนี่ยที่ตรงประตูห้องตรงประตูห้องเนี่ยทางด้านหลังประตูห้องทางฝั่งที่เวลาปิดประตูแล้วเนี่ยเขาจะมีผังของชั้นนั้นๆ นะคะแล้วเขาจะบอกว่าห้องคุณอยู่ตรงนี้นะทางบันไดหนีไฟอยู่ตรงทางด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาให้ดูเอาไว้นะต้องดูก่อนศึกษาเส้นทางไว้ก่อนหรืออย่างกรณีที่ในสถานที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยในสถานบันเทิงแบบนี้นะคุณเข้าไปเนี่ยคุณคอยมองไว้ก่อนเลยว่าตรงบริเวณไหนที่มันเป็นสถานที่เป็นประตูทางฉุกเฉินอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยตามผังที่มีการแสดงออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยมันจะเป็นผังที่เขาบอกมีประตูที่เขาเขียนไว้ว่าทางออกฉุกเฉินเนี่ย4ประตูแล้วก็ในจุดที่มีการไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่จะไปออกทางด้านของประตูฉุกเฉินแล้วเข้าใจว่าออกไม่ได้คนก็เลยหลบเข้าไปทางในห้องน้ำกันเยอะเลยนะคะก็เลยทำให้ไปสำลักควันเสียชีวิตอยู่ที่ภายในห้องน้ำของร้านนี้กันจำนวนมากเลยทีเดียวในแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวตามสถานบันเทิงแบบนี้น้อยคนมากเลยนะที่จะคอยดูว่าตรงนี้มันเป็นประตูทางออกฉุกเฉินนะมันเป็นทางออกทางหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่มีทางออกฉุกเฉินก็จริงแต่ว่าก็จะมีการเอาพวกของต่างๆเนี่ยไปตั้งแล้วก็ขวางทางเดิน อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าตรงไหนที่มันเป็นทางที่จะต้องใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเนี่ยเขาห้ามนำเอาสิ่งของมาวางขวางทางนะคะก็คือเลยทำให้เรื่องของเส้นทางต่างๆตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้คนเนี่ยผ่านออกไปได้โดยรวดเร็วนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเมื่อคืนเนี้ยถ้าว่าใครมีใครดูทางด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ท่านนายกเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนพาเข้าไปดูข้างในตัวอาคารที่ไฟไหม้ก็มีการพูดเหมือนกันมีคนให้ข้อมูลกับทางนายกบอกว่าทางด้านหลังร้านที่เป็นประตูสำหรับประตูฉุกเฉินเนี่ยทางร้านไม่ได้เปิดเนื่องจากว่าเกรงว่าลูกค้าของร้านเนี่ยอาจจะแบบหลบหนีออกข้างคือจะเบี้ยวไม่จ่ายค่าอาหารเนี่ยแหละค่ะก็จะออกหลังร้านไปเขาก็เลยใช้ล็อกเอากรณีอันนี้ข้อเท็จจริงไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะเพราะเราก็ไม่เคยไปที่ตรงนั้นเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ประตูก็สามารถวิ่งหลบหนีออกมาได้ทันนะคะแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าคือแสงเพลิงที่เห็นที่มันพุ่งออกมาจากประตูทางด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวแต่มันจะอยู่ทางด้านบนเหมือนกับว่ามันไหม้เพดานของร้านเนี่ยมาจนมาถึงทางด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็คือสังเกตดูว่าเก้าอี้ที่นั่งในร้านเนี่ยที่เป็นเก้าอี้พลาสติกเนี่ยมันก็ยังไม่ละลายแสดงว่ามันขึ้นทางด้านบนถ้าเกิดว่ามาในลักษณะก้มตัวลงต่ำแล้วก็ค่อยๆแล้วไม่ใช่ค่อยก็วิ่งออกมาจากร้านเนี่ยก็อาจจะไม่อาจน่าจะหลบหนีมาได้ทันแต่เนื่องจากว่าภายในร้านนี่โต๊ะเยอะมากเลยทีเดียวตามที่เราเห็นอยู่ที่เป็นข่าวนะคะโต๊ะที่เขาตั้งให้ลูกค้าเนี่ยเยอะมากแล้วก็เหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากทำให้หลายคนหลบหนีออกมาไม่ทันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้คุณหมอกลับมาแล้วนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเรียนสอบถามเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมออธิบายคืออยากจะสอบถามว่ามันมีระยะเวลาไหมคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ออกมาจากในจุดที่เกิดเหตุแล้วว่าค่ะมันจะมีอาการออกภายในเวลาสักเท่าไหร่อะค่ะอาการต่าง
1: ๆจริงๆก็มันมีอาการได้ทันทีอะครับก็ผมคิดว่าความรู้เบื้องต้นก็คือว่าเวลาเราประสบเหตุอะครับก็รีบออกมาจากจุดเกิดเหตุ
0: อ
1: ันเนี้ยจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่นานเนี่ยปริมาณการสูดดมก๊าซพิษเข้าไปเนี่ยมันก็จะมากขึ้นแล้วยิ่งถ้านอกจากจริงๆแล้วนอกจากตัว อันตรายที่เกิดจากการสูดดมควันไฟนี่นะครับนอกจากตัวคาร์บอนโมโนอกไซด์เองแล้วก็ตามแล้วเนี่ยก็จะมีสารอื่นๆนะครับที่เราม องไม่เห็นที่เป็นอนุภาคเล็กแบบ PM 2.5 ขึ้นไปเนี่ยครับดังนั้นอันนึงที่ควร

0: อันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือความร้อนเวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นไอความร้อนตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนที่เรียนนะครับลงไปถึงหลอดลมนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราไปจับของร้อนเราจะเป็นตุ่มพองขึ้นมาใช่ไหมครับคล้ายกันเลยครับเยื่อที่บอบบางคือทางเดินหายใจอย่างด้านบนในโพรงจมูกเองหรือว่าหลอดลมเนี่ยก็จะบวมได้เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มีควันไฟร้อนมากเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่ถ้าไม่ได้มีอันตรายจากตัวครับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงแล้วทำให้เกิดการชักหรือหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยอันหนึ่งที่ต้องระวังคือเราจะเจอปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเราบวม
1: จากความร้อนนะคะ
0: ใช่ซึ่งเราจะเห็นได้จากว่าเอ๊ะเราจะเริ่มเหนื่อยเราจะเริ่มหายใจลำบากหร
1: ือ
0: แม้แต่ว่าเราเหมือนเป็นโรคหอบหืดนะครับ
1: ค
0: ือหายใจแล้วจะมีเสียงวิดวิดอย่างเงี้ยเพราะว่ารูมันเล็กลงแล้วลมที่ผ่านจากรูเล็กๆก็จะมีเสียงเหมือนผิวปากอะครับ
1: พิ
0: ษครับหรือแม้แต่ว่าเราเอาละอองที่เป็นควันเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็ไออย่างรุนแรงหรือเป็นควันดำออกมาคร
1: ับ
0: ดังนั้นอย่างที่เรียนว่า priority แรกเนาะไปในที่ชุมชนหามองหาทาง
1: ออกฉุกเฉิน
0: อันดับ2เมื่อเกิดเหตุปุ๊บเรารีบพาตัวเองออกจากจุดเกิดเหตุก้มตัวต่ำก็มีเทคนิคนึงที่มีการแนะนำก็คือว่าเราใช้ตัวผ้านะครับผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยชุบน้ำแล้วก็ปิดตรงจมูกแล้วเรารีบก้มต่ำออกมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วผ้าเนี่ยมันไม่ได้กรองพวกละอองขนาดเล็กก็จริงแต่มันก็จะช่วยทำให้เราหายใจแล้วก็พวกฝุ่นที่เป็นขนาดใหญ่มันจะเข้าไปได้น้อยแล้วก็โอกาสที่เราจะได้รับความร้อนโดยตรงเข้าไปในทางเดินหายใจก
1: ็
0: จะลดลงนะครับทีนี้พอเราออกจากจุดเกิดเหตุได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็มาประเมินตัวเองว่าเราเสียหายขนาดไหนนะครับก็ส่วนถ้าเรายังรู้สึกตัวอยู่แล้วก็นั่งพักใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่รู้เริ่มเวียนหัวเริ่มไม่ดีเนี่ยเรานอนใช่ไหมครับถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะต้องคลายเสื้อผ้าคลายเข็มขัดต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะหายใจได้แรงมากขึ้นเพ
1: ื
0: ่อรับปริมาณออกซิเจนเข้าไปทดแทนได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วในระยะยาวล่ะคะในกรณีที่คนที่เนี่ยมีการสูดควันเข้าไปแล้วเนี่ยผลกระทบกับตัวเขาเองในระยะยาวจะเป็นยังไงบ้าง
0: ครับก็เมื่อช้าผมให้คำแนะนำจริงๆเมื่อช้าที่เลสประเด็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆวันในการถ้าถอดมาจากเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีกลุ่มนึงก็คือผู้เรียกว่าผู้เสียชีวิตนะครับซ
1: ึ
0: ่งทางตำรวจทางนิติเวชเนี่ยท่านเข้าไปจัดการกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มสีดำนะครับกลุ่มที่อาการที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้เราเรียกกลุ่มสีเขียวตามลักษณะการคัดแยกนะครับกล
1: ุ่
0: มที่อาการหนักก็ยังรอได้ก็กลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มที่แบบอาการรุนแรงที่ไม่สามารถที่จะหายใจได้เองไม่คงที่เลยเนี่ยอันนี้จะต้องCPR หรือว่าใส่ท่อช่วยหายใจตามหลักทางการแพทย
1: ์ค่ะ
0: นะฮะก็อันนี้เป็นหลักการทั่วไปในการจัดการผู้ป่วยที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าผู้ป่วยที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆนอกโรงพยาบาลแต่แล้วก็ค่อยส่งตามส่งโรงพยาบาลต่อไป
1: ค่ะ
0: ครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มสีเขียวนะครับก็ดูแล้วเราน่าจะปกตินะสิ่งที่เราต้องระวังที่ประชาชนเลสไปก็คือว่าถ้าเรามีอาการผิดปกตินะครับเช่นการหายใจมีสองเรื่องที่ผมคอนเซิร์นนะก
1: ็
0: คือว่าการหายใจกับเรื่องของดวงตาเนี่ยเพราะดวงตาเองก็เป็นเรื่องที่บอบบาง
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าสังเกตว่าเราปลอดภัยในช่วงแรกแต่เราก็ควรจะไปเช็คในช่วง24-48ชั่วโมงให้แน่ใจว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกาย
1: ค่ะอ
0: ย่างในกรณีของดวงตาเนี่ยอันเนี้ยเราจะโดนความร้อนโดยตรงด้วยแล้วก็โดนละอองควันเนี่ยโดยตรงถ้าเรามีอาการแสบตาเคืองตาหรือว่าตาแดงหรือว่ามีลักษณะที่มันอาจจะลามปามไปเป็นแผลแล้วทำให้มีการติดเชื้อหรือว่าการมองเห็นของเราลดลงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ควรจะต้องไปประเมินโดยตรวจกับทางคุณหมอโรคตานะครับคุณหมอจักษุแพทย์โดยตรงเพราะว่าเขาอาจจะต้องทำการตรวจโดยการใช้เครื่องมือใช้กล้องใหญ่ๆแล้วก็การตรวจดูว่ามันมีบาดแผลจริงๆไหม
1: คือ
0: จะให้ยาให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของทางเดินหายใจอย่างที่เราคุยกันว่าอันนี้เราซีเรียสเนาะ
1: ครับ
0: เราเองน่ะจะรู้เลยว่าถ้าเราออกมาที่จุดเกิดเหตุได้ปุ๊บมานั่งพักดูหรือว่ามันต้องพักดูเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่า เอ๊ะเราหายใจไม่ดีแล้วนั่นหรือว่ามีเสียงวีดหรือว่าไอตลอดเนี่ยเนี่ยไม่ก็ควรจะต้องไปโรงพยาบาลในตอนในทันทีแต่ถ้าเรากลับไปแล้วแล้วมาฟังดูจากความรู้ที่เราต่อคุยกันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเราก็ควรจะไปตรวจนะครับถ้าอาการไม่มากคลินิกก็พอได
1: ้
0: ถ้าเรารู้สึกว่าอาการเราไม่ค่อยดีนะเราไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงเนี่ยก็จะทำเอ็กซเรย์ดูหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเรา มีความจำเป็นที่จะต้องให้หมอโรคปอดโดยเฉพาะเนี่ยอาจจะต้องมาประเมินด้วยการทางเดินหายใจทั้งส่วนล่างด้วยในการส่องกล้องดูหรือว่าการสังเกตอาการที่ดูแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยที่จะกลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะต้องนอนในโรงพยาบาลหรือนอนใน ICU ยิ่งในผู้ป่วยที่กลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจโดยตรงผู้ป่วยที่มีโรคปอดโดยตรงอะไรพวกนี้อันนี้จะต้องระวังมากด้วยว่าผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องระวังในการดูแลหลังจากที่เราไปสูบควันไฟมาครับ
1: ค่ะจริงๆนะดิฉันต้องบอกคุณหมอว่าดิฉันเคยมีประสบการณ์เหมือนกันสูดควันเข้าไปแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนไปจุกอยู่ตรงหลอดลมอ่ะคุณหมอตรงประมาณคอแถวเนี้ยแล้วเหมือนหายใจไม่ลงไปตรงปอดก็เลยแบบวูบแล้วก็เลยนึกถึงว่าอ๋อสำลักควันเป็นแบบนี้นี่เองคือมันหายใจไม่ได้อ่ะก็เลยเข้าใจเลยว่าคนที่เวลาสำลักควันแล้วจากนั้นมาก็จะมีปัญหาเรื่องของเวลามันจะมีอาการไอบ้างอะไรเป็นระยะแล้วก็เสียงแหบเนี่ยมาดูข้อมูลนี่จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ยังดีว่าแบบเป็นควันนิดนึงแต่ว่าก็ส่งผลไประยะยาวพอสมควรเหมือนกันกว่าจะดีขึ้นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เจอกรณีแบบนี้เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะคุณหมอคะ
0: ครับจริงๆผมเล็กสุดในเมื่อเช้าเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งนอกจากผู้ประสบภัยนะครับจริงๆกลุ่มผู้ที่ไปกู้ภัยเองเน
1: ี่
0: ย
1: คนไปช่วย
0: ใช่ก็ถือว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของตัวความร้อนจากเปลวไฟเองแล้วก็ควันไฟได้เหมือนกันดังนั้นทั้งสองกลุ่มนะครับทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ไปกู้ภัยเนี่ยถ้ามีอาการที่เริ่มผิดปกติเนี่ยก็ควรจะกลับไปเช็คดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าในระยะสั้นเบื้องต้นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีการระคายเคืองเช่นตาหรือว่าการเดินหายใจอย่างที่เรียนหรือแม้แต่ผิวหนังนะครับผิวหนังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการได้รับความร้อนแล้วอาจจะมีเรียกว่าเบิร์นนะครับซึ่งจะต้องไปประเมินดูเปอร์เซ็นต์แล้วความลึกความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเติม
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้พอดีเวลาของเราจำกัดเท่านี้ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือมีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวคงต้องรบกวนคุณหมอในโอกาสหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ครับผมครับดีครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านพันตรีนายแพทย์ชาญฤทธิ์ล้อทวีสวัสดิ์นะคะท่านเป็นอุปนายกแพทยสภาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะคุณหมอก็แนะนำแล้วนะคะว่านอกเหนือจากคนที่เป็นผู้ประสบเหตุเองแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเนี่ยก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
1: ค
3: ่ะมาติดตามข่าวกันนะคะเมื่อช่วง 17:40 นทางศูนย์เอราวัณค่ะก็รายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะจากเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะเพิ่มอีก1รายเป็น28รายนะคะจึงทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเหลือ71รายนะคะเป็นเคสสีแดงชาย12หญิง13รวม25รายเคสสีเหลืองชาย6รายหญิง8นะคะรวม14รายแล้วก็เคสสีเขียวชาย14หญิง18รวม32รายซึ่งตอนนี้เคสสีเขียวเนี่ยเจ้าที่แจ้งว่าได้กลับบ้านได้แล้วนะคะแล้วก็ทางด้านเพจ Facebook ของทางร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะก็ได้โพสต์นะคะข้อความเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะทางร้านกราบขออภัยอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนญาติและก็ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานนะคะทางร้านจึงได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลประสานงานนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ Facebook นะคะก็คือโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ LINE Official ก็คือ @859xxeyj นะคะสำหรับอาการของเจ้าของร้านค่ะก็ได้ระบุว่าขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU นะคะโดยทีมแพทย์กำลังให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถค่ะในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ขณะนี้ทางร้านอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และก็สนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินงานตามกฎหมายอย่างโปร่งใสนะคะนอกจากนี้ทางร้านก็กำลังประสานงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อที่ศูนย์ประสานงานผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็หากมีข้อมูลความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะทางร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของร้านเพียงช่องทางเดียวก็ขอความร่วมมือทุกท่านติดตามข้อมูลจากช่องทางนี้งดเผยแพร่ข้อมูลส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการการตรวจสอบของทางเจ้าที่นะคะและทางร้านเขาก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครที่ได้ช่วยเหลือและก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบเหตุค่
1: ะ
3: มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของค่าไฟค่ะคุณนัตยาทางคุณพุนพัฒน์นะคะลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพในฐานะโฆษกคณะกรรมการกกพเนี่ยนะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้กกพค่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าที่เรารู้จักก็คือ FT เนี่ยนะคะสำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69นะคะในช่วงที่รับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะคะก็คือ13วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะโดยเสนอช่องทางมาทั้งหมด4ช่องทางค่ะก็คือกรณีแรกคือค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนะคะ 4.73 บาทต่อหน่วยนะคะค่า FT จะอยู่ที่ 94.82 สตางค์ต่อหน่วยประกอบด้วยต้นทุนเชื้อเพลิงค่ะ 46.27 สตางค์ต่อหน่วยและเงินเรียกเก็บเพื่อชดเชยภาระต้นทุนคงค้างหรือว่า AF ของกฟผ.นะคะ 31,268 ล้านบาทหรือว่า 48.55 สตางค์ต่อหน่วยทำให้กฟผ.แบบแรกเนี่ยนะคะคุณนัตยาก ฟผ.จะได้ชำระคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม69นะคะส่วนกรณีที่2คือค่าไฟเฉลี่ยที่ 4.25 บาทต่อหน่วยค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอของกฟผ.นะคะโดยค่า FT จะอยู่ที่ 46.27 สตางค์ต่อหน่วยสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงประจำงวดนะคะโดยกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างนะคะ 31,268 ล้านบาทหรือว่า 48.55 สตางค์ต่อหน่วยไว้แทนผู้ใช้ไฟค่ะส่วนกรณีที่3คือค่าไฟเฉลี่ย 4.20 บาทต่อหน่วยนะคะค่า FT จะอยู่ที่ 41.27 สตางค์ต่อหน่วยโดยปรับปรุงค่าภูแก๊สค่ะให้เหมาะสมกับปัจจุบันตามแนวนโยบายของกระทรวงพลังงานส่งผลให้ค่า FT ลดลง5สตางค์ต่อหน่วยนะคะจากกรณีที่2ขณะที่กฟผ.ก็ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างนะคะไว้ต่อนะคะไว้แทนผู้ใช้ไฟต่อค่ะส่วนกรณีที่4ค่าไฟเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยนะคะเท่ากับงวดปัจจุบันที่ชำระกันอยู่ในตอนนี้นะคะโดยค่า FT จะอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยปรับปรุงค่าผูกแก๊สให้เหมาะสมกับปัจจุบันตามแนวนโยบายของกระทรวงพลังงานและพิจารณานำเงินเรียกเก็บเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินนะคะประมาณ 16,127.17 ล้านบาทหรือว่า 25.04 สตางค์ต่อหน่วยมาช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟนะคะขณะที่กฟผ.ก็ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างไม่เหมือนเดิมนะคะแทนผู้ใช้ไฟค่ะทางกกพ.นะคะจะนำความเห็นของประชาชนผู้ใช้ไฟและก็ผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านต้นทุนเชื้อเพลิงนะคะดังนั้นประชาชนก็ต้องไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ได้เลยนะคะ
1: คุ
3: ณคุณนัตยาจนถึง20กรกฎาคมที่ Facebook ของทางกกพ.ก็เข้าไปที่สำนักงานกกพ.นะคะภาษาไทยได้เลยนะคะก็ไปแสดงความคิดเห็นต่อท้ายตรงอันนี้นะคะได้เลยที่ทางกกพ.ขอฟังเสียงผู้ใช้ไฟ4กรณีเนี่ยอยากเป็นข้อไหนก็ไปเลือกนะคะอย่าบอกว่าอันไหนก็ได้ไม่ได้นะคะนะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์ค่ะยังคงมีประเด็นอยู่นะคะขบวนการแจ้งเกิดเท็จนะคะวันนี้ทางพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์เพื่อขยายผลปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขบวนการใช้พ่อไทยทิพย์นะคะสวมสิทธิ์การแจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบค่ะในส่วนคดีเดิมนะคะที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาหลัก2คนคือนางสาวสุนีซึ่งเป็นเจ้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรซึ่งเป็นเจ้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตนะคะซึ่งมีเด็กที่ถูกแจ้งเกิดโดยไม่ชอบ62คนนะคะดำเนินการตรวจสอบเด็กไปแล้ว19คนนำไปสู่การออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง35หมายจับกุมตัวได้แล้ว33คนนะคะอย่างไรก็ตามยังเหลือเด็กอีก43คนที่เจ้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ยังพบเด็กต้องสงสัยล็อตใหม่ค่ะคุณนัตยา
1: อ
3: ีก13คนนะคะ
1: ค่ะ
3: อันนี้13คนนี้ปรากฏว่าพ่อเดียวกัน
1: เอา
3: พ่อทิพย์เดียวกันทำไมตอนไปขอจด
1: แล้วไปแจ้งนั่น
3: ใช
1: ่ไปแจ้งเกิดได้ยังไงพ่อเดียวกัน
3: แหมก็แพ็กเกจเดียวกันไงนะคะเป็
1: น
3: แพ็กเกจ
1: เด
3: ีย
1: วก
3: ัน ใช่นะคะบอกว่าเป็นการ13คนเนี่ยจดทะเบียนโดยพ่อทิพย์คนเดียวกันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน5แห่งสำนักงานเขต5แห่งค่
1: ะ
3: ดังนั้นคงไม่ใช่เจ้าที่เวชทะเบียนคนเดียวแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่จะต้องขยายผลเพิ่มเติมว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องด้วยนะคะรองผบตร.เปิดเผยว่าอีกประเด็นสำคัญคือเริ่มมีหญิงต่างชาติพร้อมบุตรนะคะจำนวน2ครอบครัวค่ะขอเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอเพิกถอนสัญชาติไทยหลังจากที่ทราบข่าวขบวนการแจ้งเกิดเท็จนะคะที่สื่อมวลชนตีแผ่ออกไปนะคะโดยพวกเขายอมรับว่าเคยใช้บริการพ่อไทยทิพย์นะคะเพื่อที่จะดำเนินงานด้านเอกสารซึ่งก็ได้ให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8สอบปากคำหญิงต่างชาติทั้ง2คนนี้ให้ละเอียดว่ารู้หรือไม่รู้นะกระบวนการดังกล่าวว่าผิดกฎหมายหรือเข้าใจผิดว่าสามารถทำได้มีเจตนาอย่างไรและจะกันไว้เป็นพยานค่ะเพื่อขยายผลเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนะคะซึ่งเจ้าที่นะคะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสัญชาติจีนเท่านั้นนะคะจะเป็นสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมพ่อทิพย์แบบนี้นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามบอกว่าจะมีการยกระดับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ทางรองผบตร.กล่าวว่ากันอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จากการประสานกับงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตจีนเบื้องต้นพบว่าพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกดำเนินคดีไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะไม่มีมาก่อนนะคะแต่ในทางกลับกันพบว่าพ่อทิพย์เนี่ยแหละค่ะมีประวัติอาชญากรรมนะคะรองผบตร.กล่าวถึงเด็กอีก19คนที่ถูกพ่อแม่ดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าวันนี้ได้เชิญผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาร่วมตรวจสอบสถานะปัจจุบันของเด็กก็พบว่าเด็กทั้ง19คนมีญาติรับไปเลี้ยงดูทั้งหมดแล้วนะคะหากแม่ชาวจีนได้รับการประกันตัวในชั้นศาลจะถูกเพิกถอนสัญชาติแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็จะสามารถขอประกันตัวออกมาสู้คดีได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณนัตยาทางเจ้าที่เนี่ยนำผู้ต้องหาอีก4รายเพิ่มเติมเนี่ยนะคะซึ่งประกอบด้วยนายเฉินรุนซินนางสาวเสี่ยวฉุนหมาสองสามีภรรยาชาวจีนแล้วก็นายชัชวาลศรีสมุทรนาครวมถึงนายบุตรบุญบรรลุนะคะชาวไทยเนี่ยค่ะ ไปขออำนาจศาลฝากขังนะคะคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบกลางนะคะซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องนะคะโดยตอนแรกเนี่ยทั้งสองคนชาวไทยเนี่ยชาวไทยคนหนึ่งคือในบุตรแล้วก็นางสาวเสี่ยวฉุนเนี่ยนะคะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแต่ว่าศาลเนี่ยยกคำร้องโดยศาลพิจารณามีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากว่าพฤติการตามคำร้องขอฝากขังเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็มีการกระทำลักษณะเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับคนไทยและชาวต่างชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยคือทั้งหมดตอนนี้ขอฝากขังสองครั้งนี้ไม่มีใครศาลไม่อนุญาตใครสักคนนะคะก็ถูกอยู่ในคุกค่ะตอนนี
1: ้
3: ถูกขังอยู่นะคะมาดูเรื่องของหุ้นไทยบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,627.90 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 6.35 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 73,692.88 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ดัชนีฟื้นตัวได้ดีในช่วงบ่ายนะคะทำจุดต่ำสุดที่ 1,613.60 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,630.66 จุดค่ะโดยหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาบวกได้แม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะที่กลับมาทวีความรุนแรงและก็นอกจากนี้ตลาดต่างประเทศก็ยังเผชิญแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าตลาดบ้านเรามีหุ้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีโดยตรงไม่มากค่ะวันนี้หุ้นกลุ่มแบงก์ก็ขึ้นมาได้ดีนะคะรวมถึงกลุ่มพลังงานที่ขึ้นตามราคาน้ำมันรวมถึงหุ้นเดลต้านะคะที่ลงไปในช่วงเช้าแล้วก็ฟื้นตัวกลับเข้ามาในช่วงบ่ายค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดร่วงลงกว่า 2% นะคะเนื่องจากความตึงเครียดที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นนะคะกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาดค่ะกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายวันนี้ทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,913.79 จุดนะคะลดลงไป 82.37 จุดค่ะส่วนหางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปิดบวกค่ะได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะแม้ว่าปัญหาตะวันออกกลางจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะดัชนีหางเส็งวันนี้ปิดที่ 24,213.72 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 38.60 จุดส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงวันนี้นะคะโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่อิหร่านประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็เรื่องของส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยทะยานสูงขึ้นแล้วก็ความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อในญี่ปุ่นนะคะดัชนีนิกเกอิวันนี้ปิดที่ 67,242.73 จุดนะคะลดลงไป 1,315.00 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศนะคะวันนี้ปรับไปทั้งหมด25ครั้งค่ะลบไป14บวกไป12นะคะปิดตลาดเนี่ยลบอยู่700บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,100 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,300 บาทส่วนรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,823.04 ค่ะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,100 บาทนะคะส่วนทองคำตลาดโลกอยู่ที่ 4,072 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.34 บาทส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.32 ถึง 33.40 นะคะพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.25 ถึง 33.50 นะคะส่วนราคาน้ำมันค่ะล่าสุดเวสเท็กซัสขึ้นอีก2เหรียญ81เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 74.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ขึ้นอีก2เหรียญ93เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 78.94 เหรียญนะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันสักหน่อยนึงก่อนหน้านี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะคะที่เวลาประมาณสัก 4:30 นที่มีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าแล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วยนะเป็นรถบรรทุกชนกัน3คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ส่งผลให้การจราจรบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้านะช่วงประมาณกม18ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางนาก็รถติดขัดต่อเนื่องกันยาวทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เราสอบถามไปนะเมื่อตอนช่วง18:54 นสอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพลีนะเนี่ยภาพจากจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะรถเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวทำให้มีคนเจ็บด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมบอกว่าเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วตั้งแต่ก่อน18:00 นนะคะแต่ว่าการจราจรในเส้นทางถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานในช่องทางหลักนี้ยังเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเลยนะคะพอเลยจากตรงช่วงทางด้านของจากตรงทางจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวไปที่คุณมานิชค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนกาญจนาพิเศษคุณมานิชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัตยาค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของกาญจนาคะ
1: กาญจนาตรงฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงสำนักงานเขตบางแคครับเป็นสะพานนะครับอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับเป็นรถปิกอัพแต่ผมเห็นนะเขาชนไม่ทราบว่าชนกับคู่กรณีหรือชนราวสะพานนะครับผมเห็นรถท้ายกระดกขึ้นเลยครับค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็แต่ไม่พลิกฟั่มนะครับแล้วก็แบบชนตุ้มเสร็จก็ปัดนะฮะรถปัดไปประมาณเลนที่สองนะครับจากซ้าย
0: ค่ะค่ะแล้วคนขับรถเห็นไหมว่าเขาเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เห็นนะเพราะผมอยู่คู่ขนานครับผมอยู่คู่ขนานเลนขวาแต่เห็นน่ะคือเห็นตอนชนพอดีเลยครับชนค่อนข้างรุนแรงครับผมว่าน่าจะเจ็บนะครับน่าจะได้รับบาดเจ็บบ้างนะครับผมว่านะ
0: คันเดียวด้วยนะ
1: เดียวก็จริงนะครับครับผมแรงมากครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมไม่รถสะบัดแบบสะบัดแรงๆเลยครับครับผม
0: ค่ะไม่ได้ชนกับใครนะอันนี
1: ้ผมไม่แน่ใจนะว่าชนรถท้ายรถหรือว่าชนราวสะพานอย่างเดียวผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมไม่ทันเห็นนะครับเห็นตอนที่ชนเบรกแล้วก็ชนเสียงดังครับ
0: ค่ะค่ะตรงนี้คือลงมาจากตรงช่วงของต่างระดับ
1: ใช่ครับ
0: ลงมาพอดีเลยใช่ไหม
1: ตรงเดอะมอลล์บางแคมาแล้วแล้วก็จะเจอสะพานแรกเลยครับสะพานครับผมไม่สูงมากครับสะพานนี้จะอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่ทับทิมพอดีตรงสำนักงานเขตบางแค
0: เหมือนเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆอย่างนี้ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ก็สะพานก็ค่อนข้างยาวครับแต่ไม่สูงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นตรงนั้นจะมีศูนย์เบนซ์อยู่ด้านซ้ายมือครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนขับรถเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปชนตรงนี้ได้นะคะ
1: เหมือนจะหักหลบอะไรผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีคุณมานิชผ่านมานานหรือยังอะคะ
1: โอ้ผ่านมาสักประมาณ5 นาทีได้แล้วครับตอนนี้ผมเข้ามาซอยกำนันแม้แล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนนี้จอดซื้อกับข้าวอยู
0: ่อ๋อจอดซื้อกับข้าวอยู่ได้ได้ไม่ใช่เพราะว่าจะสอบถามว่าตอนนี้ผ่านมาเห็นมีใครให้การช่วยเหลือหรือยังตอนน่าจะเพิ่งเจอตอนนั้น
1: ผ่านยังเลยครับดีนะว่าปริมาณรถวันนี้ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าไม่งั้นนะผมว่าต้องโดนซ้ำซ้อนแน่ๆเพราะว่ามันค่อนข้างขับมาเร็วครับแล้วพอดีช่องทางด่วนวันนี้รถน้อยครับครับผม
0: ค่ะ
1: ปกติเยอะนะเวลาเนี้ยผมไปรับแฟน
0: ช่วงเย็นปกติเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยรถค่อนข้างที่จะใช้เส้นทางกันน้อยนะคะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงขอบคุณมากเลยค่ะคุณมานิชขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาตรงช่วงของตัดกับถนนกระบพฤกษ์นะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะอยู่ตรงช่วงบริเวณเป็นสะพานข้ามคลองตรงช่วงตรงมันจะเป็นสะพานข้ามคลองที่เขาเรียกคลองอะไรตรงนี้คลองตรงช่วงนี้นะเดี๋ยวดูนิดนึงเป็นสะพานข้ามคลองก่อนถึงสำนักงานเขตบางแคนะคะคือไม่รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นที่คุณมานิชบอกว่าขับมาอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปชนไปชนกับข้างทางอ่ะนะคะ ตอนนี้เลยทำให้เราก็บอกว่าชนค่อนข้างที่รุนแรงด้วยนะคะในอยู่ในช่องทางหลักค่ะเข้าใจว่าคนขับนี่น่าจะได้รับบาดเจ็บอะค่ะเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้รถเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะเริ่มชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงทางที่จะลงจากต่างดับเพชรเกษมฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตรงกระบะพึกเนี่ยแหละค่ะรถเริ่มเคลื่อนตัวมาได้ช้าแล้วนะคะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ถ้าเกิดใช้ความเร็วกันแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงที่ถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาจากแยกบ้านแพ้วมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณใกล้เคียงกับปั๊มพีทีบางแก้วนะคะเป็นรถกระบะเสียหลักชนเกาะกลางถนนเลยนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณชัยรัตน์รายงานสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมาจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่ดอนเมืองฝั่งขาออกนี่รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกันมาให้ทราบในช่วงนี้นะคะรวมถึงอุบัติเหตุด้วยจุดไหนที่คุณผู้ฟังผ่านไปการจราจรติดขัดหรือว่าไปเจออุบัติเหตุนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแอปพลิเคชันJS100 อยู่ในมือถือกด SOS เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคและเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความโดยสรุปว่าในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายนานาประการทั้งเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นปัญหาด้านอาหารทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้และการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และผลงานวิจัยหวังว่าการประชุมจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการต่อยอดนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยให้งานพัฒนาชาติบ้านเมืองเกิดผลสำเร็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์แห่งทศวรรษที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญต่างนิทรรศการ Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2-9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนิทรรศการ Sustainable Ecosystem จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต Plasma Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า 95% ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAINT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยนิทรรศการ Engineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะหรือ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากร
นิทรรศการ Clean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตนิทรรศการ Smart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 years of nuclear innovation for sustainable future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาและความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ในครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำทางการศึกษาพยาบาลอีกทั้งยังทรงส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และการนำเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมมาใช้เพื่อรักษาพยาบาลทางไกลเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพระดับประถมภูมิอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอสแห่งสหประชาชาติ

0: ันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉันอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท้อ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534 HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อมันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: ติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดอย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดอย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลก คือมีอัตราต่ำกว่าร้อยละ2ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนทำนองกะและทำนองลากซุงและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปสวดทำนองเลื่อนเวลา 17:00 นในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช

ภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงชั้น2อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการนี้ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรจากนั้นประธานรางวัลประชาบดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2550เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นอันจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากทั้งยังส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากซึ่งมีบุคคลองค์กรสื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิตได้รับรางวัลไปแล้วรวมจำนวน 1,093 คนองค์กรโดยในปี2569คณะกรรมการรางวัลได้พิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมให้ได้รับรางวัลประชาบดีแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน11คนประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์จำนวน6องค์กรประเภทสื่อสร้างสรรค์จำนวน3ผลงานและประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตจำนวน8คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถจัดแสดงพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจหลากหลายด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลโดยทรงให้ความสำคัญและเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีประจำปี2569ด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลณท่าวาสุกรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียซึ่งกรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1คู่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวของนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตจากนั้นผู้แทนพระองค์ปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเสร็จแล้วปล่อยพันปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่ศกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปองคมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมา

0: ากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2546โดยจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งมาจัดทำคู่มือเพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีแนวทางการปฏิบัติและการนำเสนอในรูปแบบเดียวกันทั้งยังมีการปรับปรุงคู่มือเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและตัวเลขทางวิชาการที่เชื่อถือได้สามารถนำไปใช้เผยแพร่อ้างอิงและเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอื่นต่อไปสำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นอกจากการรายงานผลของโครงการในห้วงปีที่ผ่านมาแล้วยังมีการแนะนำให้ความรู้และการทบทวนการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการจากศูนย์ต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาจำนวน100คนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดบริเวณเขาเสวยกะปิตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งบริเวณนี้เป็นแปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาดินและการพัฒนาป่าไม้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาลราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เป็นโรงเรียนปลายทางเมื่อปี2559เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางที่เดินทางไปจัดการเรียนการสอนจริงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ในรายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนำไปพัฒนาการสอนผ่าน DLTV ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนปลายทางโดยปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนมีนายธนวัฒน์มนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่ลงพื้นที่ไปจัดการเรียนการสอนจริงเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูดังนี้ณบ้านเลขที่6หมู่4ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8กองพลฐานราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันนี้ที่ห้องประชุมสงฆ์กิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเขตราชเทวีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธินำคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ในการนี้พระสงฆ์10รูปนำโดยสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสวดเจริญพระพุทธมนต์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาดไทยซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรการกุศลโดยไม่แสวงหาผลกำไรได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรผ่านการเชื่อมโยงทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดนายปรีชาไพรัมและคณะรวมทั้งบริษัทซันทอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจจำประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหาร เวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิตโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบลจำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแคนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันบริษัทจักรวาลแอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดปงท่าข้ามวัดดอนมูลจังหวัดแพร่วัดขุนนาวังวัดศรีคีรีสุวรรณารามจังหวัดสุโขทัยวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดภูพรานประปังจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโสมาภาอินโฟเมชันเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชชิมาวาจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนวัดบางขู่วัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกริกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชฤทัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารเหนือราชการในพระองค์904และตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นชมรม ภูมิโหราศาสตร์บริษัทซันทอรี่เปปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รวยรวยรวย
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มเบิ่มเจ็ดรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลสภาพการจราจรที่คุณตู่ระยองฝากไว้แจ้งผ่าน SOS เข้ามานะคะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่า M81 มาจากกาญจนบุรีมุ่งหน้ามาทางบางใหญ่ช่วงกิโลเมตรที่70ค่ะ70+900เป็นเพิ่มเติมมานะบอกว่าตรงฝั่งขาเข้ากม.กม.ที่75นะคะ+400ตรงช่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายจุดนี้เป็นทางโค้งแล้วก็มืดด้วยนะคะเราประสานงานไปที่1586แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ทาง1586ก็บอกว่าได้รับแจ้งรถที่จอดเสียอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเพิ่มเติมมาในเรื่องของรถที่จอดเสียใช้ทาง M81 แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอรถที่จอดเสียนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามากันเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้ทางข้อมูลทาง X นี่ เป็นล่าสุดก็คือเมื่อตอนช่วง20:00ที่เป็นอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะที่มาจากบริเวณแยกบ้านแพ้วที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองจุดที่เกิดเหตุเนี่ยที่บอกว่าตรงใกล้เคียงกับปั๊ม PT ตรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะที่เป็นรถกระบะเสียหลักชนเกาะกลางถนนตรงนี้เราประสานงานไปที่สภ.เมืองสมุทรสงครามให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็การจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะทาง MEA ห่วงใยประชาชนแนะ5วิธีเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านป้องกันเหตุเพลิงไหม้ค่ะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะเตือนตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพื่อตัดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุอัคคีภัยค่ะนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA นะคะเปิดเผยว่าจากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนในปัจจุบันประกอบกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นเช่นเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบางจุดที่เสื่อมสภาพหรือว่าไม่ได้มาตรฐานเกิดความร้อนสะสมจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย MEA ค่ะในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยแนะประชาชนสำรวจแล้วก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ปลอดภัยสูงสุดสำหรับการลดความเสี่ยงการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าพร้อมปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย5ข้อหลักดังนี้นะคะก็คือ1ค่ะตรวจสอบสภาพสายไฟแล้วก็เต้ารับหากพบว่ามีรอยฉีกขาดกรอบแตกหรือเต้ารับนั้นมีรอยไหม้หลวมควรรีบตามช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที2ค่ะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเช่นสายไฟปลั๊กพ่วงแล้วก็อุปกรณ์ตัดไฟทุกชนิดต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกแล้วก็หลีกเลี่ยงการซื้ออุปกรณ์ที่ราคาถูกเกินจริงแต่ไม่ได้มาตรฐาน3ค่ะหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงเช่นไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าพร้อมๆกันในปลั๊กพ่วงตัวเดียวนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดกระแสเกินในปลั๊กพ่วงเกิดความร้อนสูงนะคะแล้วจนทำให้ละลายแล้วก็อาจจะเกิดกระแสลัดวงจรในเวลาต่อมาได้4ค่ะติดตั้งระบบสายดินแล้วก็เครื่องตัดไฟรั่วหรือว่า RCD เพื่อช่วยตัดไฟทันทีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไฟไหม้และก็ไฟดูดด้วยนะคะและ5ค่ะปิดแล้วก็ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะถ้าหากว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะที่ @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.mea.or.th นะคะก็เป็นความห่วงใยจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะคะช่วงนี้นะคะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แหลมงอบที่จังหวัดตราดนะคะได้เข้าไปตรวจสอบเหตุเรือบรรทุกต้นไม้ล่มนะคะขออภัยเรือบรรทุกต้นไม้ล่มเนื่องมาจากที่มีคลื่นลมแรงค่ะที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบโดยเมื่อตอนช่วงประมาณ16:24 นะคะทางท่านผู้กำกับสภ.แหลมงอบพร้อมด้วยท่านสารวัตรสืบสวนนะคะสืบสวนสอบสวนได้ลงพื้นที่ไปตรงบริเวณจุดตรงท่าเทียบเรือนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากทาง10 ตำรวจโทธีรศักดิ์บุญเสงบอกว่ามีเรือไม้บรรทุกต้นไม้เพื่อขนส่งไปยังเกาะหมากประสบเหตุล่มจากคลื่นลมแรงที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบตำบลแหลมงอบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุพบว่าลูกเรือ3คนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ก็ได้มีการประสานงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการต่อไปนะสำหรับทางด้านของสภ.แหลมงอบเองเนี่ยเขาก็ฝากถึงผู้ประกอบการเรือแล้วก็ประชาชนที่สัญจรทางน้ำให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะโดยเฉพาะที่มีคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เรือเกิดคลื่นถูกคลื่นลมแรงคือช่วงนี้คลื่นลมในทะเลมันค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็เลยทำให้เรือเนี่ยล่มแต่ว่าโชคดีที่ว่าลูกเรือ3คนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาบนฝั่งได้นะคะแล้วก็โหเดี๋ยวนะเห็นมีคนหนึ่งที่น่าจะเป็นลูกเรือด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเห็นมีบาดแผลตามตัวมีบาดแผลเหมือนแบบเป็นรอยถลอกนะคะที่ตามตัวที่แขนด้วยนะน่าจะเป็นลูกเรือลำนี้ค่ะเหมือนกับคุณผู้ฟังลองนึกไปถึงแบบว่าเวลาที่เราล้มครูดไปบนถนนอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยอะตามตัวแล้วก็มีแขนมีอะไรที่ตามแขนด้วยก็เป็นร่องรอยอยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นลูกเรือลำดังกล่าวนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถที่พูดคุยได้ตามปกตินะแต่ว่ามีร่องรอยบาดแผลอยู่ตามเนื้อตัวแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคะทางเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะแจ้งเหตุด่วนคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่เมื่อ2-3 วันก่อนเราได้รับแจ้งนะคะว่ามีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์เดินธุดงค์ที่ในผืนป่าที่อุทยานแก่งกรุงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วปรากฏว่าเกิดพลัดหลงกันแล้วเราก็ตามหาคือจริงๆตอนแรกบอกว่ามีทั้งหมด12 หรือ 13 รูปเนี่ยแหละค่ะแล้วปรากฏว่าทาง12 รูปนะทางท่านหัวหน้าปภ.ที่สุราษฎร์ธานีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเจอตัวพระสงฆ์ทั้งหมด11 รูปแล้วเหลือรูปสุดท้ายที่กำลังตามหาอยู่ล่าสุดเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าด่วนพบพระสงฆ์รูปสุดท้ายหลังแพแตกพลัดหลงป่าอุทยานแก่งกุง
แล้วนะคะรอรายงานจากพื้นที่นะอันนี้เดี๋ยวเรารอด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะได้มารายงานกันต่อไปค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรศรีประภาค่ะยอดเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น28รายยืนยันตัวตนแล้ว25รายและสสภาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายกรณี Forex สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street

0: ั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: สสภาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายกรณีฟอเร็กซ์ที่กระทรวงยุติธรรมเผยเตรียมออกหมายจับคุณวัชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเตรียมออกหมายจับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้ให้ข้อมูลกับ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเกิดความชัดเจนและครบถ้วนมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ได้มีกระแสข่าวที่เผยแพร่ในวงกว้างว่าอาจจะมีการนำกำลังเข้าจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงถึงตนเองด้วยนั้นข่าวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและความกังวลใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจตนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำที่เป็นอันช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวพาดพิงพร้อมนำเสนอข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานทุกประการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ส่วนตัวเข้าใจดีว่าการก้าวจากภาคธุรกิจเข้าสู่การทำงานด้านการเมืองย่อมต้องเผชิญกับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงแรงเสียดทานในหลายด้านแต่เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะต้องการนำความรู้ประสบการณ์มาผลักดันประเทศและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและเชื่อว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยย่อมมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและสังคมสำหรับบุคคลที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดย่อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเกินสมควรหรือสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกยืนยันอีกครั้งว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ยอดเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น28รายยืนยันตัวตนแล้ว25รายขณะที่นักวิชาการชี้อาคารปิดทึบวัสดุไวไฟทำไฟลามทั้งห้องในเวลาเพียง 3-4 นาทีพร้อมเรียกร้องอุดช่องว่างกฎหมายควบคุมร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สถานการณ์ล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและศูนย์เอราวัณว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า28รายขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงเหลือ71รายและผู้บาดเจ็บสีเขียวเดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วโดยสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มอีก10รายรวมยืนยันตัวตนแล้ว25รายแบ่งเป็นชาย10รายและหญิง15รายด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมคณะวิศวกรลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นระบุว่าอาคารลักษณะเป็นห้องปิดทึบเพดานต่ำและการใช้วัสดุตกแต่งอาจติดไฟง่ายเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไฟลุกลามทั่วห้องภายในเวลา 3-4 นาทีขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูบดมก๊าซพิษอีกทั้งยังมีข้อมูลว่าระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนช่องว่างของกฎหมายเนื่องจากสถานประกอบการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงทำให้มาตรการด้านความปลอดภัยไม่เข้มงวดเท่าที่ควรการควบคุมอัคคีภัยไม่เพียงพอและยังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาตของสำนักงานเขตและผลักดันการเข้มงวดสถานประกอบการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยครั้งนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริษาวรัสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็การจราจรคลี่คลายไปแล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ดีแล้วนะคะก็จะมีบางจุดเท่านั้นอาจจะมีรถหนาแน่นอย่างเช่นแนวทางด้านของถนนเพชรบุรีที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงเส้นทางทางด้านของถนนพระรามหนึ่งตรงช่วงปทุมวันมาแยกราชประสงค์ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวโดยรวมนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์มาที่บริเวณเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่ตรงบริเวณจากแยกปทุมวันมาทางแยกราชประสงค์ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ายังมีรถเยอะช่วงที่มาจากเฉลิมเผ่านะที่จะมาแยกราชประสงค์แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยหลายๆจุดก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ยังติดตามในกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ร้านอาหารสถานบันเทิงโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะแล้วก็ล่าสุดที่รายงานไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้มีการรายงานก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27คนด้วยกันนะ27รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ71คนนะคะล่าสุดนะทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรเองก็ได้มีการเพิ่มเติมบอกว่าผู้เสียชีวิตรายที่28นะตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ71คนยังอยู่ในกลุ่มสีแดงแล้วก็สาหัสอีก25คนนะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะจากท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรค่ะคุณประสาทโพสีมาดนะคะท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผอ.คะตอนนี้ล่าสุดในส่วนของคนเจ็บก่อนล่าสุดเลยเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งจากการเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนของข้อมูลผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ข้อมูลยังอยู่ที่เสียชีวิตจำนวน28รายนะครับในส่วนนี้ได้พิสูจน์อัตลักษณ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว23รายยังคงเหลืออีก5รายนะครับในวันพรุ่งนี้ทางนิติเวชก็จะแจ้งญาติเข้าไปดำเนินการเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับยังอยู่ที่71รายนะครับแต่เป็นผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้แล้วจำนวน32ราย
0: ครับ
1: และก็ขณะนี้ยังเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน39รายนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของสถานที่ที่เกิดเหตุอะค่ะทางเขตได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วได้ข้อมูลอะไรกันบ้างอะคะ
1: วันนี้ทางสำนักงานเขตได้อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานทางวิศวกรรมนะครับวิศวกรที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเก็บข้อมูลนะครับซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับในส่วนของทางสำนักงานเขตก็ไปตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้นะครับร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครนะครับของรปม.ที่สถานีพหลโยธินประตู4นะครับตลอดประสบเหตุเพลิงไหม้นะครับร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครนะครับของรปม.ที่

0: ความแล้วก็ขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
1: ค่ะค่ะคนที่จะไปขอหนังสือรับรองนี่เขาต้องเตรียมเอกสารอะไรไปมั่งคะ
0: ขอให้มีบัตรประชาชนมาครับหรือถ้าไม่มีก็ที่เขตก็สามารถอำนวยความสะดวกในการออกบัตรประชาชนให้ได้นะครับ
1: บัตรประชาชนของผู้ประสบเหตุหรือว่ายังไงฮะ
0: บัตรประชาชนของเจ้าตัวของผู้มาแจ้งแล้วก
1: ็
0: ถ้าสามารถที่จะมีของผู้ประสบเหตุได้ด้วยก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีเรามีเจ้าหน้าที่ค้นหาให้ในระบบนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับผู้ประสบเหตุอย่างไรนะคร
1: ับ อ๋อค่ะใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเองเป็นมีความสัมพันธ์กับคนที่ประสบเหตุอย่างไรบ้างอย่างนั้นนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะค่ะและในส่วนของตัวอาคารตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะคะ เราได้มีการปิดห้ามใช้ตัวอาคารเฉพาะที่โรงเบียร์ที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยไหมคะ
0: เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่เป็นเอกเทศนะครับบริเวณอาคารข้างเคียงไม่ได้รับผลกระทบจากการ
1: เกิดเหตุ
0: ในครั้งนี้ครับจริงเราจึงไม่ออกคำสั่งให้อาคารข้างเคียงต้องปิดอาคารห้ามใช้อาคารไปด้วยเราปิดเฉพาะตัวอาคารที่เกิดเหตุครับที่ห้ามใช้อาคาร30วันครับ
1: ค่ะค่ะเรียนสอบถามเรื่องของการเรื่องใบอนุญาตของร้านนี้ค่ะเขามีการขออนุญาตถูกต้องแล้วก็ดำเนินกิจการถูกต้องตามที่ขออนุญาตไหมคะ
0: ครับเบื้องต้นนะครับเป็นการขออนุญาตในการจำหน่ายอาหารแล้วก็สะสมอาหารเป็นใบอนุญาตแรกฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับประเภทที่การจัดให้มีการแสดงดนตรีเป็นลำวงลำแงอะไรประมาณนี้ครับมีสองใบอนุญาตครับ
1: อันนี้ไม่รวมถึงที่ใบขออนุญาตเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้มีไหมคะ
0: อันนั้นจะเป็นของกรมสรรพสามิตเป็นผู้ออกใบอนุญาตส่วนนู้นครับ
1: อ๋อแล้วทางร้านเขามีไหมอะคะ
0: เบื้องต้นมีครับเวลาเข้าไปตรวจในสถานประกอบการนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกดูใบอนุญาตเหล่านี้นะครับเวลาเราเข้าไปตรวจโดยเฉพาะช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็มีความห่วงใยว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการสถานประกอบการด้านนี้มากก็จะมีการสั่งให้ทุกเขตร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสถานประกอบการเหล่านี้ครับซึ่งเราก็จะมีทั้งตำรวจทั้งเขตนะครับมีฝ่ายโยธามีฝ่ายสิ่งแวดล้อมเทศกิจแล้วก็รวมทั้งสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงเข้าไปตรวจร่วมนะครับมีหน่วยงานทางสาธารณสุขมาตรวจร่วมด้วยครับซึ่งแต่ละคนก็ไปตรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองด้วยอะครับ
1: ค่ะพอคะแล้วในเรื่องของผังของที่ร้านนี้ค่ะแต่ที่หลายคนก็คือเรื่องของที่กำลังพูดกันถึงเรื่องของประตูทางออกทางหนีไฟที่แบบว่ามีการเอาโต๊ะขายของไปวางกั้นบางคนก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นประตูที่เปิดออกไปทางด้านนอกได้เราเข้าไปได้ตรวจสอบแล้วมันถูกต้องในการขออนุญาตในการดำเนินการเรื่องของตามที่ร้านนี้ไหมคะ
0: ครับในเบื้องต้นเราตรวจสอบแล้วนะครับว่าประตูมีประตูทั้งหมดอยู่4ประตูนะครับเป
1: ็
0: นประตูทางเข้าปกติจะเป็นประตูทางเข้าแล้วก็ประตูทางออกที่อยู่ติดกับฝั่งถนนลาดพร้าวนะครับส่วนประตูด้านหลังสามารถเปิดออกได้ทางห้องน้ำและก็ห้องครัวนะครับจึงมีประตูทางเข้าออกได้ถึง4ประตูนะครับแต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าพอเกิดเหตุแล้วทำไมไม่สามารถระบายคนออกมาได้จำนวนมากตามจำนวนประตูที่อยู่อาจจะเป็นไปได้จากที่เข้าไปตรวจพื้นที่ก็อาจจะบางเส้นทางก็อาจจะมี มีสิ่งของวางกีดขวางอยู่นะครับ
1: อืมค่ะก็แสดงว่าอย่างเช่นกรณีอย่างที่ห้องน้ำที่ไปพบผู้เสียชีวิตอยู่หลายท่านเลยตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการตั้งโต๊ะขายของแล้วเหมือนกับว่าบางทางที่จะเดินออกไปตรงนี้เนี่ย

0: เราพบในลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ตอนเข้าไปยังไม่เห็นโต๊ะครับอาจจะเป็นลักษณะการยืนแล้วหรืออาจจะมีโต๊ะเล็กๆมาพอเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าจากการสอบถามเขาบอกว่าผู้ที่อยู่ขายของบริเวณนี้ก็สามารถออกมาจากประตูนั้นได้ครับก็ส่วนคนที่ตามเข้าไปข้างหลังคาดว่าอาจจะมีกลุ่มควันจำนวนมากจึงอาจจะทำให้หาทางออกไปสู่ประตูไม่เจอครับ
0: ค่ะแล้วประตูอื่น
1: ในฐานเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะนอกจากประตูที่ตรงห้องน้ำตรงนี้แล้วประตูอีก3ประตูก็คือจะยังใช้การได้ไหมคะสามารถที่จะเข้าออกได้ตามปกติ
1: ย
0: ัง
1: ใช้การได้ครับประตูทางห้องครัวส่วนใหญ่ทางผู้ปฏิบัติในครัวปฏิบัติงานในครัวต่างๆนี่ก็ออกมาได้หมดไม่มีผู้ประสบเหตุในส่วนครัวนะครับส
0: ่
1: วนด้านหน้านี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมประตูทั้งเข้าและออกเนี่ยยังไม่สามารถระบายคนออกได้มากขณะเกิดเหตุนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็เห็นมีสามารถที่จะมีช่องทางออกมาได้อยู่แต่ว่าอาจจะด้วยความมืดครับแล้วก็มีการอาจจะชุลมุนกันตอนเกิดเหตุนะครับก็ทำให้อาจจะมีการหกล้มมีการอะไรสำลักควันก่อนที่จะออกมาได้ครับ
0: ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการให้ข้อมูลจากคนที่อยู่ภายในร้านบอกว่าก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยมีคนในร้านได้กลิ่นคล้ายๆเป็นกลิ่นแก๊สตรงนี้ทางผอ.มีข้อมูลไหมคะ
1: อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยครับจากการที่เข้าไปตรวจเดินเข้าไปตรวจคร่าวๆเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามีกลิ่นแก๊สที่มากเพียงพอหลงเหลืออยู่ที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นกลิ่นแก๊สนะครับส
0: ่
1: วนใหญ่ก็เป็นกลิ่นเหม็นไหม้กับวัสดุทั่วไปวัสดุที่เอามาตกแต่งร้านอาจจะเป็นสิ่งเทียมทางเกี่ยวกับใบไม้อะไรเทียมอะไรอย่างนี้ครับหญ้าเทียมอะไรประมาณนี้ครับ
0: ที่มันติดไฟง่ายด้วยใช่ไหมอันนั้น
1: เราใช่ครับน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานเป็นคนชี้แจงประเด็นด้านนี้ครับเป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะตรงบริเวณจุดที่เป็นห้องครัวค่ะทั้งผอ.ค่ะที่บอกว่ามีประตูทางออกไปทางนอกอันนี้เฉพาะในส่วนของคนที่ทำงานครัวกับพนักงานของร้านที่จะเข้าออกในโซนประตูตรงนี้ได้เท่านั้นใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้วเขาก็มีช่องทางเดินจากบริเวณที่นั่งกินดื่มข้างหน้าเวทีก็สามารถเข้าไปได้นะครับก็สามารถออกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวอาจจะไม่คุ้นเคยกับเส้นทางก็เลยอาจจะไม่พยายามออกไปทางด้านโน้นนะครับ
0: ค่ะแล้วจุดที่เกิดเหตุตอนแรกตอนนี้จุดแรกเลยเนี่ยทางผอ.ได้ข้อมูลไหมคะว่าจุดแรกจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากทางด้านไหนเพราะว่าโซนที่เป็นห้องครัวก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโซนที่เป็นเวทีแสดงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดลักษณะว่าเป็นแก๊สรั่วจากในห้องครัวก็คงจะไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันแบบนี
1: ้ครับครับก็ค่อนข้างจะให้ข้อมูลลำบากนะครับต้องรอพิสูจน์หลักฐานดูนะครับแต่จากที่ฟังคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเขาเห็นกลุ่มควันหรือการสปาร์กอะไรอยู่แถวเวทีครับ
0: แถวเวทีนะคะ
1: ครับแต่อันนี้ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอทางพิสูจน์หลักฐานเป็นผู้ยืนยันอีกทีนึงครับ
0: อ๋อค่ะเวทีประตูทางเข้าร้านเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งไหนครับผอ.คะ
1: ฝั่งทางถนนลาดพร้าวครับ
0: ฝั่งถนนลาดพร้าวหมายความว่าคือถ้าเข้าไปในร้านเนี่ยเวทีมันจะอยู่ทาง
1: เวทีจะอยู่ติดกับถนนฝั่งถนนลาดพร้าวนี่เอง
0: ก็คือเหมือนหันหลังให้
1: หันหลังให้ถนนลาดพร้าวครับ
0: อ๋อ
1: ค่ะข้างฟุตบาทนี่เองครับ
0: ค่ะก็คือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือเวทีก็จะอยู่
1: ทางขวามือเลย
0: ทางขวามือของเราแล้วก็คือโซนที่เป็นบาร์เป็นครัวอะไรก็จะอยู่ทาง
1: ด้านตรงข้ามเวทีครับ
0: ค่ะค่ะแล้ว
1: เวทีแล้วห้องน้ำอยู่ทางฝั่งตรงข้าม
0: ค่ะภายในร้านนะคะเสียหายทั้งหมดเลยไหมคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องเพลิงนะครับก็อาจจะมีการเสียหายมากแต่เท่าที่สังเกตดูนี่เพลิงน่าจะลุกไหม้จากทางเพดานลงมานะครับเพราะว่าจากที่ดูบริเวณเก้าอี้นี่ ที่เป็นพลาสติกเนี่ยยังไม่ละลาย
0: ยังไม่ละลาย
1: ก็มีครับก็ความร้อนน่าจะอยู่ทางเพดานลงมาอาจจะไม่ถึงพื้นสักเท่าไหร่ครับ
0: พอที่เราเห็นคลิปจากเมื่อวานก็จะเห็นว่าไฟมันพุ่งแล้วก็เหมือนกับว่าขึ้นทางด้านบนอยู่ทางด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่จะหนีออกมาจากทางด้านใดเนี่ยถ้าก้มต่ำวิ่งออกมาก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันเพราะว่า
1: ก็อาจจะมีโอกาส
0: ครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนก็ตอนนี้เดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของการดำเนินการเรื่องของทางกฎหมายเรื่องของการสอบปากคำมีการไปทางด้านของคนที่ได้รับบาดเจ็บที่เขาพอให้ปากคำได้อย่างคนกลับบ้านนี้เขาต้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมไหมคะทางผอ.คะ
1: ครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายตำรวจนะครับที่จะไปรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆทั้งหมดมาในส่วนของเขตก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการไปขอรับเงินหรือการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แตกต่างกันครับ
0: ค่ะพอคะร้านนี้เนี่ยเขาขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสะสมอาหารแล้วก็ตั้งแต่ใบแรกจนมาถึงใบที่สองนี่ตั้งแต่เมื่อปีอะไรอะคะ
1: เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับธ
0: ัน
1: วาใบอนุญาตก็ยังไม่หมดอายุครับน่าจะหมดอายุประมาณเดือนธันวาครับ
0: ค่ะเพิ่งเปิดเลยนะคะ
1: โอ้เปิดมาได้เกือบปีแล้วนะครับธันวาจะหมดอายุประมาณเดือนธันวาปี69ครับ
0: อ๋อสิ้นปีนี้พอดีแล้วตอนแรกนี่ทางเขตได้เข้าไปมีการเข้าไปตรวจเลยตามใบอนุญาตไหมคะได้มีการไปตรวจสอบอะไรไหมหรือ
1: ว่าก่อนที่จะออกใบอนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่ไปโดยเฉพาะฝ่ายสิ่งแวดล้อมผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องใบอนุญาตทั้งสองฉบับนี้ก็จะอยากเข้าไปตรวจตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการนะครับว่าจะขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจก็จะมีแบบการตรวจนะครับก็ว่ามีผ่านการมีเอกสารครบถ้วนไหมมีการดำเนินการต่างๆครบถ้วนมีเหตุร้องเรียนอะไรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะสรุปขึ้นมาว่าสมควรออกใบอนุญาตให้ต่อไปคร
0: ับ ค่ะ
1: ก็มีการตรวจรอบแรกในการขอก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ส่วนการตรวจตามเทศกาลก็มีอีก2ครั้งก็คือก่อนปีใหม่และก่อนสงกรานต์ครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากที่นี่แล้วตอนนี้ทางเขตเองเนี่ยทางผอ.ได้มีการสั่งกำชับเรื่องของการลงพื้นที่ไปตรวจตามร้านสถานบันเทิงแบบนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: อันนี้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลว่ามีอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นอีกก็เลยอาจจะขอท่านก็เลยขอข้อมูลแบบตรวจของเราไปดูอีกรอบหนึ่งว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรให้เข้มข้นขึ้นในการตรวจครั้งต่อไปนะครับเพื่อเป็นแบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งกท
0: ม.
1: แล้วจะสั่งมาทั้ง50เขตให้เข้าตรวจสถานประกอบการเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับก็คาดว่าอีกไม่กี่วันนี้เองครับน่าจะได้แบบตรวจที่เข้มข้นขึ้นและก็ทำให้สถานประกอบการปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคร
0: ับ ของในพื้นที่สำนักงานเขตจตุจักรนี่ส่วนมากจะอยู่โซนทางด้านไหนคะพวกร้านอาหารสถานบันเทิงแบบนี้ค่ะ
1: ก็มีอยู่กระจายในพื้นที่ครับมีทั้งแถวห้าแยกลาดพร้าวโซนรัชดาแล้วก็ทางพระพรหมโยธินเสนานิคมอะไรประมาณนี้เกษตรอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็กระจาย
1: กระจายอยู่กระจายอยู่ในพื้นที่ของเขตจตุจักรครับ
0: ค่ะค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทางนั้นของผอ.มีข้อมูลเพิ่มเติมฝากถึงในส่วนของคนที่เป็นญาติหรือว่าคนมียังมีกรณีที่ยังตามหาญาติอยู่ไหมคะ
1: ช่วงหลังจากช่วงเช้ามาก็น้อยลงครับส
0: ่
1: วนใหญ่ก็จะโทรมาสอบถามความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมทางโทรศัพท์มากกว่าครับแล้วเราก็แต่อย่างไรก็ตามศูนย์ของเราก็จะขยับมาอยู่ที่เขตนะครับเพื่อให้สามารถที่จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ประสบเหตุได้ในวันพรุ่งนี้ครับเริ่มตั้งแต่8 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสน.พหลโยธินมาร่วมอำนวยความสะดวกรับแจ้งความร้องทุกข์ลงบันทึกประจำวันให้เพื่อเป็นหลักฐานในการ ขอใบอนุญาตขอใบรับรองผู้ประสบภัยในครั้งนี้ครับ
0: อืมค่ะค่ะได้ค่ะยังไงถ้าเกิดว่าใครยังตามหาญาติไม่เจอหรือว่ายังไงสงสัยในส่วนของกรณีของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางคนก็ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อสีแดงที่ยังมีอาการบางท่านอาจจะยังใช้ท่อหายใจอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะวันเร็วๆนี้ครับอันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนนะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณผอ.มากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะคะคุณประสาทโพสีหมาดนะคะท่านผู้อำนวยการบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางศูนย์อำนวยการนะคะที่ตอนแรกวันนี้เนี่ยเขาก็จะตั้งอยู่ตรงแถวสถานีรถไฟ MRT นะคะตรงแถวๆยูเนียนแต่พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ที่ในสำนักงานเขตแล้วใครที่มีญาติเป็นผู้ประสบเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บนี้ทุกระดับเลยนะทุกเลเวลเลยนะคะสามารถที่จะนำหลักฐานไปขอหนังสือรับรองจากทางศูนย์ได้นะคะเพื่อที่จะไปขอรับการเยียวยาในส่วนของผู้ที่ประสบเหตุนะคะตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะไปติดต่อได้ที่ทางสำนักงานเขตจตุจักรเพราะว่านอกเหนือจากมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนะก็ไปร่วมอำนวยการด้วยนะคะก็ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนำหลักฐานก็คือเป็นบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านรวมถึงเตรียมคือคนที่ไปแจ้งเนี่ยเขาก็จะสอบถามนะว่าให้ระบุว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับคนที่ประสบเหตุด้วยนะคะก็ไปติดต่อกันดูตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เพิ่มเป็น28รายแล้วก็สามารถระบุตัวตนได้แล้วเนี่ยระบุชื่อได้แล้วเนี่ย23รายเหลืออีก5รายนะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตนอกจากนั้นก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนถึง71รายผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นเคสสีแดงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะยังต้องรักษากันก่อนเพราะว่าในส่วนตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลใดๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังติดตามญาติตัวเองไม่เจอนะคะลองไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้ามีรูปมีอะไรเงี้ยไปด้วยนะเผื่อเขาจะได้ระบุตัวตนได้ถูกต้องนะคะนอกเหนือจากทางสำนักงานเขตแล้วนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับท่านผอ.วันนี้นะคะทางผู้อำนวยการสำนักอนามัยค่ะก็ได้มอบหมายให้ทางรองผอ.สำนักอนามัยนะคุณไพฑูรย์งามมุกแล้วก็มีทางคุณสิริลักษณ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรมโยธาสำนักงานโยธาฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตจตุจักรได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะอาคารเอกเทศชั้นเดียวแบบปิดมิดชิดในส่วนของใบอนุญาตเนี่ยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ได้รับอนุญาตจำหน่ายอาหารและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและประเภทแสดงดนตรีแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพบว่าเป็นอาคารโครงเหล็ก1ชั้นได้รับอนุญาตก่อสร้างเมื่อปีได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารปีพ.ศ. 2513ที่สำนักงานเขตบางเขนแล้วก็ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารที่ก่อสร้างก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ด้วยนะคะลักษณะกายภาพข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาคารตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ประกอบการพื้นที่200ตารางเมตรจะเป็นเฉพาะโซนจำหน่ายอาหารนะคะแล้วก็มีทางเข้าด้านหน้า2ทางทางหนีไฟ2ทางด้านหลังก็คือด้านหลังร้านบริเวณครัวแล้วก็บริเวณห้องน้ำมีไฟฉุกเฉินมีถังดับเพลิงมีป้ายหนีไฟก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ทางสำนักงานเขตจตุจักรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานีตำรวจดับเพลิงสถานีดับเพลิงสุทธิสารนะคะแล้วก็สน.พหลโยธินก็ได้ทำการเข้าไปตรวจสอบ อบแล้วก็เฝ้าระวังสุขลักษณะด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอาคารเป็นระยะตามแผนการประเมินนะคะสรุปแล้วเนี่ยจากการลงพื้นที่โดยสำนักอนามัยก็พบว่าสถานประกอบการเป็นอาคารคอนกรีตมีทางเข้าด้านหน้าถนนลาดพร้าวมีประตูทางออกด้านหลังอาคารซึ่งอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็มีประตูที่มีกรลักษณะอาคารจะมีเพดานเตี้ยมีการบุวัสดุดูดซับเสียงแล้วก็ด้านในก็จะมีการจัดที่นั่งจำนวนมากขณะเกิดไฟไหม้จึงเกิดการสะสมควันจำนวนมากแล้วก็อาจจะเกิดการระเบิดได้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากที่ทางด้านของสำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ตอนที่เกิดเหตุเราจะเห็นภาพจากในสถานที่เกิดเหตุเลยนะว่าในขณะที่กำลังให้การช่วยเหลือคนที่หนีออกมาจากทางด้านในทางด้านในร้านนะคะแล้วก็มาหมดสติอยู่ทางด้านนอกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายคือจะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าแต่งเครื่องแบบตำรวจนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.พหลโยธินค่ะให้การช่วยเหลือทำการ CPRจนกระทั่งตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะมีการอาการสำลักควันแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายท่านนี้2นายนี้นะตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็น2ท่านนี้ชื่ออะไรกันบ้างแต่ว่าคือเห็นภาพแล้วอะก็คือเรารู้เลยว่านี่คือหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจต้องให้การช่วยเหลือประชาชนโดยไม่มีการแบบว่าละล้าละลังอย่างเงี้ยนะคะก็คือเข้าไปช่วยกันทำ CPR คือถ้าเห็นภาพเมื่อวานเนี่ยนอกเหนือจากเจ้าที่ตำรวจ2ท่านนี้แล้วนะคะเนี่ยตามภาพที่ทางด้านของ YouTube Live นี่เลยนะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ชื่นชมตำรวจ2ตำรวจสน.พหลโยธินฝ่ากลุ่มควันหนาทึบและเปลวเพลิงระอุเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บติดค้างออกมาจนสำเร็จนะทั้ง2ท่านนอกจากเรื่องของการทำ CPR แล้วก็ยังเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดค้างอยู่ภายในร้านด้วยนะคะออกมาจนกระทั่งตัวเองก็คือมีการแบบสูดควันเข้าไปด้วยนะทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงเลยนะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ต้องให้การช่วยเหลือ2ท่านนี้ด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วน่าจะรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลยังไงต้องขอบพระคุณทางทุกท่านเลยไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธิน2นายนี้นะคะยังมีเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยเมื่อคืนนี้ตอนช่วงกลับบ้านไปคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้แบบตอนที่ยังไม่ทราบเรื่องเนี้ยก็ยังไม่อะไรหรอกแต่รู้สึกว่าทำไมเหมือนรถกู้ภัยรถของกู้ชีพอะไรต่างๆวิ่งกันแบบวิ่งว่อนเลยอ่ะได้ยินเสียงแบบว่าได้ยินเสียงแบบดังแบบต่อเนื่องกันนะก็เลยดูว่าโอ้มีเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหตุรุนแรงด้วยเห็นภาพแล้วตกใจมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งสำหรับรถที่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะส่วนคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะหากว่าคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันใครที่สนใจนะเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นโครงการคนรักรถนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องของประกันภัยนะก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางจสร้อยนะคะได้รับแจ้งบอกว่าคนหายเดี๋ยวนะตกลงเดี๋ยวดิฉันหาอยู่นะอยู่ตรงไหนเขาแจ้งมาวันไหนเอ่ยคนหายคือคุณสุทธิรักษ์สุพัฒน์นะก่อนหน้านี้แจ้งคนหายคือคุณสุทธิรักษ์สุพัฒน์อายุ53ปีตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าเห็นบอกว่าเจอตัวคนหายแล้วนะคะไม่เป็นไรก็เจอตัวแล้วนะคะสำหรับคนหายที่แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกันมาให้นะคะคุณกรวิทย์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนกรุงธนบุรีฝั่งขาออกนะคะมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาทางแยกตักสินตรงช่วงบริเวณ BTS กรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทาง BTS วงเวียนใหญ่ไปเจอรถจักรยานไฟฟ้าขับอยู่ในช่องทางซ้ายบอกว่าขับไปเรื่อยๆไม่มีสัญญาณไฟด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะคุณผู้ฟังจักรยานไฟฟ้าเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นมีหลายๆคนเลยนะที่มีการออกมาเอามาขับรถบนถนนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยจักรยานแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนำออกมาขับขี่บนถนนสายหลักได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีทะเบียนมันไม่มีทะเบียนนะคะที่จะไปจดทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายด้วยนะหลังๆเนี่ยจะเริ่มเห็นคนออกมาขับแบบนี้นะเขาบอกว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีแบบว่ามีกำลังแรงน้อยแล้วก็ใช้ความเร็วไม่มากนักเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนได้นะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอเนี่ยเขาก็จะจับนะเพราะว่ามันไม่มีพ.ร.บ.แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำมาวิ่งบนถนนทางหลักได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเป็นกรณีของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีกำลังตั้งแต่500วัตต์ขึ้นไปหรือทำความเร็วได้ตั้งแต่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเข้าข่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะต้องมีการไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าต้องทำพ.ร.บ.ด้วยนะคะแต่ที่เราเห็นวิ่งอยู่บนถนนทั่วๆไปแบบนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของกิโลวัตต์เนี่ยน้อยมากแล้วก็ใช้ความเร็วได้เพียงแค่ไม่เกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมง ันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนที่ขนส่งได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอก็เขาก็จะมีการจับกลุ่มหลังๆเนี่ยเราจะเห็นมีวิ่งตามท้องถนนแล้วก็มีการแบบเหมือนกันเป็นการโต้เถียงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะการที่เอามาขับอยู่บนถนนแบบนี้เนี่ยนอกจากผิดกฎหมายแล้วก็มีความเสี่ยงเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่เองด้วยนะคะเขาถึงบอกว่ามีคำที่เวลาคนไปเจอเนี่ยเขาก็แซวบอกว่าเป็นแล้วก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนที่ขับขี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุเขาก็เลยแซวกันว่าอันเนี้ยเป็นรถเร่งมรดกเข้าใจใช่ไหมคะเป็นรถเร่งมรดกเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยกรุณาอย่าขับออกมาบนถนนสายหลักคุณจะขับในหมู่บ้านขับในซอยเล็กๆเนี้ยยังได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าขับมาในถนนหลักนี่เจ้าที่ตำรวจเจอนี่จับแน่นอนเลยนะคะที่กรณีที่คนหายคุณสุทธิรัตน์ที่บอกว่าเจอตัวแล้วเนี่ยมีการแจ้งมาตั้งแต่วันที่6ตั้งแต่วันที่6นะโอ้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วอะค่ะบอกว่าตัวคุณสุทธิรัตน์เนี่ยมีอาการหลงลืมเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของคนหายนะที่บอกว่าเจอตัวบอกว่าไปเจอตัวเมื่อตอนช่วง4ทุ่มของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเจอเมื่อตอนช่วง4ทุ่มของวันที่10ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตัวคนคุณธัญรัตน์ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยบอกว่าขับรถไปตามหาตามถนนแล้วก็ขอดูกล้องของร้านแมคโดนัลด์เนื่องจากว่าคนหายเนี่ยเขาเข้ามานั่งที่นี่บ่อยๆพนักงานร้านก็บอกว่าถ้ามาเนี่ยเขาก็จะจำได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปสอบถามแถวนั้นก็บอกเจอเหมือนกันแล้วมาซื้อน้ำสรุปก็คือว่าเจอตัวนะคะเจอตัวขับรถตามหาแล้วก็เจอตัวนะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะไปกันที่คุณสิรินพรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลของตำรวจท่องเที่ยวนะคะแจ้งนักท่องเที่ยวหายคุณสิรินพรคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคนหายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคะ
1: เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศสเพศชายค่ะ
0: เป็นฝรั่งเศสเป็นผู้ชายนะคะอายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
1: อายุประมาณ78ปีค่ะ
0: อายุ78
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือว่ามากับกรุ๊ปทัวร์หรือยังไงฮะ
1: เป็นลักษณะท่องเที่ยวกับครอบครัวค่ะแต่ว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่อยู่ประมาณ60กว่าคนนะคะ
0: โอ้ค่ะแล้วเขาหายไปได้ยังไงอะฮะ
1: คือจากที่สอบถามจากมาคุเทศนะคะก็คือทางมาท่องเที่ยวค่ะพักอยู่ที่เดอะทวินทาวเวอร์ตรงเขตปทุมวันนะคะตรงรองเมืองและทีนี้ช่วงประมาณเที่ยงบ่ายเนี่ยค่ะก็คือเหมือนแบบว่ากลับมาจากทริปท่องเที่ยวละแล้วก็กลับมาพักแล้วก็มีการนัดเวลากันอยู่ที่ประมาณช่วง15นาฬิกาค่ะแต่ทีนี้ก็คือพอถึงเวลาค่ะก็ไม่เจอทางคนท่องเที่ยว
0: เขาหมายถึงว่าไปจะไปที่ไหนกันนะคะ
1: เหมือนว่าจะไปล่องเรือเจ้าพระยาไปดินเนอร์กันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือจะไปรับกันที่โรงแรมเลย
1: ใช่ค่ะทางออร์แกไนซ์ค่ะมีประเทศจะไปรับกลุ่มทัวร์เนี้ยเพื่อที่จะเดินทางไปกินข้าวที่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้ก็คือพอถึงเวลานัดก็คือไม่เจอตัวค่ะ
0: ค่ะแล้วตัวนักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยเขานอนห้องเดียวกับใครกับญาติเขาไหมหรือว่ายังไง
1: ห้องในรายละเอียดตรงนี้ไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้สอบถามเข้าไปเพิ่มเติมอ่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วคนที่เข้ามามาด้วยกันน่ะเขาสังเกตไม่ว่าคนนี้เนี่ยชื่อมิสเตอร์อองตรวนนะคะหายไปตั้งแต่ตอนประมาณสักกี่โมงได
1: ้พอจะทราบช่วงประมาณ15นาฬิกาเลยค่ะที่ว่ามีการนัดรวมกลุ่มจะไปกินข้าวที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
0: ก็คือทราบตอนนั้นเลย
1: ค่ะก็คือว่านับลูกทัวร์แล้วลูกทัวร์หายไป1คนอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็เลยไปดู CCTV ของทางโรงแรมก็เห็นนักท่องเที่ยวบุคคลเนี้ยเดินออกมาจากโรงแรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังแถววัดดวงแขนะคะ
0: เดินไปคนเดียวเหรอคะ
1: ค่ะเดินไปคนเดียวค่ะ
0: ค่ะการแต่งกายเขาแต่งกายยังไง
1: ลักษณะการแต่งกายของนักท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนเสื้อยืดลายทางค่ะลายขวางนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเกงขาสั้นสีน้ำเงินลายดอกไม้แล้วก็ใส่รองเท้าแตะค่ะ
0: ค่ะเสื้อยืดลายขวางนี่สีอะไรสีขาวดำหรือว่าสีอะไรฮะ
1: มันเหมือนเป็นสีเข้มสลับอ่อนนะคะน่าจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วก็กางเกงขาสั้นเป็นลายดอกไม้เป็นสี
1: ขาสั้นสีน้ำเงินลายดอกไม้ซึ่งเบื้องต้นนะคะทางออร์แกไนซ์ไปแจ้งความไว้ที่สน.ปทุมวันนะคะแล้วก็ติดตามจากกล้อง CCTV ซึ่งจุดสุดท้ายที่เจอเนี่ยก็คือตรงบริเวณแยกวัดดวงแข
0: แยกวัดดวงแข
1: แล้วเวลานี้ก็ยังไม่เจอตัวของนักท่องเที่ยวค
0: ่ะก็คือกล้องที่เห็นนะสุดแค่ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปเส้นทางไหนจะเลี้ยวหรือจะตรงไปก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่ทราบกำลังเดินเท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตามหากันอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะคะ
0: ค่ะเห็นตัวของนักท่องเที่ยวเขามีกระเป๋ามีอะไรถือไปไหมหรือว่ายังไงคะ
1: จากที่ดูในกล้องไม่มีนะคะไม่มีถืออะไรเข้าไปไม่มีถืออะไรไป
0: ก็เดินตัวเปล่า
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคนที่เข้ามาด้วยกันน่ะเขาให้ข้อมูลไหมว่าตัวมิสเตอร์องจวนนี่คือเริ่มมีอาการแบบหลงลืมอะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บปวดแต่ทางออร์แกไนซ์อะค่ะมาคุเทศอะได้สอบได้คุยว่าเที่ยวมาประมาณ 4-5 วันเนี่ยก็คือปกติทุกอย่างเลยไม่ได้มีต่อถึงอาการแบบโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติ
0: ค่ะว่าดิฉันเห็นคลิปเป็นกล้องวงจรปิดที่หน้าโรงแรมแล้วก็คือสวมเสื้อเป็นลายขวางเข้มๆกับเทาๆหน่อยเนาะแล้วก็กางเกงเป็นลายดอกไม้แล้วก็ผมก็เป็นศีรษะแบบผมสั้นผมขาวสวมรองเท้าแตะนะเดินออกมาจากทางด้านหน้าโรงแรมน่าจะเลี้ยวไปทางด้านวัดดวงแขนะตอนที่ออกมาใช่ไหมฮะที่ไปเจอจุดสุดท้าย
1: ค่ะ
0: แล้วตัวท่านนี้คือพูดภาษาฝรั่งเศสหรือพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพูดเป็นอังกฤษได้ไหม
1: น่าจะสื่อสารได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ยังเดินเท้าตามหากันอยู่ไหมคะ
1: ค่ะก็ยังเดินตามหากันทั้งทางสน.แล้วก็ทางครอบครัวค่ะก็ช่วยกันตามหาอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะเพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ยืนยันเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ยืนยันเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวและระบุว่าทางร้านกราบขออภัยอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางร้านจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวรวมถึงประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน Facebook Page โรงเบียร์ณลาดพร้าว LINE Official @859xxeyj สำหรับอาการของเจ้าของร้านขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์และอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU โดยทีมแพทย์กำลังให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถทางร้านขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่พร้อมดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของร้านเป็นระยะคปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณย่านลาดพร้าวเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สั่งตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเพื่อรับเรื่องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมมอบหมายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเบื้องต้นคปภ.ตรวจสอบผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านประกันภัยเพื่อค้นหากรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยแต่ละรายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์นอกจากนี้ยังพบว่าสถานประกอบการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยวงเงินคุ้มครอง40ล้านบาทครอบคลุมอาหารทรัพย์สินและสต็อกสินค้าโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายพร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามความคุ้มครองทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานของคปภ.หรือสายด่วน1186เพื่อขอรับคำปรึกษาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สภาพอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องโดยบริเวณชายหาดบ้านบางสักตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบว่าคลื่นทะเลมีความสูงกว่า2เมตรซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงก่อนกระแทกกับแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะฝั่งที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมริมชายหาดทำให้เกิดละอองน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นระยะสะท้อนถึงความรุนแรงของคลื่นในช่วงนี้จากสภาพคลื่นลมที่มีกำลังแรงเจ้าหน้าที่ได้ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดพร้อมประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากคลื่นซัดและกระแสน้ำวนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีการปักธงแดงรวมทั้งผู้ประกอบการเรือและชาวประมงควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสภาพคลื่นลมอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
5: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: คุณผู้ฟังคะช่วงก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยทางจสร้อยได้รับแจ้งเนื่องจากว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามบอกว่าได้ยินเสียงรถกู้ภัยรถดับเพลิงวิ่งอยู่ตรงช่วงแถวแถวไปรษณีย์บางใหญ่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทางจสร้อยก็เลยตรวจสอบไปที่สภ.บางใหญ่ทราบว่ามีเหตุไฟไหม้โกดังอยู่ภายในซอยไปรษณีย์เก่าบางใหญ่นะที่ถนนบางใหญ่บางโทรัตแล้วก็ล่าสุดนะคะที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่จ่าสิบตำรวจบุษบรรณฤทธิ์นะเป็นผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามสภ.บางใหญ่เพิ่มเติมว่าตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะเป็นไฟไหม้เบรกเกอร์น่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะโดยจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ภายในซอยไปรษณีย์เก่าบางใหญ่เข้าซอยมาประมาณ500เมตรเท่านั้นนะคะเป็นบริษัทรับซ่อมตู้เย็นตู้แช่ก็มีตู้เย็นที่รอซ่อมได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงก่อน4ทุ่มเล็กน้อยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราจะมากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากคือจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีในทางด้านของพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายจุดเลยอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีที่จังหวัดตราดใช่ไหมฮะที่มีลมคลื่นลมทะเลแต่ว่าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยเช่นเดียวกันนะจนกระทั่งมีการแจ้งเรื่องของการปิดอุทยานแก่งกระจานนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณมงคลชัยภักดีค่ะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะจะมาเพิ่มเติมกรณีที่ต้องปิดจุดปิดการท่องเที่ยวที่น้ำตกป่าละอูที่แก่งกระจานนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะที่ทางด้านของอุทยานที่แก่งกระจานตรงนี้ที่มีการปิดเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องกันมาเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ครับก็เป็นฤดูกาลแรกครับก็ของปี2569นะครับ
0: ค่ะ
1: นี่มรสุมลูกแรกเข้ามาก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่ามีฝนตกต่อเนื่องครับ2วันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันหนึ่งก็ประมาณ80มิลลิเมตรนะครับทำให้มีน้ำไหลเข้าไปเติมในอ่างเก็บน้ำนะครับทั้งสองอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจานแล้วก็อ่างเก็บน้ำปานบุรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็น้ำที่ลงมาจากภูเขาเนี่ยมันก็ทำให้แม่น้ำนี่เป็นสีขุ่นนะครับเป็นน้ำขุ่นแล้วก
0: ็
1: ขาดมีน้ำขึ้นก็ทำให้มันไม่เหมาะที่จะเข้าไปใช้ในการท่องเที่ยวครับก็เลยต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวครับ
0: อืมค่ะกระแสน้ำนี่มันแรงมากไหมอะคะ
1: ก็ถ้าจะเทียบกับฤดูที่ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าน้ำแรงครับน้ำหลากคร
0: ับ ค่ะค่ะตรงบริเวณที่ปิดนี่เป็นช่วงไหนอะคะ
1: ก็มีอยู่สองส่วนก็คือด้านทิศใต้นี่คือปิดน้ำตกปลาละอูครับน
0: ้
1: ำตกปลาละอูนี่ก็คือเข้าไปท่องเที่ยวไม่ได้ไม่เนื่องจากเกรงว่าจะได้นักท่องเที่ยวจะได้รับอันตรายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแม่น้ำเพชรบุรีปิดทางที่จะไปท่องเที่ยวบ้านโป่งลึกบางกลอยครับ
0: บ้านโป่งลึกบางกลอยนะคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะตรงที่ค่ะ
1: ครับไปทางบ้านโป่งลึกบางกลอยนะครับมันจะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีก็คือทางเข้าโป่งลึกบางกลอยจะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าถนนเตี้ยน้ำจะล้นจากแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยข
0: ึ้
1: นมาบนถนนครับก็ประมาณสัก50เซนครับก
0: ็
1: ทำให้การสัญจรไม่ได้ครับ
0: ค่ะที่ตรงบ้านโป่งลึกบางกลอยนี่ถ้าเกิดเป็นการท่องเที่ยวนี่คือเป็นลักษณะยังไงเป็นล่องแก่งหรือว่ายังไงคะ
1: ครับเป็นท่องเที่ยววิถีชีวิตมีลานกางเต็นท์ครับแล้วก็มี วิสาหกิจชุมชนที่เป็นล่องแพไม้ไผ่ครับ
0: อืออ๋อค่ะเขาก็จะล่องแพระยะทางไกลไหมคะตั้งจากที่เขาเส้นทางท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะ
1: ประมาณ1กิโลเมตรครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอยู่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ก็มีรับนักท่องเที่ยวได้วันหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน150คนครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือที่ปิดนี่คือปิดตั้งแต่วันไหนมาไปถึงวันไหนคะ
1: เริ่มปิดนะฮะเริ่มประกาศปิดตั้งแต่วันนี้แหละครับวันที่13นะครับ
0: วัน
1: ที
0: ่13ก็แล้วกันค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วกำหนดคือจะไปถึงวันไหนอะคะ
1: ก็ตามคิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหลังจากวันที่15ครับ
0: อ๋อต้องมีการประเมินอีกทีนึง
1: ใช่ครับใช่ครับก็หลังวันที่15นี่หลังจากฝนไม่ตกแล้วก็คิดว่าน้ำจะลดครับแล้วเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: อืมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่2จุดนี้ทั้งที่ป่าละอูกับที่ทางด้านของบ้านโป่งลึกบางกลอยตรงจุดนี้เนี่ยเวลาช่วงที่หน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ทุกครั้งเลยไหมคะ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์แบบนี้ทุกครั้งครับที่มีพายุเข้าครับบนบริเวณเพชรบุรีประจวบครับ
0: น้ำค่อนข้างที่ตรงป่าละอูน้ำแรงเหมือนกันนะคะดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนั้น
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะและตอนนี้ก็คือปิดไม่ให้เข้าไปเลยหรือว่าปิดไม่เฉพาะเรื่องของการลงไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อปิดไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลยครับ
0: อ๋อปิดห้ามเข้าเลยแล้วมีเส้นทางอื่นที่เขาจะแบบมีการลักลอบเข้าไปไหมฮะเรามีการตรวจสอบได้ไหมหรือว่ายังไง
1: อ๋อครับ
0: ปิดไม่เฉพาะเรื่องของการลงไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อปิดไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลยคร
0: ับ อ๋อปิดห้ามเข้าเลยแล้วมีเส้นทางอื่นที่เขาจะแบบมีการลักลอบเข้าไปไหม

0: ก็จะมาวอล์กอินเข้ามาแล้วครับ
1: ทาง
0: น
1: ี้
0: เขาก็ไปกลางเต็นท์ที่หน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยแม่เสลียงครับ
1: ค่ะค่ะอ๋อก็คือสามารถที่จะแบบวอล์กอินเข้าไปได้เลยแล้วก็ลานกลางเต็นท์ของเรารับได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ก็รับแล้วท่องเที่ยวได้วันละ150คนครับไม่เกินวันละ
1: แค่นั้น150เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับแค่นั้นเองครับ
1: ก็อันนี้แสดงว่าต้องมีการลงทะเบียนก่อนไหมคะ
0: ไม่ครับมันจะดูที่จำนวนคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปครับถ้าค้างคืนถ้าเกินจำนวนก็จะแจ้งนักท่องเที่ยวว่าไม
1: ่ต้องพักที่อื่นแล้วทีนี้
0: ต้อง
1: ไปหาพักที่พักที่อื่นด้วยนะคะได้ค่ะยังไงต้องถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเปิดในส่วนของการเข้าไปท่องเที่ยวที่สองพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะหัวหน้าคะ
0: ใช่ครับครับติดตามได้ทางเพจของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้าคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมงคลค่ะคุณมงคลชัยภักดีนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็คือเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วตกเป็นเวลาหลายวันด้วยเลยนะคะก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้นะคะเนื่องจากว่าตรงบริเวณในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบเป็นสายธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะอันนั้นน่าจะเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งวันเลยทำให้ในทั้งในพื้นที่ของน้ำตกป่าละอูแล้วก็ที่โป่งลึกบางกลอยในเขตของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยระดับน้ำที่มันมีทั้งน้ำป่าหลากลงมาด้วยเนี่ยก็ทำให้อาจจะส่งผลเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้นะคะรวมถึงระดับน้ำเองเนี่ยเขาก็มีการเอ่อเข้าไปท่วมเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะคะทางอุทยานก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่นะไม่ให้ปิดการท่องเที่ยวไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในบริเวณลานกลางเต็นท์ที่ของโป่งลึกบางกลอยรวมถึงที่ทางด้านน้ำตกป่าละอูด้วยนะเนื่องจากว่ากระแสน้ำค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวอาจจะได้รับอันตรายได้นะก็เพิ่งเริ่มปิดวันนี้นะตั้งแต่วันที่13ส่วนที่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงก็คาดว่านะคะก็ต้องมีการประเมินแต่คาดว่าน่าจะหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยหลังจากที่น้ำลดลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเติมเนี่ยก็น่าจะอาจจะเปิดพิจารณาเปิดให้ทางด้านคนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวได้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะเมื่อตอนช่วงต้นเดือนทางด้านของอุทยานเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคือสามารถที่จะเข้าไปเดินที่ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้นะทั้งที่น้ำตกป่าละอูเนี่ยแต่ห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่ากระแสน้ำก็ค่อนข้างที่จะแรงมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดมีฝนตกหนักแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันทำให้กระแสน้ำมันเพิ่มแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีขุ่นๆก็แสดงว่าเป็นน้ำที่แบบว่าเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาสมทบด้วยนะคะทางนี้ก็เลยทางอุทยานเองก็ต้องมีการพิจารณาในการปิดการเข้าไปท่องเที่ยวที่น้ำตกป่าละอูนะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้นะคะส่วนใครที่จะรอวันที่ว่าเมื่อไหร่จะไปเที่ยวได้อีกนะก็ลองเข้าไปตรวจสอบลองเข้าไปเช็คได้ที่ทางเพจของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะก็จะมีการแจ้งรายละเอียดไว้นะว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปนี่จะเข้าไปได้เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเป็นการประกาศปิดก่อนนะส่วนจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงก็ค่อยว่ากันจริงๆดูเส้นทางทางด้านของโป่งลึกบางกลอยเนี่ยลำน้ำมันก็ไม่กว้างมากนักนะก็น่าจะเป็นเส้นทางแบบศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณสักกิโลเดียวเองระยะทางไม่ไกลนะเขาก็แบบเหมือนล่องแพล่องแก่งกันมาแต่เนื่องจากว่าน้ำแรงก็เนี่ยแหละค่ะต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำกรณีที่คุณสิรินพรนะแจ

0: แจ้งคุณสิรินพรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามตำรวจท่องเที่ยวนะแจ้งคนหายเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอายุ78ปีแล้วค่ะชื่อมิสเตอร์อองจวนนะคะรูปร่างลักษณะก็คือเป็นคนผิวคล้ำผมสั้นผมขาวๆแล้วนะผมนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เห็นภาพจากวงจรปิดที่หน้าโรงแรมที่เขาพักที่เดินออกมาเนี่ยเป็นผมเหมือนผมขาวอ่ะนะคะแล้วก็สวมเสื้อยืดเป็นลายขวางลายขวางลักษณะว่าลายขวางสีเข้มสีอ่อนสลับกันสีดำสีเทาสลับกันนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นเป็นลายดอกไม้กางเกงขาสั้นเป็นลายดอกไม้เป็นลายดอกๆนะสีน้ำเงินแล้วก็สวมรองเท้าแตะคือมิสเตอร์อองตวนเนี่ยนะคะเขาก็เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกับกรุ๊ปทัวร์ของเขาเนี่ยประมาณสัก60คนได้แล้วก็พักคือไม่มีรายละเอียดนะว่าคนที่เดินทางมาด้วยนะเป็นมีญาติพี่น้องหรือว่าเป็นลูกหลานมาช่วยดูแลด้วยหรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยตอนช่วงบ่ายๆเขามีการนัดหมายกันบอกว่าจะไปทานอาหารจะไปล่องเรือทานอาหารกันปรากฏว่าพอลูกทัวร์ลงมาหมดทางไกด์เขาก็นับลูกทัวร์นะปรากฏว่าหายไปคนหนึ่งก็เลยเช็คได้ว่าเป็นมิสเตอร์อองตัวเนี่ยแหละค่ะที่หายไปนะก็เลยรีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็มีการไปเปิดกล้องวงจรปิดนะมีการไปเปิดกล้องวงจรปิดทราบว่านะคะว่าเส้นทางที่เขาเดินไปเนี่ยออกจากทางด้านของโรงแรมทวินทาวเวอร์นะคะโรงแรมทวินทาวเวอร์ซึ่งอยู่ในเส้นทางนะเดี๋ยวดิฉันนิดหนึ่งเดี๋ยวโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์อยู่ที่เส้นถนนพระราม6รองเมืองนะคะที่จะออกมาตรงทางด้านของถนนจะมาทะลุออกมาทางด้านพระราม1ได้ตรงทางแยกตรงนี้นะแยกพงพระรามแล้วจุดที่เขาเห็นเนี่ยก็คือว่าเห็นตัวนักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยเดินไปตรงช่วงแถวแถววัดดวงแขก็คือเดินย้อนมาทางเส้นทางที่จะมาออกถนนพระราม4มาทางด้านหลังหัวลำโพงเนี่ยแหละค่ะตรงแถวๆวัดดวงแขก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเดินไปที่ไหนต่อเพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้เท่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติผู้สูงอายุนะแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยน่าจะพูดได้แค่ภาษาฝรั่งเศสเดินไปคนเดียวเลยตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคือเห็นเมื่อตอนช่วง5โมงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเดินไปที่ไหนแล้วนะเนี่ยตามภาพนี้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่ทาง YouTube Live เนี่ยตัวมิสเตอร์อองตัวเนี่ยออกมาจากที่พักก็คือที่โรงแรมทวินทาวเวอร์แล้วก็เดินไปตามเส้นทางคือโรงแรมเนี่ยจะอยู่บนถนนพระราม6บนถนนพระราม6นะคะแล้วก็จะเดินออกมามามุ่งหน้ามาทางด้านของวัดดวงแขตรงช่วงถนนเจริญเมืองตรงจุดนี้นะคะแล้วปรากฏว่าคือกล้องวงจรปิดที่เห็นน่ะเห็นแค่เท่านั้นเห็นเท่านั้นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้เลี้ยวไปที่ตรงไหนแล้วด้วยนะเขาเดินมาตรงทางด้านของแยกวัดดวงแขแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเดินเลาะทางด้านของตามแนวของทางด่วนเนี่ยมันก็จะมาออกทางถนนพระราม4ได้นะคะหรือจะเดินไปทางด้านถนนเจริญเมืองรองเมืองมาทางด้านหลังสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือจะเดินมาทางด้านที่จะมาอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์อันนี้ก็จะมาทางบรรทัดทองแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่ากล้องวงจรปิดเห็นแค่ตอนที่อยู่ที่ตรงช่วงวัดดวงแขเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินเท้าเพื่อที่จะตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสท่านนี้อยู่นะคะถ้ามีใครพบเห็นนะคะเป็นชาวต่างชาติเดินอยู่ริมถนนรูปร่างลักษณะก็คือเป็นคนผิวคล้ำ สวมเสื้อยืดตามภาพนี้เลยนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยมีใครติดตามจอสร้อยผ่านทาง YouTube Live นะคะน่าจะเห็นภาพของคนหายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสท่านนี้นะเป็นผู้สูงอายุ78ปีแล้วด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะคุยได้แต่ทางภาษาฝรั่งเศสไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะก็เราก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมีญาติหรือว่ามีใครมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะในส่วนของข้อมูลตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเดินอยู่ย่านเนี้ยแถวพระราม6รองเมืองบรรทัดทองนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเราตามหาคนหายท่านนี้อยู่นะคะเราก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าเริ่มมีอาการหลงลืมด้วยหรือเปล่าเดินออกมาจากที่พักไม่มีกระเป๋าไม่มีทรัพย์สินอย่างอะไรอื่นมาติดตัวมาด้วยนะคือเห็นสุดท้ายก็คือที่คือภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คืออันนี้ในโรงแรมก็จะเห็นเขาเดินออกมาจากที่ในโรงแรมเดินออกมาทางด้านหน้าแล้วก็จากที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบดูก็คือไปเห็นที่ทางด้านแถวแยกวัดดวงแขนเนี่ยนะภาพนี้เลยที่เดินออกมาไม่แน่ใจว่าออกมาเดินหาซื้อของหรืออะไรหรือเปล่านะคะแล้วกลับโรงแรมไม่ถูกหรือยังไงถ้ามีใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยเป็นการด่วนเลยนะคะเพราะว่า เราตามหามิสเตอร์อองตัวนี้อยู่นะคะสวมเสื้อตามนี้เลยเป็นเสื้อยืดเหมือนเป็นเสื้อคอโปโลนะคะแล้วก็เป็นลายสีดำสลับเทาๆกางเกงลายดอกไม้สีเข้มๆสลับกับสีขาวถ้าใครพบเห็นเดินอยู่ริมถนนแถวๆย่านเนี้ยพระราม6แถวรองเมืองแถวบรรทัดทองแถวพระราม4รบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะจากเรื่องของคนหายค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาดูที่แจ้งของหายกันบ้างคุณนราธิปเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรม Emporium Suite ที่สุขุมวิท24แจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวอียิปต์ค่ะลืม iPad ไว้ที่รถแท็กซี่นะคะบอกว่านั่งมาที่เบาะหน้าข้างคนขับในรถแท็กซี่สีขาวไม่ทราบทะเบียนนั่งมาจากที่สุขุมวิทซอย4มาลงที่หน้าโรงแรม Emporium Suite นะคะนั่งมาคนเดียวด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่สีขาวน่าจะเป็นรถ EV อะค่ะเมื่อตอนช่วง 20:50 นาทีลงจากรถมาแล้วก็ลืม iPad เครื่องนี้ไว้บนรถนะคะเป็นนั่งมาจากที่สุขุมวิทซอย4ไปลงที่โรงแรม Emporium Suite ที่สุขุมวิท24เมื่อตอนช่วง 20:50แล้วก็คุณจักรินอันนี้แจ้งแทนชาวสเปนชาวต่างชาติลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายสีเขียวข้างในจะมีหูฟังมีพาสปอร์ตของมิสมารีน่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนจำตัวเลขได้คือ4574นั่งรถมาจากที่พญาไทมาลงที่กรีนโฮเทลตรงแถวๆ BTS ราชเทวีเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีคุณทันชนกค่ะลืมนาฬิกาเป็นนาฬิกาสีดำแล้วก็ทำมีสายสีน้ำตาลบอกว่านั่งรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถได้คือ3995นั่งมาจากที่เมเจอร์ปากเกร็ดไปลงที่แจ้งวัฒนะเมเจอร์ปากเกร็ดนะคะไปลงที่คอสโมในเมืองทองธานีนั่งกันมา3คนค่ะคนขับรถเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก40ปลายๆมีผมขาวแซมด้วยนะนี่คือลักษณะของคนขับรถนะคะแล้วก็นาฬิกาข้อมืออันนี้มันหลุดแล้วก็หล่นอยู่ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่อะค่ะเป็นนาฬิกาไม่ได้บอกยี่ห้อมานะแต่ว่าตัวสายนาฬิกาก็คือจะเป็นสายสีเป็นสายน้ำตาลดำตกอยู่ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนจำได้คือ3995เมื่อตอนช่วง9โมงเช้าวันนี้นะคะนั่งมาจากที่เมเจอร์ปากเกร็ดไปลงที่คอสโมในเมืองทองธานีแล้วก็คุณรสธรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะนั่งรถแท็กซี่สีส้มเป็นแท็กซี่อินโนวาทะเบียนทอทหารออ่าง143นั่งมาจากที่ไอคอนสยามมาลงที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ลืมเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Samsung สีดำ นั่งรถแท็กซี่มาเมื่อตอนช่วง2ทุ่มนะคะรถแท็กซี่สีส้มอินโนวาทะเบียนททหารออ่าง143ค่ะผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะคะนั่งรถคุณมาจากที่ไอคอนสยามมาลงที่โรงแรมเซ็นทาราแกนเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อตอนช่วง2ทุ่มแล้วก็ลืมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่ของคุณนะคะก็ตกลงเป็นมือถือนะคะไม่ใช่โน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาด้วยพอดีนักท่องเที่ยวที่ลืมเนี่ยเขาจะต้องเดินทางกลับในจะต้องขึ้นเครื่องตอนช่วงเที่ยงคืนวันนี้ด้วยนะคะนั่งกันมา4คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะที่มาจากดอนเมืองมุ่งหน้ามาทางแยกฐานทัพอากาศเลยจากซอยวิภาวดี33มาเล็กน้อยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลรังสิตแล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่จักรยานยนต์นี้ล้มเนี่ยค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลทาง X กันนิดนึงนะคะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะสำหรับกรณีเหตุไฟไหม้นะที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยเขาได้มีการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทางสายด่วนของป่อเต็กตึง1418แล้วก็ต่อสายแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะเขาก็จะมีการทางมูลนิธิเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยให้ทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการมอบเงินค่าชาปนกิจให้กับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะมีการมอบเงินเยียวยาแล้วก็มีการมอบกระเช้าในส่วนของการเยี่ยมในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งวันนี้เองเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตอน 18:33 นาทีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงโดยเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยโดยเจ้าหน้าที่นอเขตได้ดำรถทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะเป็นรายที่2แล้วก็รายที่3จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกับภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอีกรายหนึ่งนะคะตอนช่วงเวลา 19:00 นก็เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายนะคะก็อันนี้ก็เป็นไปตามที่ทางด้านของมูลนิธิได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะในกรณีของญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้นะคะสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้ถ้าในกรณีที่ต้องการที่จะให้ทางมูลนิธิเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาก็ติดต่อไปที่สายด่วนของป่อเต็กตึงก็คือ1418แล้วก็ต่อที่แผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะก็เดี๋ยวถ้าติดต่อไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะต้องมีการสอบถามข้อมูลเรื่องของในส่วนของผู้เสียชีวิตแล้วก็เส้นทางอะไรพวกนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้ก็ติดต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีข้อมูลทางด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านบางเมือง1ปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์เพื่อทำงานปรับปรุงผิวจราจรค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะได้ว่าจ้างบริษัทซิโก้ทรานสปอร์ตจำกัดเพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรถนนระดับดินที่บริเวณด่านเทพารักษ์1แล้วก็ด่านบางเมือง1ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์โดยผู้รับจ้างก็จะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง1ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านบางเมือง1ก็จะช่วงไหลทางด้านซ้ายปิดตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเวลา 22:00 นไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะเวลา 16:00 นก็คือช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะจนถึงช่วงเช้าของวันจันทร์ที่20
แล้วก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรทางขึ้นด่านบางเมือง1ทางด้านขวาทางตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเวลา22นาฬิกาไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมอันนี้ก็จะเป็นอีกเสาหนึ่งถัดไปนะคะก็ปิดช่วง4ทุ่มของวันเสาร์ที่25ไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่27ตอนช่วงตี4นะคะเป็นวันจันทร์นะคะโดยผู้รับจ้างเนี่ยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและหากว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งทางด้านของผู้ควบคุมงานได้นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านไปเส้นทางตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอผ่านไปแล้วอาจจะไม่ได้รับความสะดวกยังไงเนี่ยก็ลองแนะนำไปทางด้านของผู้ควบคุมงานได้นะที่ชื่อคุณเลวัตหมายเลขโทรศัพท์065-825-4609อันนี้แจ้งไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพบพระสงฆ์นะที่หายตัวไปจากการเดินธุดงค์ในป่าแล้วปรากฏว่ามีลักษณะของการที่แบบว่าเหมือนคือตอนแรกเลยนะต้องบอกอย่างนี้ที่บอกว่ามีแพแตกพระแพแตกอะไรเนี่ยนะคะปรากฏว่าพอหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยกับท่านหัวหน้าปภที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลความจริงก็คือว่าไม่ใช่ว่าแพแตกแต่เป็นลักษณะของการที่พระธุดงค์ทั้ง12รูปเนี่ยได้มีการเดินธุดงค์ริมตามริมลำธารนะคะแล้วก็มีการผูกแพไม้ไผ่แล้วก็เอาสัมภาระวางในแพแล้วก็ลากกันมาแล้วปรากฏว่าน่าจะเกิดลักษณะของน้ำเชี่ยวนะคะก็ทำให้แพที่มีสัมภาระที่ลากจูงกันมาเนี่ยมันเกิดแบบว่าแตกแล้วก็ทางพระภิกษุทั้งหมดเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าก็จะเดินกลับมานะคะโดยมีทางด้านพระภิกษุ2รูป2หรือ3รูปเนี่ยนะคะเดินมาพอเจอชาวบ้านก็มาแจ้งข้อมูลให้อย่างที่ทราบแล้วปรากฏว่าก็สื่อสารกันยังไงไม่ทราบนะจนสุดท้ายกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการพระที่มาทุรงโดยทางแพแล้วแพแตกนะจริงๆมันไม่ใช่แล้วก็จากนั้นเนี่ยแต่ละท่านพระทุรงแต่ละท่านเนี่ยท่านก็เดินทยอยเดินลงมาจากเส้นทางเดิมนะคะค่อยๆเดินกันมาแต่ปรากฏว่ามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งซึ่งท่านนี้เนี่ยเหมือนกับว่าท่านเหนือแข็งแรงท่านก็เลยเดินนำหน้าลงมาก่อนนะแต่ปรากฏว่าเหมือนกับท่านเดินหลงไปที่ไหนก็ไม่แน่ใจนะเดินหลงไปที่ไหนก็ไม่แน่ใจตั้งแต่วันที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งก็คือที่วันที่10ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะอย่างที่บอกว่าที่ได้มีการพูดคุยกับทางหัวหน้าปภ.ที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ให้ข้อมูลว่าก็มีการกระจายข่าวออกไปให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเจอพระภิกษุที่อาจจะเดินหลงป่ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าไปจำวัดอยู่ที่ไหนไปจำสำนักสงฆ์ที่ไหนยังไงก็ช่วยแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าตามหาอยู่อีก1รูปนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีรายงานจากทางด้านเจ้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงว่าได้พบตัวพระภิกษุรูปนี้แล้วนะคะชื่อพระนาคินนาคจันทร์พระธุดงค์รูปสุดท้ายที่สูญหายหลังจากที่ท่านเนี่ยเดินเท้าออกจากป่าลึกมาด้วยตัวท่านเองอย่างปลอดภัยนะก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวพระนาคินมาพักผ่อนแล้วก็ดูแลที่จุดตรวจพิทักษ์ป่าบ้านบางจำ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าสภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของพระนาคินเนี่ยยังคงแข็งแรงดีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีกำหนดที่จะนำตัวท่านเดินทางมาที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงในวันพรุ่งนี้นะซึ่งอันนี้ก็ทำให้ทุกคนสบายใจได้ก็จะปิดภารกิจในการค้นหาพระธุดงค์ทั้ง12รูปครบหมดปลอดภัยทั้ง12รูปด้วยนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดว่าระหว่างที่หายไปที่ยังไม่เจอตัวเนี่ยท่าน อยู่ในป่าเดินไปทางไหนแล้วก็มีการ อยู่ในป่าต้องบอกว่าฉันอะไรนะดำรงชีพยังไงนะยังไงซะถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายห่วงกันแล้วนะคะสำหรับกรณีของพระที่พระธุดงค์ที่ตามหากันอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีการจราจรจุดไหนที่ยังมีปัญหาตกค้างอยู่ไหมเรื่องของรถติดขัดหรือว่ายังไงนะตอนนี้โดยภาพรวมแล้วนี่โหหลายๆเส้นทางนี่ใช้การได้ดีนะคล่องตัวตลอดเลยอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นเพราะว่าตอนนี้สี่ทุ่มกว่าๆใช่ไหมคะอาจจะแบบมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทำงานกับปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ย้ำกันทุกครั้งเลยว่าสำหรับใครที่จะผ่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตป้ายเตือนป้ายสัญญาณเตือนที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:11 นะคะกลับมาในช่วงสุดท้ายที่ค่ำคืนนี้จะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยมาสำหรับในช่วงนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเรียกว่าทั้งทั่วกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรก็ถือว่าใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดที่เขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะทำให้จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรไปบ้างนะคะยังไงก็ในส่วนของสภาพการจราจรที่เขามีการทำงานนะก็ระมัดระวังด้วยนะสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณเตือนที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนะคะก็สำรวจดูแล้วการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับใครที่ไปเจออุบัติเหตุนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปนะว่ามีกรณีที่พระภิกษุที่ท่านทุดงแล้วก็เดินทุดงแล้วก็หายไปนะที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ล่าสุดก็มีการพบตัวแล้วนะเห็นว่ามีคลิปนะอันนี้ขออนุญาตจากทางด้านของเพจ123 Host News สุราษฎร์ธานีนะเขามีการโพสต์คลิปในวินาทีที่เจอกับทางด้านของพระนาคินนะเดี๋ยวทางด้านนอกพร้อมหรือยังคะที่จะเปิดคลิปไม่แน่ใจว่ามีคลิปแล้วก็มีเสียงที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอด้วยหรือเปล่านะคะเป็นคลิปของทางด้านเพจ Facebook 123 Hot News สุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านนอกเปิดไหมคะ

0: ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ไปเจอพระนาคินนาคจันทร์ซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่หลงป่าแก่งกรุงหลายวันเลยนะตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมานะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้าไปตามหาแมวที่หลงเข้าไปบริเวณแนวป่าติดกับทางด้านอุทยานแห่งชาติน้ำตกบางจำในระหว่างที่ตะโกนเรียกหาแมวเนี่ยปรากฏว่าก็มีเสียงผู้ชายตอบกลับมาบอกว่าอยู่นี่เมื่อสิ้นเสียงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่15บ้านบางจำนะให้เข้ามาตรวจสอบเมื่อพอผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็เจอว่าเป็นพระภิกษุนะพระภิกษุท่านพระนาคินกำลังเดินเท้าออกจากป่าลึกพอดีเลยนะคะโดยท่านเองเนี่ยเดินออกมาด้วยท่าทางยิ้มแย้มร่างกายก็ไม่มีความแบบว่าอ่อนแรงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นการเจอตัวพระภิกษุรูปที่ตามหาอยู่อีกหนึ่งรูปตอนนี้ก็หายห่วงกันแล้วเนี่ยเป็นภาพนะไม่แน่ใจว่ามีเสียงเปิดเสียงได้หรือเปล่าคะมีเสียงไหมไม่มีเสียงนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นภาพจากทางด้านของเพจ123 Hot News สุราษฎร์ธานีนะคะก็มีการสอบถามกันนะว่าได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงคนไหมท่านพระภิกษุก็บอกว่าไม่ได้ยินลงมาตามเพราะว่าพระธุดงค์ท่านทั้ง12รูปเนี่ยท่านจะเดินตามแบบเลาะตามลำน้ำมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็มีการสอบถามกันว่าเดินไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีวันนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube Live ก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะดิฉันก็อ่านตามที่เขาขึ้นแคปชั่นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางที่ไปเจอนะคะแล้วก็รวมถึงทางผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ช่วยกันสอบถามตัวท่านพระนาคินนะว่าระหว่างที่หลงป่าอยู่เนี่ยเดินไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าหายห่วงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นำตัวพระนาคินนะคะมาพักผ่อนอยู่ที่จุดตรวจพิทักษ์ป่าบ้านบางจำก่อนที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะพาไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงในวันพรุ่งนี้นะคะไปกันที่คุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่พหลโยธินคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีน้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ผมใช้เส้นทางจากวิภาวดีรังสิตนะครับผม
0: ค่ะ
1: จากจุดยูเทิร์นแถวๆวิภาวดีที่จะยูเทิร์นกลับมาแจ้งวัฒนะเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
1: พอดีผมออกมาจากรามอินทราก็ไม่มีปัญหาการจราจรโอ้โหยูทินขาออกนี่วิ่งไปถึงนู่นเลยมองกรุงเทพไม่มีการจราจรนะครับผม
0: ค่ะ
1: มีขุดถนนไม่มีเปิดฝาท่อแต่ว่าขาเข้าเนี่ยมีหลายจุดนะครับผมขาเข้าก็คือมีอยู่จุดหนึ่งที่รถชะลอตัวก็หน้าเสียรังสิตคู่ขนานนะครับผม
0: หน้าเสียรังสิตค่ะ
1: ตรงป้ายรถเมล์เลยก็ระยะทางก็ประมาณสักร้อยเมตรก
0: ็
1: เลยปิดเหมือนเปิดแนวท่ออะไรสักอย่างนี่แหละครับผม
0: ค่ะ
1: ก็มีเจ้าหน้าที่มาโบกถือกระบองคนละอันลานเหมือนไฟแสงสีแหละครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ได้ช่องซ้ายช่องเดียวก็เลยชะลอตัวเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ถึงคอปอไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: นะครับผมมาถึงคอปอที่ฝนตกปานกลาง
0: มีอ๋อเหรอฮะมีฝนลงมาแล้ว
1: ตกอยู่ตรงนั้นแต่นิดเดียวแต่พอเลยมาถึงภูมิพลเนี่ยไม่ตกครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนถึงภูมิพลนี่ก็มีปิดถนนอีกนะครับผม
0: ก่อนถึงโรงพยาบาลภูมิพล
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ตรงนี้มันจะมีไฟแดงโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งซิประยะอะไรสักอย่าง
0: ลิทธิยะวรรณาลัย
1: ใช่ใช่เลยไม่อีกนิดนึงตรงนั้นจะปิดก็ออกซ้ายได้เลนหนึ่งขวาเลนหนึ่งช่วงกลางม
0: ี
1: เจ้าหน้าที่เปิดแนวท่อเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: ฝนก็ไปตกอยู่ตรงนั้นแหละแค่คอปอครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: มันจะเป็นหย่อมๆตรงนั้นแหละ
0: อือฮึค่ะ
1: ผมเลยถึงสะพานใหม่แล้วตรงนี
0: ้ค่ะ
1: มีปัญหาการจราจร
0: ค
1: ่ะฝนไม่มาฝนไม่มีฮะสงสัยยังกำลังตามหลังมา
0: อืม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ผู้โดยสารเมื่อกี้แอปก็เงียบอาจจะเป็นกระแสช่วงนี
0: ้คน
1: เรียนร้ายเรื่อยก็
0: ช่วงนี้ก็อาจจะงดเที่ยวก่อน
1: ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
1: ใช่เพื่อความปลอดภัยนะครับผมไม่เป็นไรก็วิ่งกลางวันเอา
0: ค่ะ
1: กลางคืนเมื่อกี้ก็ได้งานไปแต่ขากลับไม่ได
0: ้อืมค่ะ
1: ชายายุทธตกกดไม่ทันสมาชิก
0: ค่ะไม่เป็นไรเราก็พักผ่อน
1: ครับผมนี่ก็จบรายงานแถวๆพหลโยธิน48นี่แหละครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มีฝนตกอยู่หย่อมเดียวต้องบอกว่าอย่างนี้นะแถวๆคอปอนะที่คุณชัยรัตน์รายงานแล้วก็ตลอดระยะทางเนี่ยเขาก็จะมีฝั่งขาเข้าก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงระมัดระวังด้วยนะตรงแถวๆหน้าเสียรังสิตในช่องทางคู่ขนานจุดนี้นะคะส่วนในช่องทางหลักเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีไม่มีปัญหานะจะมีชะลอตัวตรงจุดทำงานที่ตรงแถวหน้าเสียเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็พอใช้พหลโยธินเข้ามายาวๆเลยมาจนถึงเนี่ยตรงบางเขนตรงหลักสี่บางเขนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ตรงจุดทำงานที่ตรงแถวหน้าเสียเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็พอใช้พหลโยธินเข้ามายาวๆเลยมาจนถึงเนี่ยตรงบางเขนตรงหลักสี่บางเขนช่วงนี้

านไปทางด้านของเส้นทางอ่อนนุชเหมือนกันตรงบริเวณแยกอ่อนนุช17ซอย17เขาก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานตีเส้นจราจรอยู่ตรงช่วงบริเวณทางแยก อ่อนนุช17ด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังทำงานกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงแยกซอยอ่อนนุช46เขามีการตีเส้นจราจรก็เลยจะทำให้รถที่มาจากทางศรีนครินทร์ที่มาจากแยกศรีนุชที่จะมุ่งหน้ามาทางอ่อนนุช46เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงแถวซอยอ่อนนุช46/2นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะมีคุณตู่ระยองค่ะจะแจ้งอุบัติเหตุนะคะบนทางหลวงหมายเลข36คุณตู่ระยองสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณรัตยาและท่านผู้ฟังจะต่อแล้วทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: ครับเป็นอุบัติเหตุรถเครื่องไม่ทราบผู้กรณีนะครับเป
0: ็
1: นมีคนเจ็บนอนอยู
0: ่
1: แล้วก็มีคนคอยช่วยอยู่ประมาณ 3-4 คน
0: ค่ะค่ะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่ใจคุณนักกายสอบถามครับ
0: ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะ
1: ใช่ครับแต่ไม่ทราบผู้กรณีนะครับเป
0: ็
1: นมีชิ้นส่วนกระจายอยู่กลางถนนเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคนเจ็บนอนอยู่แต่ไม่ทราบว่ากี่คนนะพอดีรถมันบังอยู่ครับ
0: อ๋อคนเจ็บที่พอมองเห็นไม่เป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: น่าจะเป็นผู้ชายครับเพราะว่ารถเขาสิบล้อรถพ่วงอะไรเนี่ยลบเป็นอะไรเนี่ยลาดไปครับ
0: อืมเขาอยู่เลนไหนอะคะ
1: อยู่น่าจะข้ามไปทางเลนซ้ายครับเป็นรถหลบไปหลบมาผมกลัวรถจะไปซ้ำเขา
0: โอ้ค่ะตรงนี้นี่เป็นฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปไหน
1: เข้าระยอง
0: มุ่งหน้าไประยอง
1: ก่อนถึงวัดหนองว่าประมาณ400 เมตรครับ
0: อ๋อก็ก่อนถึงวัดหนองว่าเล็กน้อยนะคะ
1: ใช่หรือใกล้เคียงเทศบาลตำบลมะขามคู่อยู่ติดกันนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วดูสังเกตเห็นไหมว่าเขาคนเจ็บนี่คือเขาแบบเหมือนหมดสติไหมคะหรือว่าไง
1: ก็รู้สึกว่ายังปกตินะแต่ว่านอนอยู่เนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: มีคนคอยเหมือนกับกันรถไว้โบกรถไว้ประมาณ 3-4 คนนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ยังไม่มีกู้ภัยในจุดเกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้ดูเหมือนกับว่าที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยที่ใกล้ๆกับทางด้านของเทศบาลตำบลมะขามคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมก่อนถึงประมาณสัก400 เมตรได
0: ้ก่อนถึงประมาณ400 เมตรนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไป
1: วัดหนองว่ากับวัดหนองว่าเนี่ยกับเทศบาลเนี่ยติดกันครับ
0: ค่ะค่ะแล้วแถวนี้เดี๋ยวฉันดูแผนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีใกล้ๆกับทางด้านของมีจุดตรวจหรือมีอะไรของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ใกล้ๆตรงนั้น
1: มีครับตรงนั้นจะเป็นตำรวจทางหลวงของตรงนั้นเลยอยู่ติดกันเลยคร
0: ับ อยู่ติดกันเลยนะ
1: ติดกับวัดหนองว่าแล้วก็เทศบาลนั่นแหละครับติดกันเลยคร
0: ับ ได้คันนี้อยู่ในฝั่งขาออกนะคะรถจักรยานยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุคันนี้นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องคร
0: ับค่ะค่ะเดี๋ยวไงประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณนัตยาครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณตู่ระยองนะคะรายงานอุบัติเหตุเป็นทางหลวงหมายเลข36นะคะมาจากทางจังหวัดชลบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดระยองทางหลวงหมายเลข36หรือว่าถนนสายกระทิงลายปลวกเกตเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุอะค่ะอยู่ก่อนถึงวัดหนองว่าประมาณ400เมตรรถจักรยานยนต์ไม่เห็นคู่กรณีนะคะแต่ว่ามีคนเจ็บได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ตรงบนถนนในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวเส้นนี้มันน่าจะมีรถใหญ่วิ่งด้วยนะก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมา

ะคะเดี๋ยวแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ละกันเพราะว่าอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็จะมีหน่วยบริการตำรวจทางหลวงมาบขาอยู่ตรงช่วงนั้นพอดีเลยนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยไปดำเนินการในส่วนของจุดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณตู่ระยองแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ฟังมีประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่11นะเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคนะคะซึ่งทางด้านของเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงเพราะว่าเรื่องของคลื่นลมในทะเลเนี่ยคืออย่างเมื่อตอนช่วงเย็นที่มีกรณีที่เป็นเรือที่บรรทุกต้นไม้ใช่ไหมที่เกิดล่มในพื้นที่แหลมงอบจังหวัดตราดแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยดิฉันเห็นที่ทะเลแถวทางด้านของบางแสนเองเนี่ยก็คลื่นแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคลื่นลมทะเลที่บางแสนในขณะเนี่ยที่บางแสนเมื่อวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นน้ำทะเลไปคลายร้อนกันเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าคลื่นทะเลเนี่ยคลื่นค่อนข้างที่จะแรงแต่ก็ยังมีคนลงไปเล่นน้ำนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคลื่นทะเลค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็แรงพอสมควรเลยทีเดียวนะอันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศนะคะโดยในช่วงระหว่างวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ว่ายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็หนักมากด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัด สุพรรณบุรีสระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาคร
ภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะโดยจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งในบริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะอันนี้ก็น่าจะแบบนอกจากฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมในทะเลก็น่าจะแรงด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็นี่เป็นพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งที่แบบว่าเป็นแหล่งธรรมชาติหรือว่าไปเที่ยวทะเลเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะอย่างคนไปทะเลอย่างที่เห็นที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือที่บางแสนคลื่นแรงมากคลื่นแรงมากนะเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าพาคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยดิฉันว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เจอคลื่นแบบนี้ซัดก็ล้มเหมือนกันนะฮะแล้วก็บางแสนเนี่ยเด็กๆก็ไปเล่นน้ำกันเยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอันตรายด้วยนะฮะแล้วก็คนเยอะด้วยนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คนไปที่บางแสนมองดูแล้วนี่โอ้โหคือเต็มหาดเลยอะที่หาดบางแสนนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าต้องเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคลื่นแรงมากๆเห็นแล้วไม่กล้าลงอ่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะคนที่เป็นผู้ปกครองพาบุตรหลานพาลูกหลานไปเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนะต้องอย่าให้คลาดสายตาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราห้ามแล้วยิ่งเป็นเด็กๆเนี่ยเราห้ามแล้วเนี่ยแต่เด็กๆเนี่ยบางทีพอเจอปุ๊บโอ้โหอยากเล่นน้ำโดยที่ไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายก็ระมัดระวังไว้ด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทางศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขามีการไปตรวจพบขบวนการลักลอบส่งออกน้ำมันไปเมียนมาทางเรือแล้วก็ตรวจพบน้ำมันกว่า 36.5 ล้านลิตรนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ยังมีคุณชวริตพุทธพิสุทธเป็นนายด่านศุลกากรเชียงแสนนำกำลังเข้าตรวจสอบกลุ่มขบวนการในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังพบว่ามีพฤติกรรมมีพฤติการนะคะในการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนประกาศของกระทรวงกลาโหมซึ่งกำหนดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าควบคุมในเขตควบคุมตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเมียนมาอันอาจเป็นการสนับสนุนขบวนการคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากการสืบสวนยังพบด้วยนะคะว่ายังมีผู้ลักลอบส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเมียนมาโดยสำแดงเอกสารการส่งออกว่าเป็นการส่งไปที่ประเทศลาวทางท่านพลตำรวจเอกทัชชัยนะคะเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ย ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันไปต่างประเทศจำนวน1ลำด้วยกันซึ่งทางด้านของศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะได้ทำการตรวจสอบพบว่าเรือลำดังกล่าวค่ะมีการลักลอบนำน้ำมันจำนวนเกือบ 400,000 ลิตรด้วยกันส่งไปยังประเทศเมียนมาไม่ได้ส่งไปยังประเทศลาวแต่ไม่ได้ส่งไปยังประเทศลาวตามที่ได้มีการสำแดงเอกสารนะคะแล้วก็เชื่อว่ายังมีเรืออีกหลายลำที่ลักลอบขนส่งน้ำมันไปประเทศเมียนมาแต่อ้างว่าขนส่งไปที่ประเทศลาวซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบว่าการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปในลักษณะดังกล่าวนะคะเป็นการกระทำของขบวนการขนาดใหญ่แล้วก็มีปริมาณการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกว่า 36.5 ล้านลิตรทำให้รัฐเนี่ยต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า226ล้านบาทแล้วก็ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อสาวไปถึงต้นต่อของกระบวนการแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับด้วยนะก่อนที่จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะนี่ก็เป็นการปราบปรามในส่วนของการลักลอบนำน้ำมันขนส่งไปที่ยังประเทศเมียนมาก็คือเขามีเอกสารสำแดงว่าจะไปที่ลาวแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปตามที่เอกสารสำแดงไว้นะคะกลับส่งไปที่ประเทศเมียนมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็มันอาจจะเข้าข่ายว่าไปสนับสนุนขบวนการ call center แล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้มีการขยายผลต่อไปว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนะคะพูดถึงอยู่เบื้องหลังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะยังจำในส่วนของคดีเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ไหมคะซึ่งก็จะมีในทางด้านของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตสอบข้าราชการเข้าสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากที่ทางด้านของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความกับทางด้านของกองปราบแล้วนะคะให้มีการดำเนินคดีเกี่ยวข้องหรือกับผู้ที่กระทำความผิดในคดีนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะว่าท่านพลตำรวจโทกฤษดาการจะได้อลงกรท่านผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็ท่านเนี่ยได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนกองกับการ2กองปราบได้รวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะไปยื่นขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะหลังจากที่พบหลักฐานการทุจริตในการสอบโดยศาลอาญาเนี่ยได้อนุมัติหมายจับตามคำร้องของพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา3รายด้วยกันก็จะประกอบไปด้วย1 นะคะคือนายวิน
หรือนายอัศวินนะซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึก อบรมแล้วก็ยังมีนางสาวสัตพรนะคะอันนี้ก็เป็นน้องสาวของนายวินแล้วยังมีจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตนะหรือว่าจ่าพิชิตเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกออกหมายจับใน3ข้อหาด้วยกันก็คือมีพฤติกรรมเป็นอั้งยี่และซ่องโจรแล้วก็มาตราอาญากฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะคะแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วต่อมาเนี่ยนะคะล่าสุดเลยก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปจับกุมผู้ต้องหาได้2รายด้วยกันนะคะทางเจ้าหน้าที่กองปราบสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาก็คือนายวินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางชุดสืบสวนได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสปป.ลาวซึ่งตำรวจของสปป.ลาวเองเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่11เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ได้มีการประสานในส่วนของการรับตัวข้ามแดนก็ตอนนี้เนี่ยรับตัวในส่วนของผู้ต้องหารายนี้นะคะกลับเข้ามาดำเนินคดีที่ในประเทศไทยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวสัตพรซึ่งเป็นน้องของนายวินเนี่ยก็ถูกจับกุมด้วยเช่นเดียวกันโดยถูกจับกุมเมื่อวานนี้นะคะโดยจับกุมถูกจับกุมได้ที่ภายในมหาวิทยาลัยที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบด้วยและในวันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของปปช.เองก็จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปประกอบสำนวนสอบสวนในส่วนของปปช.ส่วนอีกคนหนึ่งล่าสุดนี้เลยนะก็คือตัวของจ่าพิชิตอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตเนี่ยมีรายงานนะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.เจ้าหน้าที่ตำรวจตม.สามารถเข้าจับกุมตัวนายพิชิตหรือว่าจ่าพิชิตเนี่ยได้ที่บริเวณด่านตม.หนองคายค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างควบคุมตัวเพื่อที่จะนำมาสอบปากคำนะตอนนี้ตกลงแล้วก็คือว่าสามารถจับกุมทั้ง3คนได้หลังจากที่ศาลอนุมัติออกหมายจับนะอันนี้เดี๋ยวก็คงจะได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมไปเพราะว่าแต่ละคนนี่เอาจริงนะตำแหน่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็อย่างที่ติดตามข่าวกันมานะคะเดี๋ยวคงจะได้มีความคืบหน้ากันต่อไปในว่าหลังจากที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายมาสอบปากคำแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อมูลอะไรเพื่อที่จะไปขยายแล้วก็จะได้สาวไปถึงว่ามีใครร่วมในส่วนของขบวนการเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนี้อีกด้วยหรือไม่นะคะ

0: แล้วก็คุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้นะคะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาขอความร่วมมือมาสำหรับผู้ใช้ทางนะคะอันนี้เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีทางนะอันนี้เป็นพื้นที่ทางด้านของสมุทรปราการนะคะพรุ่งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเปิดศาลจังหวัดพระประแดงโดยศาลนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็ขอความกรุณาสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นนะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะโดยเส้นทางที่เขาจะมีการปิดการจราจรนะเลยเส้นทางที่จะเสด็จพระดำเนินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนะทั้งทางเส้นทางถนนสุขุมวิทลงมาจากทางด่วนบางนาผ่านแยกลาซานมาทางด้านของแยกแบริ่งมาที่บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพรายนะคะแล้วก็ถนนสุปู่เจ้าสมิงพรายตลอดเส้นทางเส้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้องช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเส้นทางดังกล่าวนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะที่จะมีการเข้มงวดจำกัดปริมาณรถตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาเลยนะตั้งแต่เส้นทางเนี้ยลงทางด่วนถนนสุขุมวิทออกไปจนถึงแยกปู่เจ้าแล้วก็เข้าไปทางด้านของศาลจังหวัดพระประแดงซึ่งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะเพิ่มเติมกันให้ทราบเผื่อว่าพรุ่งนี้ใครจะเดินทางไปตรงแถวๆตรงเนี้ยจะได้ทราบนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะเดี๋ยวดิฉันขอดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปดูทางด้านของระยองที่ก่อนหน้านี้ที่คุณตู่ระยองรายงานอุบัติเหตุมาแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก็น่าจะมีคนให้การช่วยเหลือในทางด้านมีคนให้การช่วยเหลือคนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะขอย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยได้รับแจ้งมาแล้วก็กำลังประกาศตามหาคนหายนะคะคนหายเป็นชาวฝรั่งเศสอายุ78ปีผิวคล้ำๆนะคะไว้ผมสั้นผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นผมสีทองหรือผมขาวเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วนะคะสวมเสื้อยืดลายขวางเป็นลายขวางสีแบบลายขวางเข้มๆนะเป็นคาดดำเหลืองกางเกงขาสั้นเป็นลายดอกไม้นะคะสีน้ำเงินเป็นลายดอกไม้น้ำเงินขาวแล้วก็สวมรองเท้าแตะค่ะหายออกจากที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ที่ถนนพระราม6นะคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก15นาฬิกาทางหัวหน้าเป็นไกด์นะที่เขามีการนัดหมายกันลูกทัวร์บอกว่าเดี๋ยวจะไปลงเรือทานอาหารเย็นกันแต่ปรากฏว่าพอเช็คแล้วเนี่ยลูกทัวร์หายไป1คนก็คือเนี่ยแหละค่ะมิสเตอร์อองตวนเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะคะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าคือไม่ทราบข้อมูลว่าเดินทางมาคนเดียวหรือว่ามีญาติมาด้วยนะคะแต่ว่าตัวมิสเตอร์อองตวนเนี่ยเดินออกมาจากที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ซึ่งเป็นที่พักเมื่อตอนช่วงบ่าย 3:00 นทางไกด์ก็มีการไปมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าภาพที่ปรากฏจุดที่สามารถจับภาพมิสเตอร์อองตวนได้จะอยู่ที่ตรงบริเวณวัดดวงแขตรงบริเวณแยกวัดดวงแขตอนช่วง17นาฬิกาตอนช่วง5โมงเย็นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเดินไปทิศทางไหนตัวมิสเตอร์อองตวนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือจะลักษณะของผิวคล้ำๆผมสั้นผมขาวหรืออาจจะเป็นผมสีทองเนี่ยนะคะสวมเสื้อยืดคอโปโลเป็นลายขวางนะคะเป็นลายขวางสีขาวคาดดำเหลืองแล้วก็กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินลายเป็นลายดอกไม้นะสีน้ำเงินขาวสวมรองเท้าแตะน่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้น่าจะพูดได้แค่ภาษาฝรั่งเศสถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายสูงอายุ ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเดินอยู่ย่านแถวๆทางพระราม6แถววัดดวงแขรบกวนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเรากำลังตามหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านนี้อยู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด28รายค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังจอสร้อยมาแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุเข้ามาให้ทราบกันนะแล้วก็ก่อนที่จะจากไปเดี๋ยวมีปิดท้ายอุบัติเหตุบนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงบริเวณปากซอยรามคำแหงซอย4เป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะรถที่จะใช้เส้นทางรามคำแหงฝั่งขาเข้าก็จะมาชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุช่วงปากซอยรามคำแหงซอย4นะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะมาดูการทอผ้าและ
0: ฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระหรี่แดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
0: เราใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่เสื้อ
2: เหล่าเริ่มไม่กล้าถวาย

ทธศักราช2539เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นและพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่8ถึง12มิถุนายนพุทธศักราช2539ประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญคือวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลและพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงนมัสการพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระนามอย่างสังเขปว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งกาญจนาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและถวายพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดนมหาเสวตฉัตรและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระสุรายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำราชการและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีในโอกาสมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2539นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งกองทัพเรือและกรมศิลปากรได้จัดสร้างถวายการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนี้ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และทั้งหมดล้วนเป็นภาพสะท้อนชัดเจนอันแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุรพการีและสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในวาระที่พระชนมพรรษาเวียนมาเท่ากันหรือพระชนมพรรษามากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่ร่วงไปแล้วบ้างในโอกาสวันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาเสมอกันบ้างและมีพระราชนิยมเรียกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นโอกาสที่เวียนมาเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระราชพิธีสมมงคลหรือพระราชพิธีสมภาคาหากเป็นโอกาสเวียนมาเป็นคำรบสองเรียกว่าพระราชพิธีทวิภาคาหรือพระราชพิธีทวีธาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมแบบแผนมาแต่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือมีการทักษิณานุปทานคือพระราชอุทิศส่วนกุศลถวายและยังมีความหมายโดยรวมคือการสมโภชสิริราชสมบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องด้วยวาระมงคลพระชนมายุเวียนมาบรรจบเสมอด้วยพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตดังนี้พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสมอด้วยสมเด็จพระบรมอัยการธิราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ57พรรษา33วันเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2528พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ64พรรษาเสมอด้วยสมเด็จพระบรมปิตามหายกาธิราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอพระชนมวาน 23,260 วันเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2534และเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 26,469 วันเป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมปัยกาธิราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์นิมิตไฉการพระราชพิธีในวันนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและถวายบังคมในพระราชพิธีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพัดที่ระลึกพระราชพิธีเท่าจำนวนปีทรงครองสิริราชสมบัติและพระชนมายุในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมปัยกาธิราชเพื่อทรงประเคนแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะที่มาเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาสดับตะกอนนอกจากส่วนที่เป็นการพระราชพิธีแล้วในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจัดงานเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามพระอารามหลวงที่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทรงสถาปนาไว้ณนิวาสสถานเดิมที่พระนครศรีอยุธยาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสองรัชสมัยคู่กัน

พุทธศักราช2429พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้มีการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเรียกชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลลงสงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยต่อมาในพุทธศักราช2437ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระชนมายุ20พรรษาในปี2515คณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานให้ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยเริ่มวันแรกในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในวันที่27ธันวาคมมีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่28ธันวาคมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระอนุราชมงกุฎพระแสงฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยเหนือชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและด้วยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
4: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาวันนี้มาพร้อมกับคุณเก๋เจติยานะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะมีคุณบ๊วยมารอเปิดสารคดีในคืนนี้ให้เราชมกันด้วยนะคะวันนี้มีรายงานจากทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2569และการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกและมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนโดยบอกว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายอนุทินนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในรัฐมนตรีและก็สะท้อนเห็นว่าฝ่ายไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสตอนนี้รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทมีทิศทางหลักของการใช้จ่ายเงินกู้ในระยะแรกมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งรัฐบาลมีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้หันมาใช้พลังงานทดแทนส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็พึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้หันมาใช้พลังงานทดแทน

มีพยานหลักฐานและมีผลแปรภาพจากภาพถ่ายอากาศเนี่ยย้อนหลังชัดเจนที่สุดนะคะทีนี้ก็ยังพบพฤติกรรมผิดปกติในลักษณะที่ดินงอกด้วยก็คือพอมีการชี้นำนำชี้รังวัดใหม่ก็พบว่ามีที่ดินเพิ่มขึ้นแล้วก็ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานนะคะจากนี้จะมีการขยายผลตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยอีก26แปลงพร้อมประสานทั้งปปช.ปปท.แล้วก็ DSIตรวจสอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็จะดำเนินคดีทางแพ่งด้วยนะคะเพื่อจ่ายเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดนะคะส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าทางปปส.และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดมีการเร่งรัดคดีพนักงานต้อนรับผลขึ้นบินที่ภัยถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะชัดเจนแล้วในส่วนของมาตรการของบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ก็มีการแก้ไขในเรื่องของเครื่องมือเพิ่มเครื่องมือการตรวจสอบโดยกรณีที่นักบินและลูกเรือจะเดินทางไปต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสอบเพิ่มด้วยแล้วก็จะมีการออกระเบียบห้ามลูกเรือมีอาชีพเสริมเกี่ยวกับการหิ้วของไปต่างประเทศแล้วก็จะมีการสุ่มตัวกระเป๋าเป็นระยะรวมถึงติดตามเพจต่างๆที่รับที่เขาประกาศนะคะว่าต้องการคนหิ้วของแหละก็มีลูกเรือของบริษัทการบินใดบ้างที่ไปรับทำงานอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่คู่กันไปนะคะส่วนภายในสนามบินเองเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งจะมีสุนัขเคนายเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยนะคะเรื่องของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมการเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคจึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ของกลางที่นำมาเผาทำลายในครั้งนี้นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 1,376 รายการจำนวนมากกว่า3ล้านชิ้นจาก131คดีก็จะเป็นเครื่องสำอางนะ90คดีอาหาร51คดียา32คดีเครื่องสำอางอีก45คดีนะคะแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์2คดีวัตถุอันตราย1คดีนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะนายฟาติบิรอผู้อำนวยการกระทรวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เตือนว่ายุโรปยังไม่สามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนำเข้าได้รวดเร็วเพียงพอนับได้แต่เกิดวิกฤตพลังงานในปี2565สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของยุโรปยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันและอธิปไตยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปัจจุบันไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ23ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายใน EU ใกล้เคียงกับสหรัฐทั้งที่ยุโรปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่าก็เรียกร้องนะคะให้ยุโรปเนี่ยควรดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าคาดว่าคณะกรรมการยุโรปหรือ EC จะเปิดเผยมาตรการชุดใหม่ในไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเร่งการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งจะรวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกลดภาษีไฟฟ้าออกมาตรการจูงใจให้ครัวเรือนหันมาใช้ปั๊มความร้อนรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อจำกัดของโครงสายไฟฟ้าก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านแม้ว่า EU จะติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นบริการ85กิกะวัตต์ในปีที่ผ่านมาแต่ว่าโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวม600กิกะวัตต์ก็ยังคงรอการเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้านะคะส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะไฟป่าก็ยังคงรุนแรงนะคะต้องส่งเครื่องบินดับเพลิง2ลำเข้าร่วมสกัดไฟป่าในเขตป่าฟงแตนโบอยู่ทางตอนใต้ของกรุงปารีสที่จุดนี้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า800เฮกตาร์ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ปกคลุมยุโรปตะวันตกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า400นายค่ะเร่งควบคุมไฟฟ้าตลอดทั้งคืนเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยลามเข้ามาบริเวณริมทางหลวงใกล้กับเมืองฟงแตนโบซึ่ง

ที่ต้องของพระราชวังชื่อดังแล้วลมร้อนได้ทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะคะพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากกรุงปารีสแค่70กิโลเมตรส่งผลให้ทางการต้องปิดทางหลวง A6 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกรุงปารีสกับเมืองลียงและพื้นที่ทางใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีไฟป่าขนาดเล็กด้วยนะคะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟความเร็วสูงนะคะและก็มีรายงานของนักวิจัยที่สิงคโปร์นะเขาบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.2 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะสุมาตราอินโดนีเซียเมื่อปี 2547 เนี่ยส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียอย่างสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยเนี่ยค่อยๆทรุดตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมางานวิจัยนี้นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสิงคโปร์นะบอกว่าแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ในสุมาตราทำให้แผ่นดินในสิงคโปร์เนี่ยสุดตัวลงและก็จะกระทบไปถึงเพื่อนบ้านในมาเลเซียและไทยซึ่งนักธรณีวิทยาบอกว่าพื้นดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่แม้ว่าในพื้นที่จะอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกไปมากกว่า600กิโลเมตรนะก็เลยเตือนบอกว่าหากไม่มีการคำนวณปัจจัยด้านการทรุดตัวและการยกตัวของแผ่นดินหรือที่เรียกว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นดินในแนวดิ่งมันอาจจะทำให้หน่วยงานต่างๆประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ต่ำกว่าความเป็นจริงได้นะก็จะส่งผลกระทบให้น้ำท่วมไปด้วยนะนอกจากว่าแผ่นดินจะทรุดตัวลงแล้วแน่นอนเวลามีแผ่นดินไหวมันก็จะขยับตามๆกันแผ่นเปลือกโลกนะตอนนี้ก็เราก็นอกจากว่าจะต้องเจอกับฝนตกหนักตามวงรอบของภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยเรายังต้องเจอเรื่องของนี้ด้วยนะคือประเทศไทยที่พื้นดินค่อยๆทรุดตัวลงไปนะคะยังมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะคะสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปประกาศมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันต่อกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ที่มีการเชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้นะคะมุ่งเป้าไปตัวบุคคลและก็องค์กรรวมถึงเครือข่ายตัวแทนที่เชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกองรัสเซียผู้ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางไซเบอร์และปฏิบัติการแบบไฮบริดที่สร้างความเสียหายซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเขาก็ออกมาตอบโต้บอกว่าถ้ามีมาตรการคว่ำบาตรเขาก็จะตอบโต้กลับไปอย่างเหมาะสมนะคะขณะเดียวกันศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรเผยแพร่คำแนะนำฉบับใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ม FSB Center 16ที่จะใช้ประโยชน์จากเราเตอร์ที่มีช่องว่างโจมตีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญระดับชาติต่อไปด้วยนะคะและก็มีท้ายที่รัฐสภาญี่ปุ่นมีมติผ่านร่างกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ระหว่างการเลือกตั้งค่ะห้ามเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผู้สมัครและก็กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องมีมาตรการลดผลกระทบจากข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการเลือกตั้งร่างกฎหมายฉบับนี้รับการสนับสนุนจากหลายพรรคการเมืองเป้าหมายหลักๆก็คือการสู้กับข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์ที่จะมีเพิ่มขึ้นมากๆในช่วงหาเสียงเลือกตั้งควบคู่กับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและก็การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแต่ก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการเพราะว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่ถูกลงโทษนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นไปตามมาตรการใหม่ที่ออกมาในครั้งนี้นะคะภายใต้การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายว่าด้วยแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้งานจะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผู้สมัครหรือปิดเบือนข้อเท็จจริงในลักษณะที่กระทบต่อความเป็นธรรมของการเลือกตั้งขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ต้องบอกด้วยว่าถ้าเขานำภาพหรือวิดีโอที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงด้วย AI เอามาใช้ก็ต้องกลับไปด้วยว่านี่คือภาพ AI นะช่วงเลือกตั้งเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างมันจะอ่อนไหวมากๆจริงๆนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีนะคะรักไทยพันธ์ยูทูบนะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเราการไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญในทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากก็เกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วท่านทำไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไป

0: ได้รับในวันนี้กับที่ท่านใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: การดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: เช็ค
1: ไลฟ์
2: ออน
1: อันนี้ไลฟ
2: ์ออน
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
3: อารมณ์แรงไหมเนี่ยย่าเยอะ
2: ขี้เกียจจุดด้วย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
2: เ
1: ฮ้ย
2: ม
1: ัน
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
3: ก็ลงไปข้างหน้า
4: น้ำประดับปูนน้ำมันปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปแล้วนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอย
0: วันที่จดไปแล้วนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลาย

0: ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
2: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
2: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
2: แล้วก็สเตตนี้คือสเตต4วันของวันที่1เนี่ยนะคะ4วันแฮปปี้แตกท้ายคือป่าดงชะพัน
3: ตอบไปเลยใช่ไหมตอบผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

เวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

0: การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์
1: Thank you.

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

กยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ชาเขี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลก
2: โล
1: กคือทะเลออบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้านอนหน้าไปอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าน้องป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วเลยโยมตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันเถื่อนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประโยชน์ออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นป่าถึกนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชากันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงตอนนั้นได้ก็นู่นเวลานี้ไม่อะไรเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วสมพวกสมเสร็จอะไรมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่

0: ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
1: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: แล้วไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าทริโคเทลพูซาซิรินทอนไนยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาศรีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่ว

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยกิน

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดานไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหว

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้น

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระผินก้าวได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่พื้นป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็นร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18 กันยายนพุทธศักราช 2505 เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอโครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

ูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่ากลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับคือช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่าๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปซะแล้ว

วนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหนอ

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผล

ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอนาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิษทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: ที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให
1: ้สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจอสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกJS100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันจงช่วยกันเลี้ยงโลกทำหายตุกโศกร้องและโลกใจควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไก่กองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนก

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จึงต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: งั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อน้ำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเรียนกันหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้อย่างโดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะฮะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

วิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเอือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเอือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

จะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่ต

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร
1: เ

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

กเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดนึงก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการอนุรักษ์

ในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมอนามัยห่วงใยประชาชนส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: ล่าสุดเมื่อเวลา 0:20 นาทีสน.โชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาลลาดพร้าวส่งผลให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รวม29รายกรมอนามัยห่วงใยประชาชนส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแนะนำวิธีป้องกันผลกระทบจากควันพิษคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเซิร์ชซึ่งกรมอนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุระยะ100เมตรเพื่อประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุรวมถึงกลุ่มเปราะบางหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารหากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ภายในอาคารมีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงเช่นโพลียูรีเทนหรือพลาสติกบางชนิดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซพิษหลายชนิดหากพบว่ามีอาการผิดปกติเช่นแสบตาไอเจ็บคอหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือหมดสติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: พันตีนายแพทย์ชาลิตล้อทวีสวัสดิ์อุปนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ข้อมูลในฐานะวิสัญญีแพทย์และผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติเตือนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จากสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวว่าแม้ไม่มีบาดแผลภายนอกก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งความร้อนการสูดดมควันไฟโดยย้ำว่าผู้รอดชีวิตทุกคนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วเพื่อประเมินผลกระทบจากความร้อนและควันไฟหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยไอถี่ไอมีเสมหะสีดำปนเขม่าเสียงแหบเจ็บคอมากปวดศีรษะรุนแรงมึนงงสับสนวิงเวียนศีรษะซึมลงหรือหมดสติต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของการได้รับพิษจากควันไฟหรือภาวะพ่องออกซิเจนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ภาคตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
4: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดีวันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารนะครับ14กรกฎาคมครับ2569นะครับมาทักทายกันในช่วงเช้านะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับที่จสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรติดตามกันในทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับทางคุณเคนะครับมีอุบัติเหตุครับสวัสดีครับคุณเค
2: สวัสดีครับผม
1: ครับคุณเคที่ไหนครับอุบัติเหตุครับ
2: ตรงยกระดับพระรามเก้าครับ
1: ฝั่งมุ่งหน้าทางไหนครับ
2: ฝั่งขามุ่งหน้าเข้าเมืองครับผม
1: มุ่งหน้าดินแดงนะ
2: ครับผม
1: ครับตรงช่วงไหนครับขึ้นมาไกลไหม
2: ขึ้นมาประมาณช่วงตอนจูนยูนิลิเวอร์ครับประมาณสองฝั่ง
1: แถวแยกพระรามเก้าเหนือแยกพระรามเก้าไหมตรงนั้น
2: ประมาณนั้นครับ
1: ครับผมเป็นเหตุยังไงครับคุณเค
2: พบอุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์ครับไม่แน่ใจว่าสไลด์ล้มเองหรือว่ามีผู้กรณีแต่เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ตรงถนนกีดขวางประมาณเลนซ้ายครับ
1: โอ้ครับเจ็บกี่คนนะครับ
2: เห็นอยู่หนึ่งคนครับผม
1: นะจักรยานยนต์นี่กี่คันนะฮะ
2: จักรยานยนต์เห็นมีที่ล้มอยู่อ่ะหนึ่งคันครับแต่อีกคันยังไม่แน่ใจว่าเป็นผู้พลเมืองดีช่วยโบกทางหรือเปล่าอีกคัน
1: ครับเขายืนโบกเหรอฮะอีกคนหนึ่งอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่อีกคนยืนโบกอยู
1: ่อ๋อครับรถผ่านได้กี่ช่องทางครับ
2: ผ่านได้เลนขวาเลนเดียวครับ
1: ช่องเดียวเลยรถเยอะหรือยังคุณเค
2: เริ่มติดแล้วครับ
1: เริ่มแล้วนะอืม
2: ใช่ครับ
1: ครับน่าจะเพิ่งเกิดเนาะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
2: เบื้องต้นมีกู้ภัยอยู่ในพื้นที่แล้วครับแต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
1: โอ้ครับโอ้เข้าไปดูนี่รถติดแล้วนะอืม
2: ใช่
1: ตอนนี้สะสมเริ่มมาถึงบริเวณเชิงทางขึ้นแล้วนะเนี่ย
2: ใช่ครับเพราะผ่านพ้นตรงนั้นมาคือมีพื้นที่โล่งครับ
1: คล่องตัวนะ
2: ใช
1: ่ได้ครับถนนมันเปียกไหมคุณเค
2: ไม่เปียก
1: ไม่เปียกนะ
2: ถนนแห้งอยู่นะครับ
1: ครับผมอือหือได้เลยดูคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างที่เราสังเกต
2: เห็นสังเกตเป็นนอนนิ่งก้มหน้าอยู่ครับ
1: อืมผู้ชายไหมอ
2: ันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าครับเพราะพอดีว่าเขาหันหน้าไปทางกำแพงอะครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ใช่ครับ
1: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณเคเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ยกระดับพระราม9นะครับด้านขาเข้าตอนนี้ติดแล้วนะคุณผู้ฟังท้ายเนี่ยเลยเหนือแยกผังเมืองมาแล้วนั่นหมายถึงว่าบริเวณเชิงทางขึ้นเลยนะครับใกล้ๆคือขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายแถวเลยนะครับคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับรอสัญญาณไฟแยกผังเมืองนะครับมารอสัญญาณไฟที่แยกพระราม9ก็ยังไม่ยาวนะครับอสมทพระราม9เนี่ยก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ไม่ยาวท้ายแถวใช้พื้นราบก่อนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยผ่านได้ช่องทางขวาช่องเดียวไม่แน่ใจว่าจะมีการกันพื้นที่อย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าด้านบนเนี่ยได้แค่2ช่องทางแต่ว่าเสียไป1ช่องทางเพราะฉะนั้นเหลือช่องทางขวานะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบนะว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าอีกคันนึงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพลเมืองดีไหมเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับนะแต่ว่าด้านขาออกนี่ยังคล่องตัวนะครับถ้าเลยจุดเกิดเหตุนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับยกระดับพระราม9นะตอนนี้ท้ายเริ่มสะสมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะครับตรวจสอบกันในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับมีคุณตีนะครับแจ้งมาบอกว่าเพชรเกษมด้านขาเข้านะครับบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงซอยเพชรเกษม58เล็กน้อยมีเก๋งชนกัน2คันนะครับขวางช่องทางด้านขวานะขาเข้านะครับระหว่างแยกพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาทางมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยนะฮะจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถด้วยก่อนถึงซอยเพชรเกษม58เล็กน้อยชนกันนะครับ2คันรถเก๋งรถนั่งส่วนบุคคลขวางช่องทางด้านขวาการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะทางนี้ด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนบ้างเช้าวันนี้นะครับนะก็ ก็เป็นวันอังคารจริงๆเมื่อคืนเนี่ยช่วงเช้ามืดเนี่ยมีฝนนะแถวๆลาดพร้าวเนี่ยตกนะครับลงมานะฮะก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าบางเส้นทางที่อาจจะมีร่องรอยของฝนอยู่หรือเปล่าก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับณเวลานี้นะครับ6:18 นกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วครับเนี่ยนะขึ้นเรดาร์ให้ดูนะครับค่อนข้างเคลียร์เลยปริมณฑลกรุงเทพอาจจะมีหย่อมเล็กๆมีแบบลงเม็ดบ้างอะไรแบบเนี้ยนะฮะที่เราเห็นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่โดยภาพรวมก็คือไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับอุณหภูมิเช้าวันนี้เริ่มต้นที่27 องศาเซลเซียสนะครับนะในเช้าวันนี้ความชื้นสัมผัสตอนนี้อยู่ที่ 84% นะครับก็เรื่องของสภาพอากาศนี่ต้องติดตามหลังจากที่ตัวของพายุบ่าวีเขาอ่อนกำลังลงไปแล้วนะฮะแต่ลูกนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเราแต่ว่าทำให้ลักษณะอากาศในบ้านเราช่วงก่อนหน้านี้ทั้งลมทั้งฝนใช่ไหมฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนฝนก็จะลดลงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะเรื่องของสภาพอากาศด้วยกรมอุตุก็ไม่ได้มีเตือนอะไรแล้วนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะใครเดินทางอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็เพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับและทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งรีดิโอออนไลน์รวมไปถึงทาง YouTube นะครับที่ติดตามกันอยู่ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเข้าไปที่ App Store Play Store พิมพ์ JS100 JS100 นี่แหละดาวน์โหลดได้เลยอัปเดตได้สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับการจราจรโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะคุณผู้ฟังดินแดงด้านขาเข้าเนี่ยนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับมีสะสมช่วงบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงราชประรบเข้ามาทางมักกะสันนะครับเริ่มเห็นท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นประจำเพราะว่าติดแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยนะครับชะลอตั้งแต่ซอยราชประรบ22ก็เป็นจุดเดิมๆนะครับอันนี้แล้วก็ลงจากจตุรทิศนะครับมาทางด้านของมักกะสันนี่ก็เริ่มเห็นท้ายนะครับสะสมอยู่ใต้ทางด่วนนะเฉลิมมหานครนะครับลงพญาไทเนี่ยยังได้อยู่จตุรทิศลงมาทางด้านของพญาไทศรีอยุธยาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนฝั่งราชประรบที่มาจากทางประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีสะสมบริเวณช่วงแยกมักกะสันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนด้านที่มาจากทางแยกหมอเหล็งเข้าประตูน้ำเนี่ยก็เริ่มมีติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับโดยรอบแยกประตูน้ำก็จะมีฝั่งเพชรบุรีด้านขาออกนะครับที่เริ่มมีสะสมขาเข้ายังดีนะครับต่อเนื่องมาเนี่ยตั้งแต่ถึงด้านของพร้อมพงเข้าอโศกเพชรมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนประตูน้ำราชเทวีเพชรพระรามโยมราชยังดีแต่ว่าด้านหลังที่จะตามมาเนี่ยฮะทางสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถแล้วนะครับแต่เชิงทางขึ้นเนี่ยยังขึ้นได้นะครับจะมาติดช่วงบริเวณแยกเอกมัยเหนือนะครับรอสัญญาณไฟนะแยกทองหล่อท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของแยกพร้อมพงก็ท้ายยังไม่ยาวต้องรีบนะใครที่ใช้เพชรบุรีด้านขาเข้าตอนเนี้ยยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับแต่ว่าหลังจาก6:30 นเนี่ยผมเชื่อแล้วกันว่าปริมาณรถจะเพิ่มไวนะตรงนี้นะฮะส่วนกรณีของอุบัติเหตุบนยกระดับพระราม9นะครับที่คุณเคแจ้งเรามาเมื่อสักครู่เนี้ยล่าสุดนะฮะเราประสานไปกับทางสน.มักกะสันให้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยขาเข้านะครับบนยกระดับพระราม9ยังมีสะสมนะครับคุณผู้ฟังยังมีสะสมยังมีท้ายนะครับก็พัวพันอยู่บริเวณนี่แหละช่วงด้านบนของยกระดับพระราม9นะครับเหนือแยกผังเมืองนะฮะชะลอตัวนะครับด้านบนใช้ช่องทางเดียวนะครับก็คือช่องทางขวาเพราะว่าอุบัติเหตุจักรยานยนต์นะครับเขามีคนเจ็บด้วยนะยังไม่ทราบนะครับว่ามีคู่กรณีหรือเปล่านะก็คือขวางอยู่ช่องทางซ้ายนะครับผ่านได้ช่องทางขวาสุดเพิ่มเติมขอบคุณทางสน.มักกะสันด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ท้ายเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้านะครับรามคำแหงครับบนยกระดับรามคำแหงก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะสมอยู่ช่วงโค้งมอรามนะฮะลงมาทางด้านของแยกรามเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้หัวแถวอยู่ประมาณสักเหลือห้างบิ๊กซีเซ็นเตอร์หัวหมากนะครับ กลับกันฝั่งขาออกมุ่งหน้าลำสาลียังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมนะครับเกษตรนวมินนะที่มาจากทางรามินทราต่อเนื่องลาดพร้าวนะครับยังเคลื่อนตัวได้มาทางประชาธรรมเริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอช่วงซอยอินทราพรนะรถที่มาจากทางซอยลาดพร้าว94ก็ยังทะลุออกมาได้เช่นเดียวกันที่มาจากทางด้านของในส่วนของทาวอินทาวเนี่ยก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกประชาธรรมมีสะสมตามรอบไฟท้ายยังไม่ยาวมาทางด้านของแยก92เริ่มเห็นท้ายนะครับเลยเหนือบึงพระราม9ไปแล้วนะครับชะลอตัวแถวหอประชุมกองทัพบกนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มหนาแน่นเป็นประจำทุกเช้านะครับยกระดับรามคำแหงข้ามแยกรามเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม9ในฝั่งขาเข้าจากต่างระดับศรีนครินทร์เข้ามาต่อเนื่องมาจากมอเตอร์เวย์นี่ยังไม่ติดนะทับช้างเข้ามาสุวรรณภูมิร่ม9ทับช้างศรีนครินทร์นี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีต่อเนื่องลงพระราม9หรือว่าขึ้นทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยก็ยังใช้การได้ดีนะครับณเวลานี้ดูทางด้านของสุขุมวิทนะครับในฝั่งขาเข้าสมรงเหนือบางนายังเคลื่อนตัวมีรอสัญญาณไฟนะครับแยกลาซานท้ายก็อยู่ประมาณแบริ่งเหมือนกันนะครับส่วนแยกบางนาสะสมตามรอบไฟท้ายยังไม่ยาวนะครับอุดมสุขสุขุมวิท62ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมาชะลอตัวเข้าแยกอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงลงปรีดีพนมยงค์เริ่มมีสะสมบนสะพานข้ามคลองนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตลอดสายเข้าอโศกยังดีนะครับศรีนครินทร์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะศรีเทพาในพื้นที่สำโรงเหนือไปบางนาต่อเนื่องศรีอุดมศรีนุชนะครับคล่องตัวดีนะครับพัฒนาการเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงซ้ายรอสัญญาณไฟตรงไปพระราม9ศรีนครินทร์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะศรีเทพาในพื้นที่สำโรงเหนือไปบางนาต่อเนื่องศรีอุดมศรีนุชนะครับคล่องตัวดีนะครับพัฒนาการเริ่มมีปริมาณรถ

0: ยังคล่องตัวนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับที่จะมาทางพญาไม้เนี่ยเริ่มมีสะสมนะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเช่นเดียวกับอรุณอมรินทร์หน้าศึกษานารีก็เด็กๆมาโรงเรียนด้วยนะครับผู้ปกครองมาส่งตรงนี้ก็จอแจนิดนึงนะฮะลัดย่านะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าก็จะเริ่มมีสะสมเข้าแยกท่าดินแดงนะครับก็เป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับคนก็ต้องจำเป็นต้องใช้แหละเป็นก็เรียกว่าเป็นไฟบังคับอะนะเพราะว่าแยกบ้านแขกนะครับวงเวียนใหญ่ปิดทั้งสองด้านอิสรภาพยังได้นะครับยังคล่องตัวคลองสารเจริญนครก็ยังเคลื่อนตัวได้ที่เห็นมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นก็คือถนนกรุงธนนะครับข้ามสะพานตากสินมีท้ายสะสมอยู่เหนือแยกตากสินนะครับเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับที่มาจากทางด้านของต่างระดับสวนเรียบนะครับกลับประพฤกษ์เนี่ยก็จะมีสะสมนะครับบนต่างระดับสวนเรียบราชพฤกษ์ยังได้อยู่นะครับขาเข้ายังค่อนข้างดีแต่ตรงบริเวณช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์เนี่ยตรงนี้เนี่ยทำไมถึงติดเร็วคือจริงๆปกติก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนแดงผิดปกติเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าด้านขาเข้าราชพฤกษ์ใครใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับมีท้ายนี่อยู่แถวๆราชพฤกษ์32นะฮะหัวแถวนี่ก็ประมาณก่อนถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะฮะเนี่ยติดแบบเหมือนน่าจะมีเหตุหรือเปล่าเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสนพญาไทครับพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทรานะครับสารวัตรจราจรสนพญาไทสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: เช้าวันนี้ช่วงนี้การจราจรในพื้นที่พญาไทยังคล่องตัวทุกด้านนะครับยังไม่มีรับเรื่องอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับถนนราชวิถีแยกอริสโซชัยสงครามเนี่ยปริมาณรถก็ข้างหนาแน่นนะครับแต่จะเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ครับ
1: ส่วนถนนเส้นอื่นยังเรียบร้อยคล่องตัวครับตอนนี้ครับ
0: ครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเหตุอะไรใช่ไหมครับ
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีครับแต่ไม่ได้แจ้งครับเช้านี้ครับ
0: เมื่อเช้ามื้อนี้ฝนตกไหมครับในพื้นที่สารวัตร
1: ไม่มีครับไม่มีฝนตกครับ
0: โอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราสารวัตรจราจรสน.พญาไทนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ก็เริ่มเข้ามาสะสมกันแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวไหลได้นะครับคุณผู้ฟังคือช่วงเช้าๆแบบนี้ก่อน 7:00 น.นะผมว่าเป็นช่วงนาทีทองนะครับของการเดินทางถ้ารีบออกจากบ้านผลกระทบก็จะน้อยหน่อยนะฮะบางคนอาจจะออกสายกว่านี้รถก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับก็ทำให้การเดินทางอาจจะล่าช้าด้วยนะครับเส้นทางอื่นๆที่เห็นยังติดคุณผู้ฟังยกระดับพระราม9เนี่ยยังติดนะตอนนี้ท้ายนี่ถึงคลองชดใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะท้ายนี่ถึงคลองชดใหญ่แล้วนะครับเริ่มมีผลกระทบนะฮะต่อเนื่องกันด้วยนะครับเนี่ยที่มาจากทางด้านของแยก6สอแยก92ตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีผลกระทบแล้วนะครับนะฮะนี่เดี๋ยวต้องรีบเร่งนะครับในการเคลื่อนย้ายเพราะว่าด้านบนของยกระดับพระราม9นะครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายบนยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้านะครับนะเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับทางกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยดำเนินการอยู่มีคนเจ็บนะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเห็นเริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะท้ายแถวนี้สะสมเร็วด้วยนะครับมีท้ายยาวขึ้นนะครับคุณผู้ฟังก็เลี่ยงจัตุรทิศได้นะจัตุรทิศยังดีนะครับณเวลานี้นะจัตุรทิศเข้าเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะเบี่ยงตั้งแต่เนี่ยช่วงเลยตัดกับแยกด่วน92นะครับเข้าจัตุรทิศยังคล่องตัวนะฮะณเวลานี้นะคุณผู้ฟังนะครับลงมักกะสันนะครับก็ยังพอไหลตามกันได้นะครับลงพญาไทศรีอยุธยาเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเอามีอุบัติเหตุนะครับที่เพชรเกษมด้วยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณธวัชชัยนะฮะคุณธวัชชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมจุดเกิดเหตุตรงไหนครับคุณธวัชชัย
3: จุดที่จุดเกิดเหตุตรงปากซอยจุดกับรถปากซอยประ
0: เสริฐ58ตรงนั้น
3: ถ้าญาติผมโทรมาแจ้งเพิ่มเติมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดการเคลียร์เหตุเรียบร้อยแล้วครับ
0: ตกลงเป็นรถ

0: เก่งใช่ไหมสองคันหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ชนกันหนักไหมครับเนี่ย
1: ก็ประมาณไม่หนักมากเท่าไหร่ครับ
0: โอ้ครับก็คือย้ายออกมาหมดแล้วใช่ไหมหรือว่าหลบข้างทาง
1: ย้ายช่องทางเรียบร้อยดีครับ
0: รถมีสะสมยังสะสมอยู่ไหมครับ
1: สะสมบ้างนิดหน่อยครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: ครับผมมีร่องรอยของฝนตกมาบ้างไหมครับเมื่อเช้ามืดเนี่ย
1: อ๋อตกครับเมื่อเช้านี้ตกหนักใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ครับโอ้ทั้งหนัก
1: ดีว่าหยุดไปก่อนหน้านี้ประมาณสักชั่วโมงเน
0: ี่
1: ยคร
0: ับ ครับถนนเป็นยังไงบ้างยังชื้นๆแฉะๆ
1: ยังเปียกอยู่ครับพื้น
0: ยังเปียก
1: ย
0: ัง
1: แฉะอย
0: ู่
1: ครับ
0: โอ้ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณธวัชชัย
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ช่วยเพิ่มเติมเพชรเกษมบริเวณจุดกลับรถนะฮะก่อนถึงซอยเพชรเกษม58เล็กน้อยที่คุณตีซาวด์แทร็กแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับรถเก๋งชนกัน2คันขวาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับนะตอนนี้ก็รีขึ้นนะการจราจรพอจะไหลตามกันได้นะครับเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะฮะด้านกลับกันฝั่งขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทั้ง2ท่านทั้งคุณตีและคุณธวัชชัยด้วยนะครับนะฮะก็เพิ่มเติมกันมาแบบนี้แหละครับคุณผู้ฟังบางทีจุดนั้นมีอุบัติเหตุเราแจ้งออกอากาศไปบางท่านเพิ่งตามหลังมาอาจจะคืบหน้าเข้ามาล่าสุดว่าเป็นอย่างไรอันเนี้ยช่วยกันดีมากๆเลยนะครับก็ดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้โทรฟรีหรือ1137นะหรือว่าถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างเนี้ยกรณีของอุบัติเหตุที่คุณธวัชชัยช่วยกันเพิ่มเติมกด SOS ได้ SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับก็ดาวน์โหลดกันหรือยังถ้ายังไม่ดาวน์โหลดก็แวะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพระราม2ขาเข้านะครับในพื้นที่ของสน.บางมดตอนนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะช่วงขึ้นด่วนดาวคะนองนะครับแต่ว่าคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับช่วงแสมดำเข้ามายังไม่ติดนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยยังคล่องตัวดีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็จะมีชะลอบริเวณขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับตรงมาแยกบางปลาแก้วนะครับสุขสวัสดิ์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับดาวคะนองจอมทองก็ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับนะวงแหวนอุตสาหกรรมนะดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้เริ่มเห็นชะลอตัวแล้วนะครับนะลงทางด้านของพระราม3แต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับนะท้ายนี่ยังไม่ยาวมาจากสุขสวัสดิ์เข้าภูมิพล1ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีชะลอช่วงโค้งเหนือสวนสุขภาพลัดโพเล็กน้อยนะครับที่มาจากทางปู่เจ้าที่มาจากทางร่วมตัดกับกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับนะคุณฟังครับมีแจ้งเข้ามานะครับทางด้านของแขวงทางหลวงชลบุรีที่1เปิดให้ใช้ทางเลี้ยวเข้าซอยทองหลางชั่วคราวนะครับบริเวณถนนเลี่ยงเมืองทางลงจากต่างระดับหนองไม้แดงนะครับที่จะเข้าพัทยาก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรนะครับในช่วง 6:30 นถึง 8:30 นะครับก็เริ่มจัดการจราจรตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ13กรกฎาคมเป็นต้นไปทางหลวงหมายเลข361ช่วงหลักกิโลเมตรที่0นะครับถึงกิโลเมตรที่0บวก600ด้านซ้ายทางตรงนั้นจะเป็นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข3ตัดกับทางหลวงหมายเลข34นะครับนะที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข361ก็คือตัดทั้งสุขุมวิททั้งเทพรัตน์แล้วก็เลี่ยงเมืองนะตรงต่างระดับหนองไม้แดงตรงนั้นนั่นแหละนะครับก็เขาเร่งระบายรถนะฮะในส่วนของบริเวณถนนเลี่ยงเมืองทางลงจากต่างระดับหนองไม้แดงเข้าพัทยานะครับช่วง 6:30 เนี่ยก็เริ่มแล้วนะฮะเนี่ยเริ่มแล้วจนถึง 8:30 นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะจอจานะทั้งรถใหญ่รถอุตสาหกรรมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็รถของประชาชนคนทำงานด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวก็ให้สังเกตป้ายเตือนนะครับที่เขามีแจ้งแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณทางด้านของแขวงทางหลวงชลบุรีที่1ด้วยนะครับอันนี้ก็แจ้งส่งข่าวต่อๆกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับแต่การจราจรณเวลานี้นะช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับตรงเลี่ยงเมืองหนองไม้แดงตรงเนี้ยนะก็ยังถือว่าพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วแหละนะครับณเวลานี้นะโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งขาเข้าเนี่ยนะจากเลี่ยงเมืองเข้ามาทางต่างระดับหนองไม้แดงนะครับก็เห็นเริ่มมีปริมาณรถแล้วนะครับ ขาออกนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเร่งระบายให้นะครับอ่ะส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้หน่อยนะคุณผู้ฟังสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยคงที่ปีแรกจากธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยนะครับให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีครับพิเศษด้วยครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับสำหรับผู้ที่สนใจจะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้จนถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องรีบหน่อยนะวันนี้ได้พรุ่งนี้ยังได้อยู่ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยผมย้ำนะใครสนใจคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้นะครับภายในวันที่15กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ผ่านทาง www.gsb.or.th หรือwalk in เข้าไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับขอบคุณมากๆนะครับ16นาฬิกากับ37นาทีนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนเพิ่มเติมกันได้นะครับรายงานสภาพการจราจรดอกจัน1808ยกระดับพระราม9ยังมีผลกระทบอยู่นะกรณีของอุบัติเหตุนะครับด้านบนนะครับยกระดับพระราม9ตอนนี้ท้ายมาถึง KPN แล้วนะครับท้ายนี่มาอยู่แถวๆตรงข้ามกับ KPN แล้วแล้วก็ที่ตามหลังมาจากแยกรามเนี่ยก็โอ้เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ข้ามแยกรามเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีสะสมแล้วนะครับบริเวณเชิงทางขึ้นนะครับยกระดับข้ามแยกรามนะคุณผู้ฟังในฝั่งขาเข้าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับตรงนี้นะแต่ว่าช่วงท้ายแถวเนี่ยตรงข้ามอาคาร KPN เนี่ยตรงนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนะฮะอัปเดตคืบหน้าเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาทราบแล้วนะครับหลังจากที่จสร้อยประสานไปกับสน.มักกะสันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลน รวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
8: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
14: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
15: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
17: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับโดยรอบแยกอโศกนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้านะจากทางเอกมัยเข้าทองหล่อนะครับมาพร้อมพงอโศกยังดีนะครับใต้ทางด่วนเพลินจิตนานาเข้าอโศกก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ในซอยอโศกนะครับจากอโศกสุขุมไปทางอโศกเพชรนะยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถนะครับเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละจุดด้วยนะครับขาเข้าดีนะครับจากทางอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะครับช่วงท้ายซอยนะครับนะทางด้านของอโศกดินแดงเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะครับในกรณีของอุบัติเหตุบนยกระดับพระราม9นะครับกับร้อยตำรวจตรีชนาธประดานะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมรองสวัสดิ์อันนี้เป็นเหตุยังไงอะครับ
1: ตอนนี้นำเรือต้นๆน่าจะจะยอเกี่ยวชนมีผู้เสียชีวิตนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหนึ่งราย
0: โอ้ต้นมีเสียชีวิตด้วยนะครับเป็นผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิงครับหนึ่งรายครับ
0: มาด้วยกันไหมครับกับคนเจ็บ
1: มาด้วยกันครับมาด้วยกัน
0: แล้วคู่กรณีเป็นรถอะไรครับสวัสดิ์รองสวัสดิ์
1: ยังเบื้องต้นยังไม่พบผู้กรณีนะครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงอะครับด้านบน
1: เราพอถอยอยู่นะครับยังไม่เคลื่อนย้ายครับส่วนผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับต้องปิดการจราจรไหมครับด้านบนยกกระดับ
1: สามารถเปิดการจราจรได้หนึ่งช่องทางครับช่องทางด้านขวานะครับ
0: ด้านขวานะ
1: ทางด้านขวาจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงแยกเขาก่อนนะก่อนถึงเขาแยกสลับเต้า
0: ครับนะผู้บาดเจ็บนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงครับ
1: ผู้ชายครับผู้ชายครับ
0: นำส่งที่ไหนครับนำส่งโรงพยาบาล
1: ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลยังไม่ได้ตรวจสอบให้นะครับเดี๋ยวจะนำส่งโรงพยาบาลแล้วคร
0: ับ ท้ายแถวนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้ด้านขาเข้า
1: น่าจะ92ครับน่าจะเลย
0: 92
1: ไปแล้วครับไปยอดนำเรียนนะครับโดยเรามีผู้เสียชีวิตนะคร
0: ับ
1: ให้พื้นราบนะครับให้พื้นราบจะสะดวกกว่านะครับ
0: ครับพื้นราบนี้ยังใช้ได้นะรองสารวัตร
1: ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับใช้ได้ถ้ามาจากทางด้านพระราม9ของเราก็มาทางด้านผังเมืองของสอทให้ใช้พื้นราบจะสะดวกกว่านะครับข้างบนยังใช้ได้ยัง
0: ช่อง
1: ทางครับ
0: คร
1: ับ
0: แล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวย้ำประชาสัมพันธ์ให้นะครับได้ครับ
1: ขอให้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันนะครับสองสวัสดิ
1: ์
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับมีเสียชีวิต1รายเป็นหญิงนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยบาดเจ็บมอเตอร์ไซค์นะครับรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุยกระดับพระราม9ด้านขาเข้าก่อนถึงเหนือแยกพระราม9อยู่ช่องทางซ้ายนะครับแนะนำให้ใช้พื้นราบก่อนนะคุณผู้ฟังใครตามหลังมาทางพระราม9ในฝั่งขาเข้าใช้พื้นราบก่อนนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นคุณผู้ฟังก็เลี่ยงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายเนี่ยเท่าที่ดูนี่เดี๋ยวนะคือตอนนี้ท้ายนี่พัวพันมาถึงยกระดับข้ามแยกรามแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มมีผลถึงทางด้านของพระราม9ตัดใหม่ในฝั่งขาเข้าด้วยนะครับเนี่ยนะท้ายนี่เห็นคือผ่านช่วงหน้าเดือนนายเนี่ยเริ่มชะลอแล้วนะฮะ1ก็คือเข้าแยกรามรถเยอะด้วยแล้วก็2ก็คือยกระดับพระราม9มีอุบัติเหตุนะครับขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์นะครับยังพอใช้การได้ครับคุณผู้ฟังนะแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ดีกว่านะขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์นะตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังใช้ทางด้านของจตุรทิศนะครับก็ยังดีนะครับจตุรทิศเนี่ยยังพอได้อยู่นะฮะหรือว่าใช้พื้นราบนะครับรอสัญญาณไฟแยกผังเมืองแยกอสมทเข้าแยกพระราม9นะครับก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านล่างเนี่ย แต่ด้านบนนี่ติดเลยนะครับคือใช้จัตุรทิศแล้วก็เบี่ยงออกพระรามเก้าก็ได้นะครับนี่นะฮะยังต้องรอดำเนินการนะครับเพราะว่าต้องรอทางด้านของแพทย์มาในที่เกิดเหตุเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตนะครับกรณีของยกระดับพระรามเก้าด้านขาเข้ายังไม่ทราบนะว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรนะครับเสียชีวิต1บาดเจ็บ1นะครับมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ซอยวิภาวดี78นะครับรับแจ้งจากสายด่วน199ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับท่านใดที่พบเจอรถน้ำรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับยังไงช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับก็รีบเร่งเดินทางไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับอโศกดินแดงอย่างที่บอกตอนนี้ท้ายชะลอตัวตั้งแต่หน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9นะเข้าอโศกดินแดงผ่านใต้ทางด่วนมาทางมักกะสันกำแพงเพชร7ตรงนี้นะครับเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับรถที่ออกมาจากเลียบทางรถไฟกำแพงเพชร7ก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นท้ายเริ่มมีสะสมประมาณ 1-200 เมตรนะฮะส่วนทางพระราม4ด้านขาเข้านี่ยังคล่องตัวนะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะครับพระราม4กล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์ไปคลองเตยมีปริมาณรถช่วงสัญญาณไฟที่แยกคลองเตยต่อเนื่องใต้ทางด่วนเนี่ยนะฮะมาทางวิทยุเคลื่อนตัวได้สารแดงไม่ติดนะครับบนสะพานไทยญี่ปุ่นทั้งเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะส่วนทางด้านของเพชรบุรีเดี๋ยวดูล่าสุดเลยนะครับเพชรบุรีในด้านขาเข้าเนี่ยจากทองหล่อมาทางพร้อมพงนี่เริ่มยาวแล้วนะครับท้ายแถวสะสมที่แยกพร้อมพงสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับก็เริ่มเจอท้ายตั้งแต่เชิงทางขึ้นนะฮะชะลอตัวนะครับมีสะสมแล้วนะครับเนี่ยคือถ้าเลย 6:30 มาเนี่ยเส้นเพชรบุรีก็จะเริ่มติดนะครับเลยจากทางด้านของแยกพร้อมพงมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางเพชรอุทัยมาทางอโศกเพชรนะครับเลี่ยงมาใช้เพชรบุรีก็ได้ก่อนนะคุณผู้ฟังนะถ้าจะเลี่ยงจากทางพระราม9เนี่ยนะครับก็แต่ต้องรีบนะต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันกำแพงเพชร7ยังได้อยู่นะกำแพงเพชร7เข้ามาเนี่ยนะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่ก็จะเลี่ยงมาได้นะครับเลี่ยงมาทางด้านของทางเพชรพระรามก็ได้นะตรงเนี้ยนะใครที่แบบพอทราบว่ารถติดแล้วอาจจะถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านทางด้านของแยกพระราม9นะฮะหรือว่าบางท่านอาจจะไปดินแดงอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังก็ใช้พื้นราบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเลยจากแยกพระราม9เข้าแยกโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้เข้าดินแดงก็ยังตามกันได้ตลอดเหมือนกันวิภาวดีด้านขาเข้าจากมิตรไมตรีเข้าดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครก็ยังคล่องตัวนะฮะดูลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะครับซอย101มหาดไทยใต้ทางด่วนจันทิมาซอย80 64เข้าโชคชัย4ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับยังไม่ติดนะลาดพร้าวขาเข้ายังดีนะครับแล้วก็เลี่ยงมาทางด้านของสุทธิสารนะซอย80ซอย64นี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะทางด้านของห้วยขวางนี่ก็ยังณเวลานี้ยังดีนะนะครับส่วนเส้นทางอื่นนะครับเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวในฝั่งของบางพลัดกันหน่อยนะครับสิรินธรนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะแล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบรมราชชนนีขาเข้าท้ายอยู่โค้งสายใต้นะครับโอ้วันนี้หนาแน่นเร็วนะเนี่ยนะครับแน่นๆเลยนะครับตอนนี้บรมขาเข้านะครับต่อเนื่องมาถึงเชิงทางลงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สะพานพระราม8ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระราม8เนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าตอนนี้ท้ายก็ยังพัวพันอยู่บริเวณเลยแยกตากสินเข้ามานะครับลงสาทรเหนือยังคล่องตัวดีนะครับสีลมด้านขาเข้าก็ยังดีนราธิวาสนะครับก็จะมีท้ายหน่อยนะขาเข้ารอสัญญาณไฟที่แยกนรินทรท้ายนี่อยู่ที่เซนหลุยซอย3แยก9เลยนะครับท้ายเริ่มยาวนะทางด้านนี้ส่วนฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับสำหรับนราธิวาสราชนครินทร์ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่าฟังทั้งแอปพลิเคชันและวิทยุเลยเนาะควบคู่กันไปนะครับสวัสดีคุณปาร์คด้วยสวัสดีน้องอัมซ่าด้วยนะครับบอกว่าผลโยธิน ฝั่งหน้าบิ๊กซีสะพานใหม่รถเยอะแล้วครับนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันรถน้อยคล่องตัวนะครับขอบคุณน้องอัมซ่าด้วยนะคุณเอเอสวัสดีนะครับทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจอรุณสวัสดิ์เข้ามานะครับเมื่อช่วง6โมงนะครับแล้วก็มีทางคุณระพีด้วยนะครับที่มาทักทายกันในเช้าวันอังคารวันนี้นะฮะก็เพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์ทักเข้ามาทาง YouTube JS 100คุณปลั๊กสวัสดีด้วยนะครับนะคุณปลั๊กนะครับก็ทักทายกันมานะครับใครที่ติดตามฟังทางวิทยุคุณผู้ฟังเข้ามาชมสดกันได้ที่ YouTube นะครับผ่านแอปพลิเคชัน JS 100นะครับก็พิมพ์ทักทายในคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะสภาพอากาศเป็นอย่างไรสภาพการจราจรเป็นอย่างไรนะครับเอ๊ะดูเหมือนราชพฤกษ์เนี่ยแม่ผมว่าน่าจะมีเหตุนะเนี่ยท้ายนี่ยาวเลยนะครับขาเข้าราชพฤกษ์นะครับโอ้ก่อนจะลงอุโมงค์บางขุนกองนะครับนะฮะติดเลยนะครับเนี่ยท้ายยาวนะวันนี้ราชพฤกษ์นะครับติดเร็วแล้วก็ติดแบบแน่นๆเลยอ่ะนะครับตรงก่อนถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับเหมือนมีอุบัติเหตุนะในช่องทางหลักนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมหน่อยนะครับใครที่พอทราบนะฮะตรงนั้นเป็นเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่าท้ายนี่สะสมตอนแรกยังไม่ยาวเท่านี้นะครับเนี่ยมีผลกระทบตั้งแต่อุโมงค์บางขุนกองเลยนะครับเนี่ยลงมาเนี่ยติดเลยนะฮะขาออกไม่มีปัญหานะครับวงแหวนกาญจนายังได้นะครับวงแหวนกาญจนาด้านขาเข้าเนี่ยแต่ก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงแถววัดปรางหลวงตรงเนี้ยนะก็รถเยอะนะครับในช่องทางหลักแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับคู่ขนานยังดีเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันต่อนะครับกับจส.100ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปาก